0: ว่าสาระความรู้เกรดต่างๆแบบเข้มข้นเนี่ยแม่พลาดไม่ได้จริงๆเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์เกษมสรรวิรกุลนักวิชาการอิสระประจำเช้าวันจันทร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องคุณโตเลมทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็วพร้อมแล้วค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: เช้านี้อาจารย์จะเล่าเรื่องผู้นำเวียดนามนะคะคุณโตเลิมอาจารย์คะเขามีสำเนียงภาคเหนือภาคใต้ด้วยนะคะโตเลิมโตลำ
3: ครับตัวก็ออกเสียงหลากหลายมากคุณวัชรีบอกว่าโตเลิมใช่ไหมครับผมขออนุญาตใช้สำเนียงไทยว่าคุณโตเลิมแล้วกันนะครับเหตุผลที่จะเล่าเรื่องนี้ครับเป็นเพราะว่าปลายเดือนที่ผ่านมา27 28 29พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านรับดีโตเลิมเนี่ยมาเยือนเมืองไทยนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วตอนนี้อย่างที่คุณวัชรินทร์ได้รายงานท่านผู้ฟังไปแล้วเมื่อช่วงเช้าก็คือว่าตอนนี้ท่านก็อยู่ที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับไปเยือนฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ครับทั้งสองท่านคุณอิสรีคุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังลองนึกสิครับว่าท่านโตเลิมเนี่ยตั้งแต่เป็นประธานาธิบดีมาเนี่ยไปเยือนกี่ประเทศละในอาเซียนเอาเฉพาะในอาเซียน
2: สองประเทศหรือเปล่าคะ
0: ประมาณสองไหมคะ
3: สองเหรอครับท่านเป็นประธานมาเนี่ยนะครับท่านไปเยือนตอนนี้อยู่ฟิลิปปินส์ไทยเพิ่งไปเยือนกัมพูชาสปป.ลาวมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ไปเยือนมาครบละบางประเทศเนี่ยไปหลายรอบเลยบางประเทศไปหลายรอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นการทูตไผ่ลู่ลมแบมบูดิปโลเมซีซึ่งท่านโตเลิมเนี่ยใช้อันนี้สารต่อเนื่องมาจากเลขาธิการพรรคและประดิท่านที่แล้วเหียนผู้จ่องเดี๋ยวเราให้ฟังแต่ว่าจะชี้ให้เห็นว่าวันนี้เวียดนามที่เราเห็นว่าเป็นประเทศที่ตามหลังเราเนี่ยวันนี้ในเรื่องการทูตเนี่ยไปไกลกว่าเราเยอะพอสมควรนะครับแล้ว อันนี้ก็เลยอยากจะมาเริ่มตรงนี้เอาอย่างนี้ก่อนอื่นที่ผมบอกว่าโตเลิมทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็วเนี่ยเล่นคำว่าโตเลิมกับโตเร็วเนี่ยนะครับก็เวลาผมเล่าเรื่องเวียดนามทำไมโตเร็วเวียดนามจะแซงไทยก็จะมีเสียงค้านตลอดนะคุณพิชรีคุณนัชรินเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาก็โตเร็วแหละอย่าไปเทียบกันไม่ได้ไทยเรามันอีกระดับนึงละอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็บอกว่าเวียดนามไม่มีวันทันประเทศไทยหรอกก็อะไรอย่าประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตวาดให้เห็นภาพหน่อยก็คือว่าถ้าขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยเปรียบเทียบกับเวียดนามในปี2534ตอนนั้นตัวเลขกลมๆก็ถ้าขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยก็ประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ย 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 10% ใช่ไหมครับคุณอิสรีคุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังระหว่างแสนล้านกับหมื่นล้านดอลลาร์เนี่ยขนาดเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยคิดเป็น 10% ของประเทศไทย อันนี้เป็นขนาดเศรษฐกิจในปี2534นะตัวเลขล่าสุด2168เข้า69วันนี้จาก 10% ของประเทศไทยขนาดเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยวันนี้เขาสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคุณวัชรินทร์คุณอิศรีท่านผู้ฟังลองถ่ายในใจสิครับวันนี้วันหยุดเราเล่นสนุกให้ถ่ายกันบ่อยๆหน่อย
0: อาจารย์รับสมอง
3: คุณอิศรีว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์คุณวัชรินทร์ว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์จาก 10% เมื่อปี2134
0: พี่เจเจเชิญก่อนเลยค่ะ
2: เอาสักครึ่งนึงกันค่ะเพิ่มเป็น 50% ค่ะ
3: 50% คุณดิชรีว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: สัก40ละกันค่ะ
3: 40% ท่านผู้ฟังคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ดีครับ 90% ครับ
0: อู
2: ้ฮัล
3: โหลโอ้เลยนะอู้เลยนะครับ
2: 50นี่ก็คืออ
0: ุตส่าห์ทายแบบกลางๆนะ moderate นิดๆ
2: ใช่ค
3: ่ะใช่ครับจาก 10% ในปี2134วันนี้เข้า 90% แล้วถ้าเกิดเข้าโตในระดับ 7-8% หรือ 10% ตามที
2: ่
3: ท่านประดีตัวเริ่มตั้งเป้าไว้เนี่ยแล้วเราก็โต 2% เศษๆเนี่ยอีก 2-3 ปีขนาดเศรษฐกิจเขาจะแซงเรานะครับ
2: อาจารย์คะแต่ก็มีเสียงท ถามขึ้นมาด้วยความกังขาค่ะนะคะไม่ใช่จะเจรา บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเวียดนามเนี่ยสร้างตัวเลขแต่งตัวเลขทางบัญชีหรือไม่อาจารย์คะ
3: ก็ผมก็จะถามคำถามเดียวกันกับประเทศไทยเหมือนกันสร้างตัวเลขแต่งตัวเลขหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวเอ่ยมันก็ดูเกินจริงของไทยนะครับอันนั้นก็
2: เราจะทดสอบได้ยังไงหรือว่าเราจะตรวจสอบได้อย่างไรคะอาจารย์ดูจากอะไรคะว่าเขาโตจริงหรือเขาแต่งตัวเลขอะค่ะ
3: คือหน่วยงานที่เปิดเผยตัวเลขพวกนี้ก็คือ IMF กับธนาคารโลกเนาะแล้วเขาก็ดูตัวเลขหลายอย่างเช่นเขาดูตัวเลขหลายตัวเลขที่ประกาศเนี่ยไม่ใช่ว่าเวียดนามประกาศคนเดียวนะครับเขามีบอร์ดของเราที่ใช้ก็เวลาใช้ตัวเลข IMF กับ World Bank แล้วมันก็จะมีตัวเลขหลายตัวประกอบกันคือตัวเลขการนำเข้าส่งออกที่มันเป็นสากลตัวเลข FDI การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศแล้วเวลาคำนวณ GDP มันก็จะมีเรียกว่ามีสูตรของแต่ละประเทศกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะหลอกถึงจะแต่งอะไรกันบ้างคงแต่งได้เป็นบ้างตัวเลขแต่ว่าภาพรวมๆแล้วเนี่ย อันนี้ก็คือสิ่งที่โลกเขาประกาศกันออกมานะครับเราประกาศกันทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นจาก2534จนถึง2068 30กว่าปีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจาก 10% ของประเทศไทยขนาดเศรษฐกิจวันนี้เข้า90ละแน่นอนรายได้ต่อหัวเขาอาจจะต่ำกว่าเราเยอะนะครับ 5,000 กว่า 5,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเปรียบเทียบกับไทย 8,100 เนี่ยก็ยังไกลเพราะว่าประชากรเขาเยอะกว่าแต่ว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วเวียดนามเนี่ยเขาตั้งเป้าจะเป็นประเทศรายได้สูงก็คือประชากรมีรายได้เกิน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยภายในปี2588นะครับคุณอิศรีคุณวัชรินครบรอบ100ปีของการก่อตั้งประเทศส่วนของไทยเราเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าปี2580เราจะเป็นประเทศรายได้สูงก็คือคนมีรายได้เกิน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีหลังจากที่เราจบยุทธศาสตร์ชาติ20ปี2580แต่ผมคิดว่า2190ก็ไม่ได้เป็นก็ต้องไปดูว่าถึงเวลานั้นเรากับเวียดนามใครจะเป็นประเทศรายได้สูงแข่งกันอีกอันนั้นก็เป็นจุดที่หวาดเสียวนะครับ 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อเห็นเลยว่าเวียดนามมีโอกาสสูงที่จะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาด GDP ใหญ่กว่าเราแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ10กว่าปีเนี่ยเขามีโอกาสสูงที่จะแซงเราเป็นประเทศรายได้สูงถ้าเรายังบริหารประเทศกันแบบนี้ยังใช้ยุทธศาสตร์กันแบบนี้นะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะ อยากจะให้อาจารย์ขยายความนะว่าสรุปแล้วเขาทำอะไรคะสิ่งใดบ้างที่ทำให้เวียดนามเนี่ยเติบโตเร็วขนาดนี้แถมตัวเลขที่เขารายงานมาเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่เชื่อว่าเป็นความจริงด้วย
3: ครับก่อนจะบอกเขาทำอะไรเรามาทำความรู้จักกับท่านโตเริ่มเลยดีไหมครับคุณสรี
2: คุณ
3: วัชรินทร์ครับคุณท่านโตเริ่มเนี่ยเป็นวันนี้ถ้าพูดง่ายๆคือเป็นสีจิ้นผิงของเวียดนามเป็นสีจิ้นผิงของเวียดนามก็คือเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดเพราะเป็นทั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในประเทศที่ปกครองด้วยระบบพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยคนเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยอำนาจสูงสุดอำนาจเยอะกว่าประธานาธิบดีด้วยซ้ำไปแต่วันนี้โตเริ่มเนี่ยเป็นทั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นทั้งประธานาธิบดีแปลว่าอำนาจสูงสุดทางการเมืองทั้งการบริหารประเทศเนี่ยอยู่ในมือเขาผมถึงสนใจว่าเวลาเขามาเยือนไทยนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจปีนี้เขาอายุ69แล้วนะคุณอิศรีค
2: ุ
3: ณวัชรินทร์นะครับแล้วก็เขาเติบโตมาสายความมั่นคงพ่อเขาก็เป็นตำรวจแล้วเขาก็เดินตามรอยคุณพ่อคือเป็นตำรวจท่านจบปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์นะครับจบปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์แล้วก็ใช้ชีวิตตลอดการทำงานอยู่กับตำรวจกับสายงานตำรวจสายความมั่นคงมาตลอดนะครับ40ปีนะครับแล้วก็มาทำงานที่กระทรวงมหาดไทยเริ่มเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกก็เป็นผู้ช่วยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะก็ถ้าเป็นไทยก็คือกระทรวงมหาดไทยนะครับในปี2553แล้วก็พอ2559ก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะนะครับก่อนที่จะมารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับในปี2567นะครับทีนี้ในระหว่างที่เขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะหรือกระทรวงมหาดไทยของเขาเนี่ยต้องบอกว่าท่านโตเริ่มเนี่ยเป็นมือขวาแล้วก็เป็นฟันเฟืองสำคัญที่สุดของ อดีตเลขาธิการพรรคเหียนผู้จ่องที่ล่วงลับไปแล้วนะครับคุณอิสรีคุณรัชรินทร์คงจำได้ว่าผมหรือว่าเราเคยเล่ากันว่าเวียดนามที่มีวันนี้ได้เนี่ยนะครับคนนึงก็คือเหียนผู้จ่องเลยนะครับคนนี้เป็นคนที่เรียกว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นการทูตไผ่ลู่ลมหรือที่สำคัญที่สุดก็คือในการวางแคมเปญปราบทุจริตครั้งประวัติศาสตร์ของเวียดนาม Blazing Furnace นะเตาฟืนร้อนคุกรุ่นอะไรที่แปลไทยกันเนี่ยก็จับแหลกลานเลยรัฐมนตรีเครือข่ายคุณเจียงมีหลานที่โกงกันเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านนี่ก็โดนท่านเหงียนผู้จ๋องกับท่านตัวเริ่มนี่แหละจับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีที่ไปที่มาแต่ในระหว่างที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นมือขวาจริงๆที่ช่วยเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเหงียนผู้จ๋องได้ปลดรัฐดี2คนที่มีข่าวคราวเรื่องทุจริตไปเรื่องโควิดเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโตเริ่มก็เลยถูกเลือกมาเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็พอเลขาธิการพรรคคือเหงียนผู้จ๋องถึงแก่สัญญกรรมเขาก็ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคด้วยอันนั้นก็คือสิ่งที่เขาทำมาแบบนี้แล้วก็ไม่ธรรมดาที่วันนี้เขาจะมาครองตำแหน่งได้เต็มที่นะครับนั่นก็เป็นเหงียนผู้จ๋องที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าวางเอาไว้แต่ถามว่าเหงียนผู้จ๋องทำอะไรเอาไว้แล้วโตเริ่มมารับไม้ต่อที่คุณอิสรีถามว่าเอ๊ะเขาไปกันได้หรือเปล่าก็อันแรกก็พูดไปแล้วคือแคมเปญการปราบคอร์รัปชันเพราะตั้งแต่ท่านเหงียนผู้จ๋องยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเชื่อว่าการทุจริตคือภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดต่อความอยู่รอดนะครับแล้วก็ความชอบธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะผู้นำสูงสุดของประเทศมองว่าการทุจริตเนี่ยเป็นภัยร้ายแรงต่อความอยู่รอดและความชอบธรรมขององค์กรก็คือพรรคคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเขาก็จะลุยปราบคอร์รัปชันแต่ในเมืองไทยเราทุจริตเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยเรารู้ดีแต่ใครเป็นเจ้าของประเทศไทยนักการเมืองมาแล้วก็ไปเนาะก็เลยไม่มีใครปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังสมัยเหงียนผู้จ๋องต่อเนื่องมาถึงตัวเริ่มเนี่ยนะครับไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนโดนจับติดคุกหมดนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแรกที่จะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องการทูตไผ่ลู่ลมต่อดีไหมครับว่าตัวเริ่มเขาเดินสายอย่างไร
0: พักสักครู่ค่ะ
4: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง Mcot News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจ็ดนาฬิกา17นาทีค่ะไผ่ลู่ลมค่ะอาจารย์เชิญต่อเลยค่ะ
3: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประดีตัวเริ่มสารต่อมาจากท่านเหงียนผู้จ่องนะครับว่าการทูตไผ่ลู่ลมเนี่ยมันเป็นยังไงไผ่นี่มันคือรากมันลงไปลึกมันแน่นนะครับแต่ว่ากิ่งก้านไม้ต้นเนี่ยมันไหวเอ็นได
0: ้
3: นะครับอันนี้เป็นต้นคิดมาจากท่านเหงียนผู้จ่องนะครับแต่ว่าอะไรแปลว่าเขาต้องสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจของโลกคือจีนกับสหรัฐนะครับดูสิครับว่าเวียดนามเนี่ยสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศที่ได้นะครับทั้งจีนทั้งสหรัฐและสหรัฐเนี่ยถึงแม้จะเคยเป็นคู่สงครามกันมาก่อนบอมกันเละเทะเลยเนี่ยแต่วันนี้สหรัฐกลายเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านกับเวียดนามเช่นเดียวกับไทยที่เราเพิ่งเซ็นสัญญาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านกับเวียดนามไปนะครับแล้วก็สมัยตั้งแต่สมัยของเหงียนผู้จ่องแล้วนะครับประธานดีสหรัฐโจไบเดนไปเยือนสีจิ้นผิงไปเยือนวลาดิมีร์ปูตินไปเยือนกรุงฮานอยไปเยือนเหงียนผู้จ่องนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าท่านตัวเริ่มสานต่ออย่างไร และรากฐานที่3ที่วางเอาไว้ที่เหงียนผู้จ่องวางไว้แล้วโตเลิมเข้ามารับก็คือการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจนะครับเขาก็เดินหน้าเซ็น FTA หรือที่เรียกว่าข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆมากมายนะครับแล้วในช่วงที่เราอยู่ภายใต้รัฐประหารเราไม่สามารถทำข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับทางยุโรปได้เพราะว่ามันเป็นข้อจำกัดทางด้านกฎหมายของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทำให้เวียดนามเนี่ยมีข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA แซงเราไปและทำให้ประเทศเขาเป็นที่ดึงดูดของการลงทุนจากต่างประเทศนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เหยียนผู้จ่องวางไว้แล้วท่านโตเริ่มก็มารับต่อนะครับทีนี้การทูตไถ่รุ่มลมที่ตะกี้ผมให้ถ่ายว่าไปเยือนกันมากี่ประเทศแล้วเนี่ยนะครับวันนี
2: ้
3: อาเซียนไปมาแล้ว7ประเทศวันนี้ยังอยู่ที่ฟิลิปปินส์ค่ะจะเมียนมาติมอร์เลสเต้แล้วก็บรูไนจีนตัวเริ่มไปมาแล้วนะครับไป2รอบละสหรัฐก็ไปมาแล้วนะครับไป2รอบละรัสเซียก็ไปมาแล้วพฤษภาคมปีที่แล้วเกาหลีใต้ไปแล้วอินเดียไปแล้วนะครับฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเรียกว่าเดินสายทั้งโลกนะครับรวมถึงประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เช่นคิวบาก็ไปมาแล้วจะเห็นได้ว่าในสมัยของเขาเนี่ยเขาถือว่าเขาต้องสร้างเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคคืออาเซียนเนี่ยเยือนเกือบครบละแล้วประเทศใหญ่ๆหลักๆเขาก็ไปถามว่าไปเพื่ออะไรไปเพื่อไปทำดีลทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์เขาไปเพราะว่าเขาตั้งเป้าว่าภายใต้การบริหารงานของเขาเนี่ยประเทศจะต้องโต 10%นะครับ GDP ต้องโต 10% เพราะนั้นไปเยือนแต่ละที่จะเห็นว่ามีเป้าหมายชัดเจนเหมือนกับที่มาเยือนเมืองไทยนะครับมาถึงตรงนี้อาจจะพอเห็นภาพว่าการลุยปราบคอร์รัปชันซึ่งเขาทำมาตั้งแต่สมัยเขาช่วยเหยียนผู้จ่องจนมาถึงสมัยเขานะครับและการทูตไผ่ลู่ลมเนี่ยนะครับบวกกับการที่ไปเซ็นสัญญา FTA เนี่ยทำให้เวียดนามภายใต้การบริหารเขาเนี่ยเติบโตเร็วนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการปฏิรูประบบราชการคุณอิชรีคุณวัชรินท่านผู้ฟังครับภายใต้การบริหารของตัวเริ่มเนี่ยเขาปฏิรูประบบราชการนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ทำมาตั้งแต่ปี2544แล้วละเวียดนามนะครับเขาเป็นแบ่งเป็นเฟสมาตอนนี้เขาอยู่ในยุคเฟสที่3แล้วในยุครัฐบาลดิจิตอลแล้วก็ผ่าตัดโครงสร้างครั้งใหญ่นะครับปีที่แล้วเขายุบจังหวัดทั้งหลายจาก63จังหวัดเขาลดไปครึ่งกับครึ่งเลยนะคุณอิศรีคุณวัชรินทร์เหลือ34จังหวัดตำบลก็ลดลงไปนะครับยุบยบไปหมดเลยนะครับทำ
2: กิโยตินกฎหมายยุบด้วย
3: ใช่ครับทำกิโยตินกฎหมายยุบกระทรวงด้วยคือเขาทำแป๊บเดียวเลยนะครับอย่างรวบกฎหมายนี่เขาเข้าครม.รวบทีโอ้โหปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเห็นว่าถ้าเขาไม่ทำตรงนี้ไม่ปฏิรูประบบราชการไม่ทำเกี่ยวตินกฎหมายเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลดีมากนะครับได้ผลดีมากล่าสุดอย่างเช่นปีนี้เองเนี่ยเวลาเขามีประชุมคณะรัฐมนตรีเขาใช้มติคณะรัฐมนตรีแก้กฎหมายทีนะครับหลายฉบับปั๊บๆทีเดียวเลย
2: อ
3: ันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำได้หน่วยงานทั้งหลายที่ทั้งส่วนกลางภูมิภาคเนี่ยเขาใช้ดูว่าเอ๊ะเวลาสมมุติว่าคุณอิศรีคุณวัชรินทร์หรือท่านผู้ฟังจะไปตั้งบริษัทเนี่ยมันมีกี่ขั้นตอนกี่เงื่อนไขที่จะต้องไปขออนุมัติอนุญาตเนี่ยเขายกเลิกเลยนะครับอย่างน้อยๆเกือบ200ขั้นตอนที่ยกเลิกอย่างถาวรเงื่อนไขทั้งหลาย800 900เงื่อนไขยกเลิกหมดนะครับอันนี้ทุกอย่างทำให้มันง่ายขึ้นกระชับขึ้นนะครับแล้วก่อนเนี่ยทำให้ต้นทุนภาคเอกชนเนี่ยหายไป 50% นะครับประหยัดไปได้ปีนึงหลายหมื่นล้านบาทอันนั้นก็คือการปฏิรูปที่ตัวเริ่มทำและทำให้เวียดนามโตเร็วอีกอันหนึ่งที่ผมย้ำมาตลอดก็คือการปฏิรูปการศึกษานะครับเวียดนามเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนตัวเริ่มจะขึ้นเป็นประธานแล้วนะครับเขาตั้งกฎเหล็กไว้เลยนะครับว่างบประมาณของรัฐบาลเนี่ย 20% ต้องใช้กับการศึกษาต้องใช้กับการศึกษาและเขาให้ความสำคัญกับความเป็นครูเนี่ยเขาทำแบบสิงคโปร์เลยท่านผู้ฟังเขาจะเอาคนเก่งที่สุดของประเทศมาเป็นครูแล้วครูก็จะต้องถูกยกระดับถูกพัฒนาอยู่เรื่อยๆแล้วก็กระจายครูที่มีคุณภาพเนี่ยไปสู่ทุกพื้นที่อันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าก๊อปปี้มาจากสิงคโปร์เพราะตอนลีกวนอยู่ตั้งประเทศเนี่ยเขาบอกว่าคนสำคัญที่สุด พราะฉะนั้นเอาคนเก่งที่สุดของประเทศมาเป็นครูให้เงินเดือนสูงที่สุดเปรียบเทียบกับหมอเปรียบเทียบกับวิศวกรเนี่ยครูสิงคโปร์เงินเดือนสูงสุดแต่แน่นอนครูเวียดนามไม่ได้เงินเดือนสูงขนาดนั้นแต่เขาเน้นคุณภาพของครูนะครับแล้วเขาไม่ได้สอนเยอะเขาเน้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาเวียดนามภาษาอังกฤษแล้วก็การคิดวิเคราะห์เชิงลึกที่เรียกว่า critical thinking ตั้งแต่ประถมศึกษาแล้วก็ตั้งเป้าว่าปี2588นะครับตอนนี้เป็นเป้าหมายเขาเรียกว่า resolution ที่71เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเวียดนามจะต้องเป็นประเทศ20ประเทศแรกในโลกที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดเป้าทะเยอทะยานมากนะครับขณะนี้ผลการสอบทดสอบพิซซ่าเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านเนี่ยเวียดนามแซงประเทศไทยไปแล้วนะครับการพัฒนาของเวียดนามทั้งๆที่เป็นประเทศที่รายได้ต่ำเนี่ยทำให้นักการศึกษาทั่วโลกงงนะครับงงนะครับว่าเอ๊ะถ้ารายได้แค่นี้ระดับการพัฒนาการแค่นี้ทำไมการศึกษาถึงยกระดับได้ดีขนาดนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าในคะแนนพิซ่าที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยคะแนนเฉลี่ยของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยของเด็กเวียดนามเนี่ยใกล้เคียงกับเด็กนักเรียนที่มาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่เรียกว่า OECD นะของเราเนี่ยสอบตกมาตลอดนะครับยังไม่เคยผ่านเลยอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจแล้วก็ 20% ที่ผมพูดไปว่างบประมาณรัฐบาลเนี่ยของเราก็ 20% นะครับบางปี20บางปี21แต่คุณนิจรีคุณวัชรินทร์ท่านฟังอาจจะมีคำถามในใจอ้าวแล้วทำไมของเราคุณภาพการศึกษาไม่ดีเพราะว่างบประมาณการศึกษาส่วนใหญ่ของไทยเราไปใช้กับเป็นค่าจ้างครูซึ่งมีจำนวนเยอะมากมายมหาศาลเราไม่ได้ลงทุนกับการเรียนนะครับอีกอันนึงที่ต้องบอกไว้ก็คือว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยครับมันโดนวางรากฐานมาตั้งแต่การก่อตั้งประเทศท่านโฮจิมินห์เนี่ยวางรากฐานเอาไว้แล้วนะครับว่าการศึกษาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วคนเวียดนามก็เชื่อลุงโฮแล้วก็มีแนวคิดแบบของจื้อคือการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นพ่อแม่เด็กเวียดนามโรงเรียนครูเวียดนามเด็กนักเรียนเองรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องสำคัญถ่ายทอดมาจนถึงสมัยนี้คือยุคท่านโตเหลิมก็เลยทำให้การศึกษาเวียดนามนี้พัฒนาได้ดีกว่าประเทศไทยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอทำแบบนี้ครับปราบคอร์รัปชันปฏิรูประบบราชการคนเก่งคือปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเลยทำให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มีเชื้อเพลิงที่ดีก็คือมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่บอกว่าเป็น FDI เนี่ยนะครับเข้ามาเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2014ก็คือ2557เป็นต้นมาเนี่ยนะครับจากที่ประเทศไทยเรามี FDI การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนี่ยเหนือเวียดนามมาตลอดเนี่ยวันนี้เวียดนามทิ้งเราห่างเลยนะครับตั้งแต่2557เป็นต้นมาเนี่ยรายได้ที่เงินลงทุนจากต่างประเทศที่เป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการกระตุ้นการเจริญเติบโตเศรษฐกิจเวียดนามชนะไทยขาดแล้วก็จะขาดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เงินมาเมืองไทยที่ทำให้เวียดนามนั้นโตเร็วอย่างน่าประหลาดใจครับคุณอิจรีคุณวัชรินทร์ครับ
2: ค่ะฟังอาจารย์ด้วยความชื่นชมแทนประชาชนของเขานะคะอาจารย์คะแล้วก็สิ่งที่จับฟังใจความจากอาจารย์ได้เนี่ยการพัฒนาประเทศจะสำเร็จได้ผู้นำต้องมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็สิ่งแรกที่สามารถทำได้เลยทันทีก็คือปราบทุจริตคอร์รัปชันอาจารย์คะการปราบทุจริตคอร์รัปชันได้การที่ผู้นำจะทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองได้มันไม่ได้เกี่ยวกับระบอบการปกครองประเทศถูกไหมคะอาจารย์คะบางคนอาจจะมองว่าพรรคคอมมิวนิสต์อ๋อได้สิทำง่ายสั่งรวดเดียวจบเพราะว่าเป็นการบริหารแบบพรรคเดียวแต่เราก็ได้เห็นประเทศที่กูอยู่ใกล้เราก็คือสิงคโปร์นั่นก็ไม่ใช่พรรคคอมมิวนิสต์แต่ก็สามารถทำได้เช่นกัน
3: ใช่ครับคุณวัชรินทร์ครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วจะเจริญที่ยากจนก็เยอะประเทศไทยก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผู้นำจริงๆครับ
0: น่าจะอยู่ที่มุมมองสิ่งที่เราเลือกที่จะให้ความสำคัญในการพัฒนาชาติด้วยนะคะเช้านี้กลับขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสรร
3: ด้วยความยินดีครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะพร้อมกันนี้นะคะน้ำหวานพี่เจเจและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ 6:00 นมารับฟัง Good Morning ASEAN ได้ต่อค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
8: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดย FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในวันนี้นะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ทางเว็บไซต์และทางแอปพลิเคชันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ก็เป็นวันแรกของเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็หลายๆท่านเองก็เริ่มเติมเงินเข้าสู่แอปเป๋าตังค์แล้วนะคะเพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus วันแรกวันนี้ไปจนถึง30กันยายนค่ะ
0: ก็เริ่มมาตั้งแต่ตอน 6:00 นที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับหน้าหนึ่งพาดหัวเขาใหญ่เป็นเรื่องของการเมืองนะครับเพราะว่าในส่วนของฝ่ายค้านเองเป็นห่วงเรื่องหลายโครงการที่รัฐบาลกำลังจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแลนด์บริดจ์หรือว่าจะเป็นเรื่องของกู้เงิน4 แสนล้านบาทเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีๆกันก่อนครับเมื่อวานนี้วิสาขบูชานะครับหนังสือพิมพ์ทั้งไทยรัฐมติชนข่าวสดแล้วก็อีกหลายฉบับนะครับพาดหัวข่าวประเด็นดังกล่าวนี้นะครับมีภาพประกอบด้วยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับสองล้นเกล้าเสด็จพระราชพิธีวิสาขบูชาปิติในหลวงสมเด็จพระราชินีทรงพระดำเนินเวียนเทียนณพระอุโบสถวัดพระแก้วนะครับส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับอัดยับรัฐบาลเลือกตั้งแต่กลัวการตรวจสอบจี้กรรมาธิการให้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อจะมาดูเรื่องของเงินกู้4 แสนล้านบาทนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์ด้วยนะครับดูเรื่องของเงินกู้กันก่อนเลยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทย Plus ซึ่งจะเริ่มการใช้จ่ายวันนี้ครับ1 มิถุนายนว่าปกติการใช้สิทธิ์ในโครงการเหล่านี้หลายครั้งก็ไม่ได้เต็มจำนวนอยู่แล้วแต่ตัวเลข26 ล้านคนที่มีการลงทะเบียนก็ไม่ถือว่าน้อยสิ่งที่สำคัญคือรัฐบาลกำลังทุ่มเททุกอย่างไปกับโครงการนี้ซึ่งเข้าใจดีว่าประชาชนต้องการความช่วยเหลือแต่สิ่งที่เราพูดมาตลอดคืออยากเห็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่ตรงจุดมากกว่าก็คือการลดราคาน้ำมันราคาพลังงานซึ่งจากการลงพื้นที่หาเสียงและคุยกับบรรดาแม่ค้าหลายคนก็พูดว่าหากน้ำมันราคาถูกลงก็จะมีการปรับลดต้นทุนได้ครับที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ง่ายกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลเดินหน้าทางนี้แล้วก็ต้องหาทางทำให้ได้ผลในการกระตุ้นขึ้นมาแต่เราก็กังวลว่ามันจะไปได้กี่เดือนหากหลังจากนั้นข้าวของยังแพงอยู่รัฐบาลจะทำอย่างไรเพราะใช้เงินกู้ที่กู้มาเฉพาะปีนี้ 1.7 แสนล้านบาทแล้วซึ่งจะทำให้หนี้สาธารณะขึ้นไปใกล้เพดานมากขึ้นนะครับนายอภิสิทธิ์บอกว่าในวันที่4มิถุนายนนี้ครับจะประชุมสภาเราจะพยายามทำอย่างเต็มที่ให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาครับเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ดังกล่าวรวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับเพดานด้านพลังงานซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการใช้เงินแบบไหนอย่างไรซึ่งเราพูดตั้งแต่ต้นว่าไม่ใช่เรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกู้เงินเราจึงต้องตรวจสอบตรงนี้ครับอย่างไรก็ตามสภาชุดนี้รัฐบาลมักจะไม่ยอมให้มีการตั้งกรรมาธิการเราก็ต้องบอกตรงๆว่าผิดหวังที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ให้ความสำคัญกับตัวแทนของประชาชนไปมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการต่างๆเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับพาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าลุยจับผิดใช้เงินกู้4 แสนล้านมาร์กชงตั้งกรรมาธิการตรวจปชน.หรือว่าพรรคประชาชนจับตากกต.เป่าคดีหัวสว.หนูประธานทอดผ้าป่าวัดดังเชนร่วมงานบางกอกไพรอภิสิทธิ์เสนอพรรคร่วมฝ่ายค้านดันตั้งกรรมาธิการตรวจสอบเงินกู้4 แสนล้านบาทห่วงใช้เงินจำนวนมากไม่อยู่ในระบบงบประมาณผิดหวังรัฐบาลเมินตัวแทนประชาชนครับ
1: ส่วนเรื่องของแบรนด์บลิตเองก็มีความคืบหน้านะคะโดยนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยค่ะได้โพสต์ผ่านโลกโซเชียลนะคะว่าโครงการแลนด์บลิตค่ะว่าทำไมส.ส.ส่วนใหญ่มีมติไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแลนด์บลิตขึ้นมาใหม่นายคงกฤษบอกว่าสภาชุดที่แล้วเคยตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการแลนด์บลิตมาแล้วศึกษาครบทุกมิติค่ะทั้งเศรษฐกิจการลงทุนกฎหมายสิ่งแวดล้อมความมั่นคงผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็มีการศึกษาเพิ่งทำเสร็จเมื่อปี67รายงานดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาส่งต่อให้กับคณะรัฐมนตรีแล้วพร้อมข้อเสนอแนะข้อสังเกตแนวทางที่สามารถนำไปใช้ต่อทันทีค่ะซึ่งล่าสุดรัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหลายชุดเพื่อดำเนินการศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโดยให้ศึกษาแล้วเสร็จใน90วันซึ่งส่วนใหญ่ก็มีมติไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาใหม่ไม่ได้หมายความว่าตรวจสอบไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่รับฟังความคิดเห็นหรือว่าเร่งรัดให้โครงการเดินหน้าโดยไม่ฟังเสียงประชาชนค่ะแต่เราไม่ต้องการเสียเวลาไปกับการศึกษาซ้ำในเรื่องที่เคยศึกษามาแล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะไล่ถล่มรัฐบาลล้มกรรมาธิการแลนด์บลิตซัดปิดปากตรวจสอบภูมิใจไทยแจงเหตุไม่ตั้งกรรมาธิการศึกษาแลนด์บลิตอ้างสภาชุดก่อนเคยศึกษามาแล้วไม่อยากเสียเวลาซ้ำพร้อมส่งต่อข้อสรุปให้รัฐบาลดำเนินการได้ทันทีขณะที่กล้าทำอัดยับปิดปากการตรวจสอบไม่กับโปรเจกต์ระดับชาติด้านก่อนถล่มซ้ำงัดตัวเลขสนขชี้ชัดแพงกว่าช้ากว่าช่องแคบมะละกาชัยชนะปลุกสสรัฐบาลปากใต้ทบทวนจุดยืนค่ะส่วนในมติชนนะคะกรอบใหญ่เป็นเรื่องของการเมืองเช่นเดียวกันค่ะอนุทินบินกระบี่ทอดผ้าป่าวัดดังเกจิให้พรอยู่ครบ4ปีสร้างความผาสุกให้ประชาชนมากผิดหวังรัฐบาลเมินสภาปมความกรรมาธิการแลนด์บลิตลุยตรวจสอบเงินกู้400ล้านรัฐบาลใช้สามารถตราอัพสกิลแรงงานค่ะ
0: ส่วนการทำงานของรัฐบาล2เดือนที่ผ่านมานะครับมีผลสำรวจจากสวนดุสิตโพครับว่ารัฐบาลยังน่าห่วงเพราะว่าคะแนนดิ่งลงนะครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมกลุ่มตัวอย่าง 2,166 คนครับพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมเฉลี่ย 3.66 คะแนนลดลงจากเดือนเมษายนที่ได้ 3.79 คะแนนครับตัวเลขชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย 4.13 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ย 3.09 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทเด่นที่สุดก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ 37.07 ครับรองลงมาก็คือนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ร้อยละ 29.06 นายเอกนิติธันประภาสร้อยละ 16.09 นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์ร้อยละ 10.76 นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วร้อยละ 7.02 นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทเด่นที่สุดก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะร้อยละ 25.19 รองลงมานางสาวรัชนกศรีนอกร้อยละ 24.96 นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิร้อยละ 24.59 นางสาวสิริกัญญาตันสกุลร้อยละ 13.98 นายภริศวัชรศิลป์ร้อยละ 11.26 ครับส่วนความคาดหวังต่อรัฐบาลโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยลดค่าครองชีพได้ร้อยละ 56.83 รัฐบาลได้ทำจริงตามนโยบายที่สัญญาไว้ร้อยละ 23.42 แก้ปัญหาพลังงานลดค่าไฟค่าน้ำมันร้อยละ 19.75ความคาดหวังต่อฝ่ายค้านครับติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลร้อยละ 49.87 ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ยึดมั่นในหลักการ 29.36 ร่วมแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาประเทศดีขึ้นร้อยละ 20.77 ครับดร.พรพันธ์บัวทองประธานสวนดุสิตโพบอกว่า2เดือนรัฐบาลนายอนุทินยังน่าเป็นห่วงนะครับพิจารณาจากคะแนนดัชนีการเมืองไทยที่ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าบ่งบอกถึงความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ต่างๆที่ประสบอยู่ขณะที่การตั้งคำถามและความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐบาลยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในข่าวสดครับโพชี้2เดือนรัฐบาลยังน่าห่วงหวังไทยPlus คึกช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นรัฐย้ำจ่ายให้200บาทต่อวัน ประชาธิปัตย์กล้าทำอัดซีกรัฐบาลคว่ำกรรมธิการแลนบริดจ์อนุทินทอดพระปากกระบี่ส่วนไทยโพสต์ครับคะแนนรัฐบาลหนูดิ่งรัฐบาลอนุทิน2เดือนหน้าเป็นห่วงดัชนีการเมืองลดลงอย่างต่อเนื่องเดือนพฤษภาคมได้แค่ 3.66 จาก10คะแนนฝ่ายค้านคะแนนพุ่งมาร์กเด่นกว่าเท้งหวังไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดค่าครองชีพได้ครับ
1: ขณะที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่จะเริ่มใช้โครงการนี้ได้ค่ะเอาส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันก่อนนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังบอกว่าเงินยังไม่เข้าเลยที่รัฐบาลนั้นเพิ่มให้อีก700บาทนะคะจากเดิมมี300บาทเท่ากับว่ามีวงเงินในการไปซื้อสินค้าต่างๆ 1,000 บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งการทยอยโอนเงินให้เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทางกรมบัญชีกลางจะโอนให้ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นก็คือตี 5:00 ถึง 5:00 นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรออยู่ระหว่างการทยอยโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในส่วนของผู้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้การเติมเงินก็เข้าไปในแอปเป๋าตังผ่าน G Wallet ค่ะเช่นเดียวกันกับการใช้จ่ายเงินนะคะไม่ต้องปวดหัวกับการบวกลบคูณหารเนื่องจากว่าระบบจะดำเนินการโดยอัตโนมัติในการซื้อของแล้วก็คำนวณการสนับสนุนของภาครัฐ60แล้วก็คำนวณเงินที่เราต้องจ่ายอีก 40% ค่ะโดยการใช้นะคะจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนค่ะในแต่ละเดือนต้นเดือนก็จะมีเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะคะเดือนละ 1,000 บาทโดยการใช้จ่ายผ่านทางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 6:00 นไปจนถึง 5:00 นค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็สามารถสั่งสินค้าแล้วก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้แต่จะเริ่มวันที่15มิถุนายนสิ้นสุดวันที่30กันยายนเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็เวลาจะแตกต่างกันนะคะใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะคะก็เป็นวันหนึ่งที่เริ่มต้นในการใช้จ่ายก็คาดว่าเรื่องของการซื้อขายน่าจะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นค่ะมากันที่พาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะหยุดยาวกดใช้ฉ่ำไทยช่วยไทยฟุ้งดันเศรษฐกิจฉลุยเงินสะพัด 4.5 พันล้านรองโฆษกพลอยทะเลแย้มช่วงหยุดยาววิสาขบูชาคาดเงินสะพัด 4,500 ล้านตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจราคาน้ำมันโลกและสถานการณ์ตะวันออกกลางจี้กรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าเตือนคนไทยทำบุญเข้าวัดอย่างมีสติวันตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสลวงสูบเงินขโมยข้อมูลส่วนตัวคลังเตือนกดเหล็กไทยช่วยไทยพลัสใครฝ่าฝืนซื้อสินค้าต้องห้ามโดนตัดสิทธิ์ยึดเงินคืนทันทีและวิธีเติมเงินรายวันรายสัปดาห์ให้คุ้มค่าส่วนในแนวหน้าก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะเปิดไทยช่วยไทยพลัส60-40สะพัดประเดิมวันแรก1มิถุนายนรัฐบาลลั่นอัดเงินเข้าสู่ระบบเยียวยาค่าครองชีพประชาชนมาร์กเย้ยกระตุ้นได้แค่4เดือนค
0: ่
1: ะ
0: นายวรลแสงเสน่ห์ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่ากระทรวงการคลังพร้อมเติมเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทแก่ผู้ได้สิทธิ์รวม 39.2 ล้านคนรวมทั้งกลุ่มได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ13.18 ล้านคนครับและผู้ลงทะเบียนผ่านโครงการ60-40อีก 26.04 ล้านคนให้สามารถเริ่มใช้จ่ายพร้อมกันตามเงื่อนไขได้ตั้งแต่วันนี้ครับตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาของทุกวันเงื่อนไขการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการ 13.18 ล้านคนสามารถใช้จ่ายวงเงิน 1,000 บาทได้โดยไม่ต้องใช้เงินของตัวเองร่วมจ่ายในการซื้อสินค้าที่จำเป็นกับร้านธงฟ้าราคาประหยัดแต่ว่าไม่สามารถถอนหรือว่าแลกเป็นเงินสดได้ครับส่วนผู้ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสมีเงื่อนไขว่าทุกการใช้จ่ายรัฐบาลจะช่วยออกให้ 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกับจำกัดวงเงินรายวันรัฐช่วยจ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะครับส่วนศูนย์วิจัยกรุงศรีธนาคารกรุงศรีอยุธยาวิเคราะห์ว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นบริโภคระยะสั้นตั้งแต่ปลายไตรมาส2ต่อเนื่องถึงไตรมาส3คาดมีเงินหมุนเวียนราวๆ 200,000 ล้านบาทช่วยเพิ่ม GDP ได้ร้อยละ 0.2 ถึง 0.5 นะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับดีเดย์ใช้ไทยช่วยไทยคลังย้ำ6โมงเงินเข้า 39.2 ล้านคนมาร์กหวัง4มิถุนายนผุดกรรมาธิการดีเดย์6โมงเช้าใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6440หลังคลังยันกรุงไทยพร้อมรองรับย้ำรัฐเติมเงินให้วันละ200บาทเดือนละ 1,000 เหลือไม่มีสมทบ ปลัดคลังบอกบัตรคนจนรูดได้เลยไม่ต้องจ่ายเพิ่มมาร์กยัน4มิถุนายนชนตั้งคณะกรรมาการวิสามัญติดตามกู้เงินแน่โอดรัฐบาลไม่แยแสเสียงฝ่ายนิติบัญญัติครับ
1: ใครได้ใช้ไทยช่วยไทย plus แล้วนะคะส่งข้อความมาให้กันได้นะคะมาดูกันหน่อยว่าแต่ละคนใช้วันนี้เป็นยังไงกันบ้าง
0: ตั้ง
1: แต่
0: ตอน
1: ช่วงเช้าใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามบรรยากาศการหาเสียงเก้าอี้ผู้ว่ากทมกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่29ทันข่าวนะคะมากันที่การหาเสียงเก้าอี้ผู้ว่ากทมกันเมื่อวานนี้นะคะก็ลงพื้นที่กันหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะในงาน Bangkok Pride Festival 2026นะคะที่จัดขึ้นค่ะเดินตั้งแต่สีลมไปจนถึงสนามกีฬาแห่งชาตินะคะจุดหมายปลายทางสนามกีฬาแห่งชาติเทพหัสดินก็ทำให้ถนนหลายสายกลายเป็นถนนสีลุ้งเฉลิมฉลองความเท่าเทียมกันค่ะก็มีผู้สมัครผู้ว่ากทมหลายท่านนะคะก็เดินทางลงไปเดินพาเหรดด้วยอย่างอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะพร้อมทีมกรุงเทพทำงานก็ร่วมเดินขบวนด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนายชัชชาติก็ไปที่เมกะพลาซ่าค่ะแถวสะพานหันนะคะเพื่อไปลงพื้นที่หาเสียงด้วยแล้วก็มีอาร์ตทอยเป็นรูปเหมือนอาจารย์ชัชชาติด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะก็เดินทางเอาเรื่องเอาไปที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารบางกอกใหญ่ค่ะหนึ่งในนโยบายสำคัญก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในพื้นที่ฝั่งธนบุรีด้วยได้อธิษฐานขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ห้าแม่ทัพสวรรค์สร้างขวัญกำลังใจตบท้ายด้วยการกระซิบขอพรงอคงนะคะเป็นการปัดเป่าอุปสรรคขวากหนามนอกจากนี้ค่ะยังมาแถวๆอสมทด้วยนะคะในซอยอสมทซอยทวีมิตรเนี่ยแหละค่ะมาเปิดปฏิบัติการใช้ AI Radar Expand Reader คาดการล่วงหน้าสั่งการอัตโนมัติโดยไม่รอให้น้ำท่วมซึ่งทันทีเมื่อลงมาถึงในซอยอสมทค่ะปรากฏว่าฝนก็ตกลงมาพอดิบพอดีเลยนะคะก็เป็นที่รู้กันว่าซอยนี้น้ำท่วมนะคะแต่เมื่อวานนี้น้ำไม่ท่วมนะในขณะที่ผู้สมัครจากพรรคประชาชนเองค่ะดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะก็ไปลุยหาเสียงตลาดธนบุรีนะคะผุดเมกะโปรเจกต์ใช้น้ำในคลองและต้นไม้ช่วยลดอุณหภูมิในกรุงเทพมหานครชูนโยบายหวยไปเสร็จ SME ด้วยนะคะจากนั้นค่ะดร.โจพร้อมกันกับทางหัวหน้าพรรคคุณเทงณัฐพงศ์นะคะก็เดินทางไปที่งานบางกอกพลายด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ไปร่วมเดินขบวนพาเหรดด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีคุณอนุชาบุรพัชชัยศรีค่ะในฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่ไปงานบางกอกพลายด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนพี่เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ประธานกลุ่มกรุงเทพปินได้ก็ได้พาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ค่ะคุณภาสพงศ์นะคะไปที่วัดมังกรแถวเยาวราชค่ะไปเดินทางนะคะก็พบว่ามีปัญหาน้ำท่วมขังหลายจุดหลังจากมีฝนตกลงมาซึ่งกลุ่มกรุงเทพปินได้ค่ะก็จะมีนโยบายเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะมากันที่พาดหัวข่าวพร้อมภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็มีภาพนะคะนายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยหัวหน้าพรรคคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปพบปะประชาชนที่ตลาดสมกรย่านรามคำแหงค่ะประชาชนผู้จับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้าก็ให้การต้อนรับอย่างเป็นมิตรนะคะส่วนอาจารย์ชัชชาติก็มีภาพเช่นเดียวกันค่ะ ได้ลงพื้นที่นะคะพร้อมกันกับทีมกรุงเทพทำงานไปที่ศูนย์การค้าเมกะพลาซ่าสะพานเหล็กค่ะพบปะพูดคุยถึงปัญหาต่างๆแล้วก็สื่อสารนโยบายกรุงเทพน่าอยู่250บวกนโยบายด้วยในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีภาพทั้งคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณอนุชามีภาพของฝั่งพรรคประชาชนด้วยนะคะโดยผู้สมัครนายกเมืองพัทยาค่ะลงพื้นที่พบปะประชาชนที่หมู่บ้านรัตนากรบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะแล้วก็ยังมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยาอีกท่านหนึ่งนะคะคือนายอิทธิวัฒน์ค่ะลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ชุมชนวัดธรรมสามัคคีในจังหวัดชลบุรีด้วยค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะชัชชาติหาเสียงสะพานเหล็กดร.โจชูไม่กับโปรเจกต์ลดร้อนไม่หวั่นโพเลือกผู้สมัครอิสระนิดาโพที่คนกรุง 64.9% เลือกผู้สมัครอิสระมากกว่าสังกัดพรรคชัชชาติหาเสียงย่านสะพานเหล็กก่อนร่วมพลายพาเรดดร.โจขอคะแนนฝั่งทนโชว์ไม่กับโปรเจกต์ลดร้อนค่ะ
0: ขยายความเรื่องของผลสำรวจความเห็นของนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าครับได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องผู้ว่ากทมอิสระหรือว่าสังกัดพรรคสำรวจเมื่อ 25-26 พฤษภาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้นะครับผลการสำรวจการอาศัยของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากประชาชื่อฐานข้อมูลนะครับโดยถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้พบว่าตัวอย่างร้อยละ 64.96 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังรองลงมาร้อยละ 16.88 บอกว่าเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองร้อยละ 12.82 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังและร้อยละ 5.34 ระบุว่าไม่แน่ใจครับสำหรับแนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพบว่าตัวอย่างร้อยละ 48.47 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังรองลงมาร้อยละ 33.21 ระบุว่าเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองร้อยละ 11.60และเลือกผู้สมัครอิสระที่มีพรรคการเมืองหนุนหลังร้อยละ 6.72 นะครับพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดนะครับคนกรุงเกินครึ่งกาผู้ว่าอิสระเลือกสกต่างพรรคโจยันไม่หวั่นผลโพชัดชาติร่วมงานพลายโพลชี้คนกรุงเกินครึ่งเลือกผู้ว่ากทมอิสระมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองขณะที่ชัดชาติหาเสียงย่านสะพานเหล็กขึ้นรถแห่อ้อนชาวสัมพันธวงศ์ก่อนเข้าร่วมงานพรายส่วนดร.โจลุยหาเสียงตลาดธนบุรีผุดเมกะโปรเจกต์ใช้คลองลดอุณหภูมิกรุงเทพชูนโยบายหวยใบเสร็จปลุกเศรษฐกิจรากหญ้าไม่หวั่นกระแสโพหนุนผู้สมัครอิสระมั่นใจฐานเสียงพรรคประชาชนด้านอนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงตลาดสัมมากรชูต้นแบบตลาดใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการเยี่ยมครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
8: ใช่ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่

0: มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออนะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะยังมีประเด็นอื่นๆในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่จับผู้ต้องหาได้3รายพร้อมของกลางเป็นไอซ์และเคตามีนน้ำหนักรวมกว่า 1.2 ตันลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและในปริมณฑลค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะผงะซุกพ่วงตบตาตำรวจจับไอซ์ได้ 1.7 ตันบิ๊กล็อตมูลค่ากว่า200ล้านชี้เครือข่ายใหญ่ภาคเหนือเตรียมส่งลูกค้ากรุงเทพตำรวจบุกรวบแก๊งดัดแปลงรถพ่วงบรรทุกยางมะตอยซุกไอซ์กว่า 1.7 ตันมูลค่ากว่า200ล้านบาทลำเลียงจากภาคเหนือมาส่งให้กับลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
4: ส่วนสถานการณ์ใต้ก็ยังน่าเป็นห่วงครับเมื่อวานนี้ตอนช่วงบ่ายๆครับเกิดเหตุระเบิดภายในห้องน้ำของสถานีบริการน้ำมันปตท.บางนาตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเสียงดังสนั่นครับแรงระเบิดส่งผลให้สุขภัณฑ์และก็ทรัพย์สินภายในห้องน้ำได้รับความเสียหายเศษวัสดุและถังพลาสติกแตกกระจายไปทั่วบริเวณเบื้องต้นสันนิษฐานว่าวัตถุที่ใช้ก่อเหตุอาจจะเป็นประทัดยักษ์หรือว่าวัตถุเสียงดังที่มีแรงอัดสูงแต่อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่ EOD เพื่อยืนยันชนิดของวัตถุระเบิดที่ใช้ก่อเหตุอย่างละเอียดนะครับข่าวสดพาดหัวข่าวครับปัตตานีวุ่นอีกระเบิดห้องน้ำปั๊มปตท.คนร้ายซุกประทัดยักษ์มุ่งก่อกวนไม่มีเจ็บตายคนร้ายลอบวางบึ้มในห้องน้ำปั๊มปตท.ที่บานาอำเภอเมืองปัตตานีพังเสียหายเศษกระเบื้องเกลื่อนกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่สันนิษฐานอาจจะเป็นประทัดยักษ์หรือว่าวัตถุเสียงดังที่มีแรงอัดสูง EOD เร่งตรวจพิสูจน์ยืนยันชนิดระเบิดพร้อมเช็คกล้องวงจรปิดล่าตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีครับ
3: มากันที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะแม้ว่าช่วงนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกแต่ว่าเอลนีโยมาแน่ๆนะคะและเตรียมรับมือกับทะเลเดือดค่ะอยู่ในเดลี่นิวส์ค่ะเตือนตุลาคมรับมือเอลนีโยมาแน่จับตาทะเลเดือดชี้ปลาตายส่งสัญญาณเผยตอนนี้แค่โหมโรงจับตาปลาตายน้ำแดงรุนแรงที่ชุมพรสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ในอันดามันส่งสัญญาณเตือนทะเลเดือดกำลังมารับมือตุลาคมมาแน่พร้อมเอลนีโยตอนนี้แค่โหมโรงเท่านั้นขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนตะวันออกและภาคใต้ฝนถล่มหนักบางแห่งน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากท่วมทะลักแนะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเหตุคลื่นลมทะเลสูง 2-3 เมตรส่วนในมติชนค่ะอุตุเตือนฝนตกหนักทั้งสัปดาห์นนทบุรีกทม.ท่วมหลายจุดกรมอุตุเตือนสัปดาห์นี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่น้ำป่าซัดลำปางสะพานสุดค่ะ
4: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งน่าห่วงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้เปิดข้อมูลน่าตกใจครับแค่ครึ่งปีเจนซีกว่า4ล้านคนเข้าสู่วงจรพนันออนไลน์เปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับโดยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิววันรองเจรตำรวจแห่งชาตินะครับรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมนะครับที่ระบุบอกว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะว่าเด็กเยาวชนตอนนี้นะครับโดยเฉพาะเจนซีเริ่มเข้าสู่วงการพนันออนไลน์และก็ผบ.ตร.กิติรัตน์พันเพชรสั่งดูแลเข้มเพราะว่าใกล้จะถึงฟุตบอลโลกแล้วนะครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับตำรวจแฉวัยเจนซีติดพนันออนไลน์บิ๊กตายสั่งปราบเว็บรับพนันบอลโลกผบ.ตร.สั่งเข้มปราบเว็บพนันตำรวจรุกหนักปิดกั้นแล้ว 7.1 แสน URL พร้อมใช้ AI ดักจับพนันบอลด้านโฆษกตร.เปิดเผยข้อมูลสปอสตร.ครึ่งปี69พบเจนซีกว่า4ล้านคนเข้าสู่วงจรพนันออนไลน์เตือนอินฟลูหยุดปักหยุดแปะและหยุดปั่นครับ
3: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะทรัมป์ซัดอิหร่านเคี้ยวลากดินยิวสั่งปิดโรงเรียนย้ายโรงพยาบาลลงใต้ดินหนีขีปนาวุธถล่มทรัมป์อ้างเปิดฉากสงครามกับอิหร่านก่อนเหตุต้องสกัดการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไม่เช่นนั้นอาจไม่มีอิสราเอลและไม่มีตะวันออกกลางเหลืออยู่เตือนพร้อมกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารหากการเจรจาไม่บรรลุผลโวกำลังได้สิ่งที่ต้องการ

จากโต๊ะเจรจาแบบช้าแต่ชัวร์สัตว์ผู้นำอิหร่านพวกเคียวลักดินส่วนกองทัพเรือมักการยิงขีปนาวุธเฮลไฟโจมตีห้องเครื่องของเรือเลียนสตาร์ค่ะที่ติดธงชาติแกมเบียขณะที่กำลังแล่นอยู่ในหน้าน้ำสากลเพื่อมุ่งหน้าไปยังท่าเรือแห่งหนึ่งของอิหร่านหลังเตือนแล้วไม่ฟังรัฐบาลวอชิงตันยันทำข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงเปิดช่องแคบฮอร์มุซและการรื้อฟื้นเจรจานิวเคลียร์ยังรอการอนุมัติจากผู้นำ

0: ติดชายหาดทางตอนเหนือพร้อมย้ายโรงพยาบาลลงอาคารใต้ดินหนีขีปนาวุธของฮิสบอลลอห์ค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐครับทรัมป์เปลี่ยนใจทบทวนศึกอิหร่านข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอิหร่านยังไม่คืบหลังทรัมป์เปลี่ยนใจกระทันหันดึงร่างบันทึกความเข้าใจกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งอ้างยังคาใจในเงื่อนไขครับ
0: วันนี้ก็หมดเวลาของรายการก้าวทันข่าวแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมานะคะวันนี้ทางออนไลน์อาจจะตะกุกตะกักหน่อยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิด5ขั้นตอนใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกวันนี้วันนี้เป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้แล้วโดยประชาชนเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส60-40หรือคนละครึ่งพลัสประชาชนต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ประชาชนใช้แอปเป๋าตังสแกนชำระเงินระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสPIN 6หลักสำหรับโครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ทั้งนี้โครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ1เดือนหลังนักศึกษามหาวิทยาลัยดังเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติถูกช้างป่าทำร้ายบาดเจ็บสาหัสนุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: อุทยานแห่งชาติเขาหลวงนครศรีธรรมราชได้ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงอำเภอนพิตำเป็นเวลา1เดือนหลังจากพบว่ามีช้างป่าตะเวนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเมื่อวานที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์2นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เดินทางมาศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงอำเภอนพิตำพร้อมกับเพื่อนกลุ่มใหญ่และได้เจอกับช้างป่าในระยะกระชั้นชิดเป็นเหตุให้ช้างป่าทำร้าย2นักศึกษาหญิงได้รับบาดเจ็บโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อุทยานและชาวบ้านได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนพิตำและล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ

0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
3: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
4: โทร02-513-5251
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่งโตย
7: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
8: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
9: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลย

0: ือไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cotton 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

สวัสดีค่ะปอปอมารายงานตัวเจอกันเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้เราเจอกันค่ะแม้ว่าหลายคนจะหยุดยาวกันนะคะเมื่อวานนี้หลายคนเดินทางไปทำบุญกันค่ะในช่วงของวันวิสาขบูชาวันพระใหญ่นะคะวันนี้หลายคนบอกว่าหลายคนเตรียมตัวที่จะเป็นเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะกับวันเริ่มต้นเดือนใหม่แบบนี้1มิถุนายน2569ปังปอมาทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยเลยนะคะหลังไมค์เพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามา0394711444 inbox มาได้ที่เพจอสมทจันทบุรีต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายๆท่านที่เดินทางมาในช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้ด้วยอยากจะฟังเพลงเพิ่มเติมนะคะย้อนวัยกันได้เลยในชั่วโมงแรก8โมงถึง9โมงค่ะหลังจาก9โมงเป็นต้นไปแล้วเนี่ยปังปอมีเพลงใหม่ๆเพราะๆเปิดให้คุณได้ฟังกันด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวต่างๆมาอัปเดตให้ได้ฟังกันด้วยละค่ะ

0: Impact Hello One
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446เอ็มขอจันเคียงคู่ธุรกิจคุณ
5: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นค่ะ
0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี

และในช่วงเดือนมิถุนายนแบบนี้เชิญชวนทุกท่านมาเป็นจิตอาสาบริจาคโลหิตกันค่ะในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาและในโอกาสดีๆแบบนี้นะคะเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถจะมาร่วมกันเป็นจิตอาสาได้ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้เลยค่ะใครที่อยากจะบริจาคเลือดเดินทางไปกันได้เลยที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าหรือจะเดินทางไปที่เซ็นทรัลจันทบุรีในช่วงเวลาบ่ายเป็นต้นไปก็ได้นะคะใครอยากจะร่วมทำบุญเป็นจิตอาสาในเดือนที่มีโอกาสดีๆแบบนี้ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนทำได้เลยค่ะติดต่อเพิ่มเติมไปที่0393196616กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าสำหรับเรื่องของการบริจาคเลือดในช่วงนี้ด้วยนะคะ

0: า9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันแรกใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตำบลควนลางจังหวัดสงขลาพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ยังไม่ทำป้ายโครงการต้องใช้วิธีบอกลูกค้าว่าร้านเข้าร่วมโครงการที่ดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: บรรยากาศการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดแห่งหนึ่งในตำบลควนลางอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันแรกของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักแม้พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดแห่งนี้ยังไม่ได้จะทำป้ายแสดงถึงการรับชำระเงินในโครงการก็ตามโดยบางร้านค้านั้นได้เขียนข้อความด้วยลายมือเอาไว้ด้านหน้าร้านบางรายก็ใช้วิธีการเชิญชวนแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าร้านนี้รับชำระเงินด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ที่เข้าร่วมในโครงการแต่เมื่อไม่เห็นป้ายก็ทำให้ยังไม่กล้าเข้าใช้บริการทำให้แม่ค้าต้องใช้วิธีการเชิญชวนซึ่งก็สามารถเพิ่มยอดการขายได้มากขึ้นแม่ค้ารายหนึ่งบอกว่าตนเองนั้นได้ใช้วิธีการเชิญชวนให้ลูกค้าทราบว่าที่ร้านรับชำระเงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งลูกค้าก็มีความเข้าใจและสมัครเข้าร่วมโครงการอยู่แล้วเมื่อแจ้งให้ทราบว่ามีบริการนี้ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นและเพิ่มปริมาณการซื้อมากขึ้นทุกครั้งที่มีโครงการนี้ทำให้การใช้จ่ายคึกคักมากขึ้นทั้งแม่ค้าและลูกค้าต่างก็ยินดีที่รัฐบาลช่วยเหลือในโครงการนี้เช่นเดียวกับลูกค้าที่มาใช้บริการแม้จะไม่เข้าใจมากนักเนื่องจากบุตรหลานเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการให้แต่เมื่อมาใช้บริการที่ตลาดก็พบว่าแม่ค้าจะเป็นคนที่ให้คำแนะนำในการใช้บริการโดยเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นที่ดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ส่วนที่ตลาดรถไฟเก้าจาวร้อยปีจังหวัดลำปางคนแห่ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตั้งแต่เช้าอัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ
2: ที่ตลาดสดเก้าจาวซึ่งเป็นตลาดริมทางรถไฟอายุกว่า100ปีโดยเป็นตลาดกลางเมืองลำปางที่ผู้คนคึกคักรวมถึงนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยเพราะเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองลำปางเช้าวันนี้บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษเพราะเป็นวันแรก1มิถุนายน2569ของการเริ่มต้นใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพัก6040โดยพบว่าชาวลำปางซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานวัยกลางคนและคนสูงวัยรวมถึงมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดลำปางในช่วงวันหยุดยาวออกมาจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่เช้าและถือโทรศัพท์ไปซื้อของและใช้สิทธิในโครงการดังกล่าวตามร้านค้าที่มีการติดป้ายแสดงกันอย่างคึกคักซึ่งมีทั้งอาหารสดร้านผลไม้และร้านอาหารทั่วไปอย่างที่ร้านจำหน่ายปลาทูแม่กองที่ขึ้นชื่อภายในตลาดมีลูกค้าเข้าคิวเลือกซื้อและใช้สิทธิ์กันอย่างเนืองแน่นโดยประชาชนซื้อปลาทู1เข่งในราคา80บาทและใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์พบว่าจ่ายเงินจริงเพียง32บาทเท่านั้นที่เหลือคือเงินในโครงการดังกล่าวที่จ่ายให้48บาทนับเป็นโครงการที่ช่วยเหลือและเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนได้เป็นอย่างดีอัศวินวงศ์หนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถม

0: LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
2: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
3: โทร02-513-5251
4: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
8: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคละแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: M-Cot ผัดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: M-Cod New Jan.

ช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนที่เป็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่จันทบุรีมาหาสถานที่ท่องเที่ยวในการพักผ่อนหย่อนใจมาเรียนรู้เรื่องราววิถีชีวิตของชาวจันทบุรีกันค่ะหลายคนบอกว่าตื่นมาตอนเช้าๆแบบนี้ยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะคะปอปอแนะนำค่ะให้คุณได้ทานกล้วยนะคะแล้วก็กล้วยของจันทบุรีขึ้นชื่อด้วยนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะกล้วยปิ้งหรือว่ากล้วยย่างมีขึ้นชื่อหลายเจ้าในจันทบุรีเลยค่ะบางคนบอกว่าที่ท่าใหม่เนี่ยมีกล้วยปิ้งกล้วยย่างที่อร่อยมากๆเลยในตัวเมืองริมน้ำจันทบุรีเองนะคะก็มีกล้วยปิ้งกล้วยย่างที่ขึ้นชื่อด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อได้ง่ายภายในจังหวัดจันทบุรีที่สำคัญเขายังมีเรื่องของเทรนด์ในการกินกล้วยปิ้งด้วยนะคะหลายคนบอกว่าการที่เอากล้วยไปปิ้งเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะใครที่รักสุขภาพจะรู้กันเป็นอยู่แล้วนะคะอย่างดีเลยแหละว่าไปเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยให้แข็งแรงนอกเหนือจากนี้ยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีอีกด้วยช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือตอนเช้าๆแบบนี้แหละคุณผู้ฟังทานกล้วยปิ้งนะคะไปพร้อมๆกับอาหารมื้อเช้าหรือว่าจะทานก่อนอาหารมื้อเช้าก็ดีมากๆเลยเพราะว่าเขาให้พลังงานในการทำกิจกรรมได้ตลอดทั้งวันหรือในช่วงของความเร่งรีบในตอนเช้าๆแบบนี้บางคนอาจจะไม่ได้หยุดนะคุณผู้ฟังต้องไปทำงานใช่ไหมคะลองหากล้วยปิ้งหรือว่ากล้วยย่างมารับประทานดูรับรองว่าจะทำให้คุณบูสต์พลังกายพลังใจได้เป็นอย่างดีที่สำคัญมีแรงต่อสู้ตลอดทั้งวันอีกด้วยนะคะ

0: คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าในช่วงที่เราหยุดยาวๆแบบนี้ไม่มีใครอยู่บ้านนะคะก็จะทำให้บ้านของเราเนี่ยเกิดกลิ่นเหม็นอับได้เพราะฉะนั้นแล้วกลับบ้านไปในช่วงหลังวันหยุดยาวๆอย่าลืมลองทำวิธีการดีๆแบบนี้ดูนะคะนั่นก็คือการวางมะนาวโรยเกลือเอาไว้ในมุมอับของบ้านค่ะกลับบ้านไปในช่วงที่หยุดยาวๆแบบนี้ลองทำดูนะคุณผู้ฟังเอาไปวางไว้ในห้องน้ำห้องครัวหรือว่ามุมห้องนอนได้เลยค่ะมะนาวเนี่ยเขาช่วยกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็ที่สำคัญเขามีน้ำมันหอมระเหยตรงเปลือกเขานี่แหละแล้วก็จะมีกรดแบบธรรมชาติที่สามารถช่วยดูดซับแล้วก็กลบกลิ่นของความอับที่อยู่ภายในห้องเราได้เป็นอย่างดีหลายคนเนี่ยเวลาเดินทางไกลๆปิดบ้านเอาไว้นะคะมันจะมีความอับเนี่ยอบอยู่ภายในบ้านของเราลองวิธีการดีๆแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศให้สดชื่นและที่สำคัญประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณอีกด้วยนะคะกลับบ้านไปก็เปิดประตูหน้าต่างหามะนาวโรยเกลือไปวางตามมุมต่างๆของห้องต่างๆของคุณนี่แหละจะช่วยให้นะคะคุณรู้สึกผ่อนคลายและที่สำคัญห้องของเราเนี่ยจะมีกลิ่นหอมเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะ

าฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจาก

0: ฏิบัติการพิเศษร่วมสนธิกำลังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49บุกปิดล้อมพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อขยายผลติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนในพื้นที่บ้านสุแคท่านี้ขณะปิดล้อมบุคคลต้องสงสัยตัดสินใจกระโดดลงจากบ้านเป้าหมายและเปิดฉากยิงฝ่าวงล้อมหลังปะทะเดือดพบอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงศ์อายุ29ปีถูกยิงที่ศีรษะและหน้าอกซ้ายเจ้าหน้าที่พยายาม CPR ยื้อชีวิตแต่บาดแผลชะกันและถูกจุดสำคัญอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังควบคุมที่เกิดเหตุและจัดกำลังไล่ล่าคนร้ายที่คาดว่ายังซ่อนตัวอยู่ในป่าชาวตรังใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกท่ามกลางสายฝนผู้ค้าเผยยอดขายดีขึ้นเท่าตัวกนิกาสุขกิจรายงานค่ะ
1: ชาวจังหวัดตรังจำนวนมากฝ่าสายฝนเพื่อเดินทางไปยังร้านค้าร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ก่อนเวลา6นาฬิกาเพื่อใช้สิทธิ์60 40เป็นวันแรกส่วนใหญ่ไปกันเป็นครอบครัวทำให้ร้านค้าร้านอาหารโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครตรังคึกคักเป็นอย่างมากซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าวันแรกที่เข้าร่วมโครงการขายดีขึ้น2เท่าตัวประชาชนที่มาใช้บริการต่างมีรอยยิ้มทำให้พ่อค้าแม่ค้าก็มีรอยยิ้มตามไปด้วยขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งเข้าร้านขายของชำและร้านสะดวกซื้อเพื่อใช้จ่ายสิ่งของที่จำเป็นเช่นข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันน้ำปลาและไข่ไก่จากที่เคยซื้อครั้งละ10ฟองซื้อเพิ่มเป็น1แผงโดยพบว่าร้านค้าหลายร้านมีสินค้ามากขึ้นแต่ไม่พบการฉวยโอกาสขึ้นราคาเนื่องจากประชาชนสามารถเลือกได้และมีหนังสือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดห้ามมีการขึ้นราคาหากพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกนิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
0: บรรยากาศวันแรกไทยช่วยไทยพลัสอุทัยธานีคึกคักบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักที่ตลาดในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้จำเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านข้าวแกงอาหารปรุงสำเร็จผักและผลไม้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมาแล้วยอมรับว่าในช่วงที่มีโครงการช่วยเหลือประชาชนมักส่งผลให้ยอดขายเพิ่มอย่างเห็นได้ชัดบางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50ถึงร้อยละ100ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนส่วนบรรยากาศที่ร้านค้าขายของชำชุมชนหน้าวัดถ้ำเสือวิปัสสนาตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนผู้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้วงเงินเพิ่มจาก300บาทเป็น 1,000 บาทมาเลือกซื้อสินค้าข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยทางร้านได้เพิ่มจำนวนสินค้าไว้รองรับผู้มาใช้สิทธิขณะที่แผงขายอาหารทะเลภายในตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ติดป้ายร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกใช้บริการสแกนซื้อสินค้าพ่อค้าเปิดเผยว่าวันแรกของโครงการตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้มาใช้สิทธิ์ 5-6 รายส่วนใหญ่ซื้อสินค้า 100-200 บาทระบบไม่ขัดข้องเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นขณะที่บรรยากาศตามร้านค้าต่างๆมีผู้มาใช้สิทธิ์บางตาเนื่องจากเป็นวันแรกพบว่าขั้นตอนการเข้าระบบและสแกนจ่ายไม่ยุ่งยากข้อมูลจากคลังจังหวัดกระบี่มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมกว่า 4,073 ร้านค้าโดยพบว่ามีร้านค้าลงทะเบียนใหม่จำนวน 2,507 ร้านค้า
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เ จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์

0: งแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
2: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
3: โทร02-513-5251
0: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
0: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงM-Cot, New Jan.

าจะพูดถึงนะคะหลายคนเดินทางมาจันทบุรีมาท่องเที่ยวตอนนี้ตามหาทุเรียนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทุเรียนสดๆจากต้นบางคนบอกว่าชอบทุเรียนกวนทุเรียนทอดแล้วคุณนึกถึงกาแฟทุเรียนบ้างมั้ยคะหลายคนกำลังมองหากาแฟทุเรียนรสชาติเข้มข้นหอมละมุนหรือจะเป็นสมูทตี้ทุเรียนนะคะเมืองจันทบุรีต้องบอกเลยว่าเป็นมหานครผลไม้แบบนี้ก็จะมีคาเฟ่มีจุดบริการที่หลายคนเนี่ยไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเรื่องของความอร่อยของทุเรียนที่นำมาแปรรูปแบบนี้นะคะยิ่งในช่วงที่อากาศร้อนๆอบอ้าวแบบนี้แล้วก็การเลือกทานทุเรียนที่แปรรูปแบบนี้ถือว่าเป็นของหวานที่ถูกใจใครหลายๆคนเลยทีเดียวแล้วค่ะหาทานกันได้ทั่วไปในคาเฟ่ของจันทบุรีในช่วงนี้ด้วยนะคะ

0: M คอร์ดจัน 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: M คอร์ดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทพร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
0: M คอร์ดจัน 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
5: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมันแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมควรจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนิ้วแรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ

0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: ค่ะเข้าวงการบันเทิงกันอีกแล้วค่ะถือว่าเป็นโหมดความหวานที่เรียกได้ว่าข้ามประเทศอิจฉามากๆเลยค่ะสำหรับคู่ของสาวก้อยอรัชพรกับแฟนหนุ่มนักการเมืองทิมพิธาที่ช่วงนี้บอกเลยนะคะว่าห่างกันเพราะว่าเขาอยู่คนละประเทศแต่ระยะทางไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับพวกเขาทั้งสองคนเลยค่ะล่าสุดก้อยอรัชพรเขาแสดงความเป็นแฟนสาวสุดคลั่งรักโพสต์รูปคู่กับทิมพิธาลงอินสตาแกรมแต่ละช็อตคุณขาต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นช่วงเวลาที่ก้อยเนี่ยเขาบินไปหาทีมทั้งคู่คือสวีทแล้วหวานมากๆเลยทีเดียวเรียกได้ว่าตัวเนี่ยแนบชิดกันตลอดเวลานะคะก้อยก็จะมีช็อตนึงที่เขาหลับไปแล้วก็ไปซบที่ไหล่ของทีมนะคะทางด้านของทีมเองไม่น้อยหน้านะคุณขาเขาเข้ามาแสดงคอมเมนต์ด้วยค่ะว่า my girl แล้วก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเป็นความคลั่งรักของทั้งคู่เลยจริงๆหลายคนยังไม่เห็นภาพไปตามหาดูกันได้เลยนะคะ

11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติเดินสำรวจตลาดสดธนบุรีดูการใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่ตลาดสดธนบุรีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับผู้บริหารธนาคารกรุงไทยสำรวจความพร้อมร้านค้าและการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสของประชาชนที่วันนี้เปิดให้ใช้เป็นวันแรกซึ่งการเดินตลาดมีประชาชนเข้ามาสอบถามและเสนอให้เพิ่มวงเงินจากเดือนละ 1,000 บาทเป็น 1,500 บาททำให้นายเอกนิติต้องอธิบายว่าโครงการดังกล่าวรัฐต้องการช่วย

0: จากผลกระทบการสู้รบในตะวันออกกลางเพราะช่วงนี้สินค้าปรับราคาสูงขึ้นจากนั้นนายเอกนิติได้ซื้อมะพร้าวถอดเสื้อ60บาทพร้อมสแกนจ่ายในราคา24บาทด้านผู้บริหารกรุงไทยระบุว่าการใช้จ่ายในช่วง6นาฬิกาถึง9นาฬิกามียอดใช้จ่ายไปแล้ว170ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายเกือบ9แสนคนซึ่งระบบได้เปิดรองรับการทำธุรกรรมสูงสุด3แสนครั้งต่อวินาทีเปิดตัวนกกระจิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบเริ่มใช้งานวันนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระจิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนกกระซิบเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบข้อคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือเลือกคำถามแนะนำเพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของรัฐบาลนอกจากนี้รัฐบาลยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้แบบเรียลไทม์เช่นการวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันคำนวณกำไรและต้นทุนเบื้องต้นทางนี้นกกระซิบรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชั่น 5.5.0.0 ขึ้นไปและเปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้าอนุชาคงอภิสิทธิ์หาเสียงเขตสวนหลวงขอเบอร์5ทั้ง2ใบสู่ตลาดสะอาดจัดการคนจรจัดที่ตลาดเอี่ยมสมบัติเขตสวนหลวงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคและนายธนวัฒน์เชิดชูกิจสกุลผู้สมัครสกเขตสวนหลวงลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้าให้การต้อนรับทักทายถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองโดยนายอนุชาได้เดินทักทายพี่น้องประชาชนพร้อมสอบถามความเป็นอยู่ของพ่อค้าแม่ค้าและฝากเขตนี้ขอเบิก5ทั้ง2คนจากนั้นนายอนุชาให้สัมภาษณ์ว่าหนึ่งในนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญคือเรื่องความสะอาดเพราะเมื่อมาหาเสียงที่ตลาดผู้ค้าและผู้ขายให้ความสำคัญเรื่องสุขลักษณะเพราะการบริหารจัดการตลาดคืออยากให้ผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยด้วยความสบายโดยพื้นไม่ควรมีน้ำขังทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเรื่องการบริหารจัดการเรื่องห้องน้ำให้ผู้คนอยากมาใช้อีกเรื่องคือความกังวลเรื่องการบริหารคนจรจัดในตลาดเพราะสร้างความรำคาญให้พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้ที่มาซื้อของในตลาดจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเทศกิจเข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยส่วนปัญหาขยะกทม.เป็นเรื่องใหญ่นโยบายกำจัดขยะที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญไม่เพียงระดับกทม.แต่เป็นระดับชาติด้วยนอกจากการเก็บและฝังกลบในพื้นที่กทม.ต้องหาพื้นที่ในการกำจัดแต่ไม่อยากไปสร้างปัญหาให้ประชาชนในต่างจังหวัดต้องพยายามพูดคุยกับรัฐบาลว่าจะหาวิธีอย่างไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมท.จังหวัดจันทบุรี
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
5: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
9: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามัน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งและประการสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ชีพหนึ่งนายหลังปะทะสนั่นป่าขณะปิดล้อมจับโจรเอี่ยวสังหารปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมารัฐมนตรีคลังลงพื้นที่ดูใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกพร้อมโชว์สแกนซื้อสินค้าขณะที่ประชาชนแห่ใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักทหารพรานสาดกระสุนปะทะเดือดแก๊งขนยาแบกเป้จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้าแม่อายส่งกลุ่มค้ายาฝั่งไทยระเบิดรุนแรงในรัฐฉานของเมียนมามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย55รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันที่จันทร์ที่1มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมา

0: มื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมสนธิกำลังกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49เจรจาขณะปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุสงยออำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ 5:30 นที่ผ่านมาครับเพื่อขยายผลติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีส่วนเชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งเวลาประมาณ 6:11 นระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังโอบล้อมและวางกำลังสกัดกั้นตามเส้นทางคนร้ายครับได้กระโดดลงมาจากบ้านเป้าหมายเพื่อฝ่าวงล้อมและวิ่งเลียบมาตามทางแนวป่าเจอกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เปิดฉากยิงใส่เพื่อเปิดทางหนีทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันอย่างดุเดือดนาน10นาทีครับมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายก็คืออาสาสมัครทหารพลานวุฒิพงษ์ชุ่มเชื้ออายุ29ปีมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่โหนกแก้มแล้วก็หน้าอกซ้ายบาดเจ็บสาหัสหมดสติไม่มีชีพจรเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะทีมแพทย์พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตครับแต่ว่าเนื่องจากกระสุนถูกจุดสำคัญอาสาสมัครทหารพลานวุฒิพงษ์ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่เกิดเหตุปิดกั้นไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อป้องกันอันตรายเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่คาดว่ายังคงหลบซ่อนอยู่ในป่าละเมาะบริเวณดังกล่าวและรอหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวอาสาสมัครทหารพรานเช่นเดียวกันนะคะปะทะกับแก๊งค้ายาเสพติดค่ะโดยทางกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมืองนะคะทราบข่าวว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเมียนมามาฝั่งไทยบริเวณตรงข้ามอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกระทั่งเมื่อคืนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะคะก็ไปตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายค่ะทางชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอการตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายทหารพรานลาดตระเวนจนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ3นาทีนะคะหลังเสียงปืนสงบลงเนื่องจากทัศนวิสัยจำกัดมืดทำให้ไม่สามารถตรวจการได้ชัดเจนค่ะต้องรอจนเช้านะคะก็เลยวางกำลังควบคุมพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะด้วยขอกำลังเพิ่มสมทบ3ชุดค่ะพบว่ามีรอยเลือดสาดใกล้บริเวณต้นไม้เป็นทางนะคะคาดว่ากลุ่มขบวนการได้รับบาดเจ็บหนีรอดไปได้และเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบถุงเป้ดัดแปลงจำนวน2เป้เป้ที่1พบยาเสพติด 150,000 เม็ดค่ะเป้ที่2พบยาเสพติด 148,000 เม็ดรวมเกือบ 300,000 เม็ดนะคะเจ้าหน้าที่คาดว่ายาเสพติดชุดนี้ขนมาจากพื้นที่บ้านปู่นาโกตำบลเมืองการอำเภอเมืองจังหวัดเมืองศาสตร์ประเทศเมียนมาค่ะแล้วก็ลำเลียงมาตามเส้นทางบ้าน46เมืองยอนเปียงคำนำไปพักไว้ที่ห้วยฮะจังหวัดเมืองศาสตร์ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของชาวลาหูในประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะลักลอบขนเข้าประเทศไทยโดยอาศัยป่าทางด้านช่องทางบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายค่ะคาดว่าน่าจะเป็นของเครือข่ายจลอโบอดีตรองผบ.เขตทหารที่171เชื้อสายว้าที่ติดต่อกับขบวนการค้ายาเสพติดในไทยและกำลังจะขนของกลางไปส่งมอบนะคะเบื้องต้นก็นำยาเสพติดที่พบไปที่สถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการขยายผลต่อไปค่ะ
0: ตำรวจสอบสวนกลางครับสกัดจับคู่รักขนยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดรับสารภาพเป็นผู้ค้ารายใหญ่ในภาคเหนือครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสามารถจับกุมผู้ต้องหา2คนก็ได้แก่นายสมชายอายุ48ปีเป็นคนขับนางชยาชนาการอายุ50ปีข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือว่ายาบ้าหรือว่าเม็ดแอมเฟตามีนพร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนมากก็สามารถจับกุมได้ที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข32หลักกิโลเมตรที่42ตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับการจับกุมครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเป็นการขยายผลจากการจับกุมผู้ต้องหา2รายที่ตำบลหัวเตยอำเภอพูนพินสุราษฎร์ธานีเมื่อ6พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยครั้งนั้นสามารถยึดของกลางเป็นยาบ้าประมาณ 294,000 เม็ดจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1และชุดปฏิบัติการที่5กองกำกับการ5ได้ติดตามสืบสวนและก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุและเส้นทางเกี่ยวข้องจึงทราบว่าบุคคลที่ปรากฏตามภาพกล้องวงจร รปิดดังกล่าวก็คือนายสมชายแล้วก็นางชนาการโดยภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏพฤติการชัดเจนว่านายสมชายเป็นผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเดินเท้าเข้าไป

0: ส่งมอบให้แก่ผู้ต้องหาทั้ง2รายที่จับได้ก่อนหน้านี้ที่สุราษฎร์ธานีครับต่อมาชุดสืบสวนตรวจสอบข้อมูลแล้วก็วางแผนติดตามจับกุมได้ในที่สุดจากการสืบสวนนายสมชายให้การยอมรับสารภาพว่ายาเสพติดดังกล่าวนั้นได้ไปรับตามจุดต่างๆที่เชียงรายโดยจะนำมาบรรจุหีบพอแล้วก็ซุกซ่อนอยู่ภายในรถเพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่รอคำสั่งซื้อจากลูกค้าตามที่นัดหมายครับแล้วก็ยอมรับด้วยนะครับว่ายังมียาเสพติดบางส่วนซุกซ่อนไว้ภายในบ้านเช่าของตนในพื้นที่ลำปางเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบก็พบยาเสพติดกว่า 100,000 เม็ดบรรจุหีบพออยู่ในกระเป๋าเป้แบบสะพายวางอยู่ภายในห้องนอนครับแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบพอวางอยู่ในชั้นวางของเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: เจ้าอาวาสวัดต้องขี่ซาเล้งหนีตายนะคะหลังจากถูกหนุ่มหลอนยาดักทำร้ายค่ะหลวงพ่อทองบางกันตะธรรมโมอายุ73ปีเจ้าอาวาสวัดป่านาต้องขับซาเล้งหนีตายมาขอความช่วยเหลือกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะพอมาถึงหน้าบ้านก็บีบแตรรถหลายครั้งพร้อมตะโกนว่าโยมช่วยอาตมาหน่อยนะคะมีคนดักทำร้ายใช้เหล็กตีอาตมาตอนออกมาจากวัดช่วงบิณฑบาตต่อมาก็เห็นผู้ที่ดักทำร้ายหลวงพ่อค่ะถือไม้ตามหลวงพ่อมาถึงหน้าบ้านนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจนถึงผู้ใหญ่บ้านต้องรีบออกมาช่วยหลวงพ่อค่ะจากนั้นคนร้ายก็วิ่งหนีหลบหนีไปนะคะต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็พบรถซาเล้งที่หลวงพ่อใช้บิณฑบาตทุกวันจอดอยู่ค่ะพร้อมกับเปิดเผยว่าหลวงพ่อเล่านะคะว่าตอนประมาณ 5:30 ค่ะวันที่29พฤษภาคมขณะขี่ซาเล้งออกจากวัดไปบิณฑบาตนะคะในเปาคนที่เป็นคนร้ายค่ะได้ดักซุ่มอยู่หลังเสาบ้านก่อนจะวิ่งเข้ามาใช้ท่อนเหล็กฟาดศีรษะเคราะดีที่หลังคารถซาเล้งรับแรงกระแทกไว้บางส่วนนะคะก็ทำให้เหล็กเฉียวไปโดนที่หัวไหล่ขวากระดูกแตกหลังจากนั้นหลวงพ่อก็รีบขี่รถมาขอความช่วยเหลือแต่ว่าผู้ก่อเหตุก็ยังถือไม้วิ่งไล่ตามจะมาทำร้ายซ้ำค่ะชาวบ้านได้ช่วยกันตามจับตัวในเปาได้บริเวณทางเข้าวัดป่านาต้องโดยผู้ก่อเหตุมีอาการคล้ายกับคนเมาหลอนยาอย่างหนักนะคะส่วนปมคาดว่าในเปานั้นโกรธเคยหลวงพ่อที่ไปตักเตือนเรื่องสุมไฟในวัดสงสารหลวงพ่อมากค่ะทราบว่าในเปานั้นเสพยาแล้วก็กัญชาจนหลอนปลดทหารมา2ปีก็มาอยู่บ้านแล้วก็ไปอยู่วัดหลวงพ่อก็ใจดีให้กินข้าวนะคะไม่คิดว่าจะทำแบบนี้ค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดป่านาต้องเพราะว่าหลวงพ่อไม่อยู่วัดนะคะหลบไปอยู่บ้านญาติอีกตำบลหนึ่งซึ่งอาการของหลวงพ่อก็ยังเจ็บแขนขวาอยู่ค่ะหมอบอกว่ากระดูกแตกต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีส่วนสาเหตุคาดว่าในเปาไปสุมไฟเผาไม้ใกล้กุฏิเมื่อหลวงพ่อไปเตือนก็คงทำให้ในเปาไม่พอใจนะคะด้านตำรวจสภ.นายูงบอกว่าหลังจากจับกุมในเปาได้ก็ยังมีอาการคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่องอ้างว่าเป็นฤาษีน่าจะเกิดจากการเสพยาอย่างหนักค่ะหลังเกิดเหตุหลวงพ่อได้มาแจ้งความแล้วนะคะตอนนี้ก็รอผลตรวจจากแพทย์ก่อนจะรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับนายเปาในข้อหาพยายามฆ่าต่อไปค่ะ
0: 12นาฬิกา10นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
0: วันนี้ครับรองนายกเอกนิติควงผู้บริหารกรุงไทยลุยตลาดสดธนบุรีครับไปสำรวจไทยช่วยไทยพลัสวันแรกย้ำเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยลง

0: ื้นที่ดูความพร้อมของร้านค้าและก็การใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักครับประชาชนเข้ามาสอบถามแล้วก็ต้องการให้เพิ่มวงเงินใช้จ่ายแต่ละวันเนื่องจากมองว่าวันละ333บาทอาจจะน้อยไปรวมถึงอยากให้เพิ่มจากเดือนละ1,000บาทเป็นเดือนละ1,500บาทครับโดยนายเอกนิติได้อธิบายบอกว่าโครงการนี้รัฐต้องการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบสู้รบในตะวันออกกลางซึ่งพบว่ามีสินค้าปรับราคาที่สูงขึ้นด้วยนะครับนายเอกนิติทดลองสแกนใช้จ่ายโครงการด้วยการซื้อมะพร้าวถอดเสื้อราคา60บาทสแกนจ่ายราคาขึ้นมา24บาทครับบอกว่าใช้ง่ายมากๆก่อนจะแนะนำให้ใช้แอปพลิเคชันนกกระซิบเพื่อวิเคราะห์ยอดขายจะได้รู้ว่าช่วงเวลาใดมีลูกค้าเยอะช่วงเวลาใดลูกค้าน้อยจะทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีช่วงเวลาพักครับทั้งยังแนะนำว่าสามารถนำยอดขายไปประกอบการยื่นกู้สินเชื่อกับทางธนาคารได้ซึ่งจะมีการสรุปยอดในแต่ละวันนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดคุยกับร้านขายข้าวสารอาหารทะเลแห้งร้านขายผักสดร้านผลไม้นายเอกนิติบอกว่ามาสำรวจตลาดจากการเปิดใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกดีใจที่เห็นประชาชนใช้กันอย่างคึกคักตนเป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารกรุงไทยที่เป็นคนทำระบบเบื้องหลังมาดูเพราะอยากคุยกับพ่อค้าแม่ค้าโดยถือว่าโครงการดังกล่าวช่วยลดค่าครองชีพเขาจริงเพราะทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ช่วยให้ค่าครองชีพถูกลงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านคนนะครับถ้าตัวเลขชัดๆก็คือ26ล้าน 5,000 คนครับซึ่งจะช่วยทำให้เขาลดค่าครองชีพได้ขณะที่การใช้จ่ายวันนี้ครับมีร้านค้าทั้งหมด 1,50 ล้านร้านค้าโดยยังเปิดรับไปเรื่อยๆพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอยากให้เข้าร่วมโครงการเพราะยังเปิดรับจนถึงวันที่31กรกฎาคมขณะที่นายพยงกล่าวถึงยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 9:00 น.ที่ผ่านมามีการใช้จ่ายไปแล้วประมาณ170ล้านบาทหรือเกือบ 900,000 คนครับแล้วก็มียอดซื้อขายแล้ว 1.1 ล้านรายการมีจำนวนกว่า 220,000 ร้านค้าขณะนี้เปิดระบบให้มีการทำธุรกรรมสูงสุด 300,000 ครั้งต่อวินาทีรองรับวันแรกครับแล้วก็ตามปกติช่วงนี้มีโครงการวันจันทร์ถึงวันอังคารจะมีประชาชนเข้ามาใช้มากที่สุดในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.ครับ
1: ไปดูบรรยากาศจากหลายๆจังหวัดกันนะคะที่นราธิวาสคึกคักนะคะประชาชนเข้าคิวสแกนจ่ายผ่านแอปเป๋าตังกันตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะหลังรัฐบาลไฟเขียวอาจฉีดวงเงินเพิ่มให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจการค้าขายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะหลังจากแอปพลิเคชันไทยช่วยไทยพลัสเปิดระบบให้ใช้จ่ายได้ช่วง 6:00 น.ก็พบว่าบรรยากาศคึกคักนะคะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องจนร้านค้ามีลูกค้าเข้าคิวรอสแกนจ่ายผ่าน G-Wallet กันอย่างหนาตาค่ะขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ก็พร้อมใจการติดป้ายเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้านะคะโดยเสียงสะท้อนจากประชาชนชาวนราธิวาสรายหนึ่งที่ออกมาใช้สิทธิ์บอกว่าดีใจค่ะโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้มากแล้วก็อยากให้รัฐบาลทำโครงการอย่างนี้ต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยากให้ต่ออายุสิทธิ์ทันทีนะคะไม่ต้องรอลงทะเบียนใหม่ให้ยุ่งยากค่ะส่วนที่อุทัยธานีนะคะในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่ตลาดนะคะช่วงเช้าประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ร้านค้าที่ร่วมโครงการก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านขายข้าวแกงอาหารปรุงสำเร็จผักและผลไม้ค่ะพ่อค้าแม่ค้าหลายรายบอกว่าเคยเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมาแล้วยอมรับว่าช่วงที่มีโครงการช่วยเหลือประชาชนมักจะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะบางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ50ถึงร้อยละ100ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ค่ะส่วนที่หน้าวัดถ้ำเสือวิปัสสนานะคะชุมชนหน้าถ้ำเสือค่ะก็มีการจับจ่ายใช้สอยกันคึกคักเช่นเดียวกันนะคะโดยมาเลือกซื้อสินค้าอย่างเช่นข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นค่ะทางร้านก็ได้เพิ่มจำนวนสินค้าไว้รองรับผู้มาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะขณะที่แผงขายอาหารทะเลภายในตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ติดป้ายเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์มาเลือกบริการสแกนซื้อสินค้านะคะพ่อค้าบอกว่าวันแรกของโครงการตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้มาใช้บริการ 5-6 รายส่วนใหญ่ซื้อสินค้า 100-200 บาทระบบไม่ขัดข้องค่ะเชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะมีผู้มาใช้บริการเพิ่ม

0: ขึ้นนะคะส่วนบรรยากาศตามร้านค้าต่างๆมีผู้มาใช้สิทธิ์บางตาเพราะว่าเป็นวันแรกพบว่าขั้นตอนการเข้าระบบและสแกนจ่ายเงินไม่ยุ่งยากค่ะสำหรับข้อมูลจังหวัดกระบี่นะคะมีร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกว่า 4,000 ร้านค้าค่ะ
1: รัฐบาลเองก็ดัน AI ช่วยร้านค้ารายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบเริ่มใช้งานวันนี้ครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้ครับ1มิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนกกระซิบครับเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็การใช้ฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือว่าเลือกคำถามแนะนำเพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของทางภาครัฐนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้และก็วางแผนบริหารร้านค้าได้แม่นยำมากขึ้นโดยมีฟีเจอร์สำคัญก็ได้แก่วิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัตินกกระซิบครับจะนำข้อมูลการขายจริงของร้านค้ามาสรุปให้อ่านง่ายเพื่อช่วยเจ้าของร้านบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการสรุปยอดขายรายวันจำนวนรายการขายวิเคราะห์ช่วงเวลาทองที่ขายดีที่สุดรวมถึงช่วยวางแผนสต็อกสินค้าและก็จัดเตรียมพนักงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีลูกค้าหนาแน่นครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันAI จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อแสดงราคากลางเฉลี่ยของวัตถุดิบสำคัญไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เนื้อสัตว์ต่างๆแบบวันต่อวันช่วยให้ร้านค้าติดตามต้นทุนได้สะดวกขึ้นแล้วก็ตัดสินใจวางแผนซื้อวัตถุดิบได้แม่นยำขึ้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือการคำนวณกำไรและต้นทุนเบื้องต้นระบบจะช่วยร้านค้าวิเคราะห์ต้นทุนปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาขายเพื่อช่วยประเมินว่าราคาสินค้าที่ตั้งไว้มีกำไรเพียงพอหรือไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและก็วางแผนธุรกิจในระยะยาวทางนี้นกกระซิบครับรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชั่น 5.50.0 ขึ้นไปแล้วก็เปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบฐานะเจ้าของร้านค้าครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9ค่ะเริ่มต้นเช้าวันแรกเดือนมิถุนายนด้วยการร่วมกับเพื่อนนักวิ่งออกวิ่งบนเส้นทางเชื่อมสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติพร้อมสร้างกิมมิกวิ่งตามเส้นทางเป็นเลข9ไทยและอาราบิกเป็นระยะทาง9กิโลเมตรนะคะและขณะวิ่งนายชัชชาติก็ทักทายผู้ที่มาออกกำลังกายค่ะสำหรับไฮไลท์เส้นทางวิ่งนี้ก็คือการใช้สะพานเขียวเชื่อมสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติซึ่งโครงการฟื้นฟูสะพานเขียวเป็นโครงการที่นายชัชชาติผลักดันเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสุขภาวะส่งเสริมการสัญจรของคนกรุงเทพด้วยการเดินเท้าและปั่นจักรยานด้านนายอนุชาบูรพัชชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข5พรรคประชาธิปัตย์ควงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคไปหาเสียงที่เขตพื้นที่สวนหลวงค่ะเชิญชวนประชาชนเลือกเบอร์5 2ใบพร้อมกับชูนโยบายตลาดสะอาดจัดการคนจรจัดแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาขยะพร้อมเมินผลโพลที่ส่วนใหญ่ชอบผู้สมัครไม่สังกัดพรรคโดยบอกว่าผลโพลในกทม.เปลี่ยนไปได้ทุกสัปดาห์ค่ะ
1: กรมการขนส่งทางบกครับชี้แจงร่างกฎหมายป้ายทะเบียน EV ไม่บังคับรถเก่าเปลี่ยนป้ายนะครับนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยว

0: กับการกำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ครับต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อประชาชนนั้นก็ขอชี้แจงครับว่าร่างกฎดังกล่าวยังอยู่ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดครับอีกทั้งกรมไม่มีการบังคับให้รถ EV ที่จดทะเบียนไปแล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ผู้ใช้รถยนต์ก็ยังสามารถใช้แผ่นป้ายทะเบียนเดิมได้ตามปกติครับสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้มีการรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและสนับสนุนนโยบายลดมลพิษ PM 2.5 โดยมีรายละเอียดเสนอดังนี้ครับรถยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ครับกำหนดให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงรถไฟฟ้าสาธารณะและรถใช้งานเฉพาะทางให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีเดิมแต่กำหนดให้ติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมครับรถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่รวมถึงป้ายประมูลและก็ป้ายขาวเดิมโดยจะใช้เพียงการติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถจะมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกยังกล่าวชี้แจงเพิ่มเติมถึงกรณีที่ต้องแยกความแตกต่างของป้ายทะเบียนรถ EV ให้เห็นชัดเจนทางกายภาพแม้ว่ากรมการขนส่งทางบกจะมีข้อมูลระบุประเภทพลังงานของรถแต่ละคันในฐานข้อมูลของระบบอยู่แล้วแต่ว่าการกำหนดให้ป้ายทะเบียนรถ EV มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่มองเห็นได้ชัดเจนภายนอกก็มีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการกู้ภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปหน่วยงานกู้หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถแยกแยะได้ทันทีด้วยสายตาว่ารถคันดังกล่าวเป็นยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะเป็นต้องใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์ระงับเหตุเฉพาะทางสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วไหลหรือว่าเพลิงไหม้อย่างทันท่วงทีครับแล้วก็ปลอดภัยรวมถึงการกำกับดูแลคุณภาพของแบตเตอรี่อุณหภูมิของแบตเตอรี่ในระยะยาวจึงจำเป็นต้องดูแลใกล้ชิดเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องกำกับดูแลเป็นพิเศษครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ในหมู่บ้านก้องตาดเขตเมืองน้ำคำรัชฉานทางตอนเหนือของเมียนมาค่ะระเบิดเกิดขึ้นเมื่อ 12:00 น.ของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะที่อาคารเก็บวัตถุระเบิดประเภทเจลิกไนท์หรือว่าระเบิดอีเมลซันนะคะซึ่งฝ่ายเศรษฐกิจของกลุ่มกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางเก็บไว้เพื่อใช้ในกิจการเมืองแร่และระเบิดหินแรงระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย55รายเป็นผู้หญิง25รายผู้ชาย30รายมีเด็กรวมอยู่ด้วย6คนและมีผู้บาดเจ็บกว่า100คนค่ะทั้งหมดถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพังเสียหายกว่า100หลังคาเรือนพื้นที่โดยรอบกลายสภาพเป็นหลุมระเบิดขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยซากปรักหักพังทีมกู้ภัยในท้องถิ่นยังต้องเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตและร่างของผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากคาดว่าอาจจะมีผู้เคราะห์ร้ายติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกจำนวนมากค่ะแนวร่วมปลดปล่อยรัฐประลองหรือว่า PSLF ปีกการเมืองของกลุ่ม TNLA ซึ่งเป็นผู้ควบคุมพื้นที่ดังกล่าวบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการระเบิดเองไม่ใช่การโจมตีทางอากาศจากกองทัพรัฐบาลเมียนมาตามที่ชาวบ้านบางส่วนเข้าใจในตอนแรกพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและระบุว่าจะเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะเยียวยารักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่คนในพื้นที่เริ่มตั้งคำถามถึงมาตรการความปลอดภัยในการเก็บวัตถุระเบิดอันตรายไว้ใกล้กับชุมชนที่พักอาศัยนะคะส่วนในซูเปอร์มาร์เก็ตเริ่มมีคนออกมาซื้อสินค้ากักตุนกันแล้วค่ะ
0: มีรายงานจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เป็นเรื่องของประชากรญี่ปุ่นปี2025ลดลงในอัตราสูงสุดเท่าที่เคยสำรวจมาครับล่าสุดประชากร 123,500,000 คนลดลงจากปี2020ไปกว่า3ล้านคนครับติดตามเรื่องนี้จากคณิษฐามัตสุโอครับ
2: ผลการสำรวจสัมมโนประชากรในปี2025ที่ผ่านมาพบว่าประชากรญี่ปุ่นมีจำนวนทั้งสิ้น 123.05 ล้านคนลดลงกว่าในปี2020เท่ากับ 3,097,000 คนลดลงต่อเนื่องกัน3ครั้งจากการสำรวจทุกๆ5ปีในรายละเอียดพบค่ะว่าณวันที่1ตุลาคม2025ประชากรญี่ปุ่นมีจำนวนทั้งสิ้น 123,049,524 คนลดลงกับปี2020จำนวน 3,096,575 คน

0: หรือเท่ากับร้อยละ 2.5 ที่เป็นการลดลงติดต่อกัน3ครั้งรวดนับตั้งแต่ทำการสำรวจในปี2015อัตราการลดลงเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วเท่ากับร้อยละ 0.7 สูงที่สุดเท่าที่เคยสำรวจมาเมื่อแยกดูตามจังหวัดพบว่าคงมีเพียงกรุงโตเกียวและโอกินาวาเท่านั้นที่มีประชากรเพิ่มขึ้นกว่าการสำรวจครั้งที่แล้วโดยโตเกียวเพิ่มขึ้น 199,000 คนโอกินาวาเพิ่มขึ้น 1,000 คนต่างก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงส่วนอีก45จังหวัดที่เหลือฮอกไกโดลดลงสูงสุดเท่ากับ 239,000 คนตามด้วยชิซูโอกะ 164,000 คนเฮียวโกะ 141,000 คนไซตามะชิบะคานากาวะไอจิชิกะแล้วก็ฟุกุโอกะ6จังหวัดที่มีประชากรเพิ่มในครั้งที่แล้วต่างก็ลดลงทั้งหมดสำหรับระดับเมืองค่ะตำบลแล้วก็หมู่บ้านนั้นมีจำนวน 1,719 แห่งคงมีเพียง161แห่งหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 9.4 เท่านั้นที่มีประชากรเพิ่มขึ้นที่เพิ่มมากที่สุดคืออำเภอ23อำเภอในกรุงโตเกียวเพิ่มขึ้น 220,000 คนตามด้วยโอซาก้า 56,000 คนเมืองฟุกุโอกะ 52,000 คนเมืองที่ประชากรลดลงมี 1,558 แห่งคิตะคิวชูลดลงมากที่สุดคือเท่ากับ 35,000 คนตามด้วยเมืองชิซูโอกะ 34,000 คนและเกียวโต 32,000 คนตรงกันข้ามกับจำนวนครัวเรือนพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 57,124,000 ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1,294,000 ครัวเรือนมากที่สุดนับตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามจำนวนสมาชิกใน1ครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 คนน้อยกว่าผลการสำรวจครั้งที่แล้วซึ่งเท่ากับ 2.26 คนสาเหตุคาดว่ามาจากการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่กันตามลำพังสำหรับผลสำรวจในรายละเอียดจะประกาศอีกครั้งก่อนเดือนกันยายนปีนี้ตัวเลขและผลสำรวจจะถูกนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายของแต่ละท้องถิ่นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งและก็จะมีบริษัทเอกชนนำไปใช้ในการวิเคราะห์ตลาดต่อไปรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐามัตสึโอะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพ
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อ

0: ่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทิวันนี้อาจจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะแต่ว่าปังปอนกับพี่เอกยังคงมาทำหน้าที่ในการเสิร์ฟข่าวสารต่างๆนะคะให้คุณได้ฟังกันที่นี่เหมือนเดิมเลยค่ะที่ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรีนั่นเองนะคะแน่นอนนะว่าในช่วงวันหยุดแบบนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆนำมาอัปเดตกันเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มต้นข่าวแรกประจำวันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้มีการตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในช่วงระหว่างวันที่1-5มิถุนายนนี้ค่ะผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยทั้งที่ Play Store และที่ App Store นะคะและนอกจากนี้ยังมีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในการจำหน่ายราคาเข็มละ300บาทสามารถสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป1มิถุนายน2569จะมีการจัดส่งตามลำดับการสั่งจองตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไปและนอกจากนี้สามารถซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022834300และที่062217232ในวันและเวลาราชการนั่นเองค่ะไปกันต่อในเรื่องของการเชิญชวนน้องๆมาสมัครนะคะที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงเข้าร่วมโครงการค่ายเครือข่ายวัฒนธรรมถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับเยาวชนและนิสิตนักศึกษาที่อยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะไปร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนสร้างเครือข่ายกับเพื่อนๆจากหลายๆจังหวัดในเขตชลบุรีนะคะเปิดรับน้องๆที่จะมาร่วมกิจกรรมอายุระหว่าง 16-22 ปีรับเพียงแค่จังหวัดละ15คนเท่านั้นค่ะเปิดรับพี่เลี้ยงดูแลกิจกรรมช่วยเหลือน้องร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมค่ายตอนนี้รับเพิ่มจังหวัดละ5คนเดิมเนี่ยเขาจะมีทีมหลักๆอยู่แล้ว10ท่านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครสนใจแล้วก็อยากจะมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เขตชลบุรีประกอบไปด้วยจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองจังหวัดชลบุรีสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสำหรับใครพร้อมที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ในการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างมิตรภาพข้ามจังหวัดห้ามพลาดกันเลยทีเดียวกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ นั่นเองค่ะสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook

0: ของข่าวจันทบุรีนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีการรับสมัครครูคอมพิวเตอร์วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจำนวนหนึ่งอัตราค่ะสามารถสมัครกันได้เลยนะคะจนถึงวันที่2มิถุนายน2569สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นเพศชายอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามารถสอนได้อย่างน้อย1ปีการศึกษาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ0917377591 0917377591หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีนั่นเองค่ะไปปิดท้ายเรื่องราวข่าวสารที่เทศบาลเมืองท่าช้างขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการควบคุมสุนัขและแมวจรจัดค่ะเขาจะมีการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึง8มิถุนายนนี้นะคะขอให้เจ้าของสัตว์มีการจับกักขังสัตว์เลี้ยงไว้ในเคหสถานไม่ให้ออกมาในพื้นที่สาธารณะในวันเวลาดังกล่าวค่ะหากว่าใครนะคะไปพบเห็นว่าน้องหมาน้องแมวไม่มีเจ้าของในเขตของเทศบาลเมืองท่าช้างแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะที่หมายเลข0394714481นั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ปังปอนส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่เอกดูแลคุณผู้ฟังต่อค่ะพี่เอกจัญญาวัฒน์รออยู่แล้วช่วงนี้ปังปอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวชาวจันทร์12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

หลังจากที่ติดตามข่าวคราวจากน้องปังปอนกันสักครู่นะครับผมก็ยังมีข่าวคราวที่ส่งเข้าสู่รายการกับเรากับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์กับช่วงนี้ผมจัญญวัฒน์พลพินิจนะครับผมก็ยังมีข่าวที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราไม่ว่าจะเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ครับประจำเดือนมิถุนายน2569รับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาแล้วก็ปิดรับลงทะเบียนเวลา12นาฬิกาวันพุธที่3มิถุนายนครับวันพุธที่3มิถุนายนโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเจริญพระชนพรรษา48พรรษาวันที่12ถึง14มิถุนายน2569ครับวันผู้บริจาคโลหิตโลก World Blood Donor Day 2026ก็นะ1นะครับจุดที่สามารถที่บริจาคโลหิตกันได้นะครับ1ศูนย์บริจาคโลหิตชั้น1อาคารประชาธิปกศักดิเดชเปิดรับสมัครลงทะเบียนนะฮะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 19:30 น.นะครับจุดที่2ครับศูนย์รับบริจาคโลหิตสาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีชั้น2เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 18:30 น.นะครับวันศุกร์ที่5มิถุนายน2519ครับก็จะเปิดรับบริจาคโลหิตนะห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรีนะครับแล้วก็วันอังคารที่18มิถุนายน2519ครับณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2519นะครับณหอประชุมที่ว่าการอำเภอนายายอามอำเภอนายายอามครับวันอังคารที่23มิถุนายน2519

ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอสอยดาววันพฤหัสบดีที่26มิถุนายน2569ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอมะขามนะครับก็เป็นข่าวคราวถึงการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะครับของเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีของเราแล้วก็โรงพยาบาลพระปกเกล้านะครับเพื่อที่จะนะฮะเคลื่อนที่ไปรับบริจาคโลหิตอย่างสถานที่ต่างๆก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้หลายๆท่านได้รับทราบกันถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถที่จะไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์039-319-616 039-319-616 นะครับนั่นก็เป็นข่าวแรกที่นำเรียนให้ทราบในช่วงเวลาตรงนี้กันนะครับยังมีข่าวที่ส่งเข้าสู่รายการกับเรานะครับทางด้านของนายธีรฤทธิ์ธนอุดมนานครับนายกเทศมนตรีเมืองขลุงขอประชาสัมพันธ์ไปยังชาวเทศบาลเมืองขลุงและก็ประชาชนทั่วไปนะครับโดยเป็นการขอแจ้งข้อมูลข่าวสารนะที่ได้รับการประสานจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีดังนี้นะครับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีครับเปิดรับสมัครนะขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการปีการศึกษา2569นะครับตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมถึง18มิถุนายน2569นะครับเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการนะทุกประเภทที่มีฐานะยากจนขาดแคลนโอกาสนะให้ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาโดยตรงนะตามความจำเป็นเฉพาะบุคคลโดยมีช่องทางการรับสมัครก็คือ 1 ครับขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่เลขที่58/22หมู่7ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็2ครับโดยการดาวน์โหลดแบบขอรับทุนการศึกษาตามลิงก์นะครับ surl.li/qmnjhs นะครับหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมเนี่ยที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรีหมายเลขโทรศัพท์ครับ039-480-270ครับ039-480-270ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆในการให้โอกาสแล้วก็ช่วยเหลือสำหรับน้องๆกันนะครับผมก็เป็นข่าวๆที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราในช่วงเวลาตรงนี้นอกจากนั้นยังมีข่าวจากทางด้านของททครับโดยเฉพาะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงหน้าผลไม้ก็มีโครงการดีๆนะฮะโดยเฉพาะหลายๆท่านน่าจะได้ยินกันบ่อยอร่อยฟินเที่ยวกินผลไม้เมืองจันทนะฮะผลไม้ออกเยอะฮะทุเรียนมังคุดเงาะเริ่มทยอยออกกันอย่างต่อเนื่องทางททสำนักงานจันทบุรีก็ร่วมกับพันธมิตรนะฮะร่วมกับพันธมิตรครับชวนนะทุกท่านครับมาอร่อยฟินเที่ยวกินผลไม้เมืองจันทน์เพียงมาเที่ยวนะที่จันทบุรีมาเที่ยวสวนผลไม้ที่เข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง15กรกฎาคม2569นะครับก็รับไปเลยคูปองส่วนลดนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลายๆท่านที่ซื้อผลไม้ซื้อของฝากแล้วก็จะไปเที่ยวคาเฟ่ในสวนที่เข้าร่วมโครงการก็รับทันทีนะครับซึ่งนะฮะก็ต้องบอกว่าฟินที่1ครับซื้อผลไม้ครบ500บาททททลดให้อีก100บาทนะฟินที่2ครับซื้อผลไม้ครบนะ 1,000 บาทนะแม้วันนี้ลดเพิ่มให้อีก100บาททันทีนะครับเอาไปว่ายังไงในตอนนี้รายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะแล้วก็ดูรายละเอียดที่หน้าเพจททสำนักงานจันทบุรีนะครับหรือว่าสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์039-480-220นะครับ039-480-220ก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่เป็นการเปิดสวนผลไม้เปิดบ้านจันทบุรีของเรานะฮะให้หลายๆคนเนี่ยได้มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้มาชิมได้มากินนะฮะที่จันทบุรีนะครับอย่าลืมก็แล้วกันเพราะว่า

ต้องบอกว่าในตอนนี้โอ้โหผลไม้นี่โอ้ทุเรียนออกเยอะมากเงาะมังคุดเริ่มทยอยออกกันแล้วนะครับก็เชิญชวนแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเนี่ยมาเที่ยวที่จันทบุรีของเรานะครับยังมีข่าวคราวที่ส่งเข้าสู่รายการกับเรานะครับก็จากเทศบาลเมืองท่าใหม่เปิดรับลงทะเบียนร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับเทศบาลเมืองท่าใหม่ครับขอเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าและก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งร้านค้าใหม่แล้วก็ร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วมาลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนกำหนดการและสถานที่รับลงทะเบียนนะครับในระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569นะครับวันเวลาเฉพาะนะวันเวลาราชการนะครับ8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะสถานที่ก็คือณห้องทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองท่าใหม่นะครับนะรายละเอียดแล้วก็คุณสมบัติสำหรับผู้ที่สมัครนะครับสำหรับกลุ่มร้านค้าใหม่นะก็ต้องได้รับการนะลงพื้นที่ยืนยันประกอบกิจการนะจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้สมัครต้องมีคุณสมบัตินะที่เข้าข่ายในข้อ1ข้อใดนะที่จะนำเรียนให้ทราบไม่ว่าจะเป็นร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มนะสินค้าทั่วไปก็ต้องจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดานะร้านค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับผู้ประกอบการรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารนะที่ไม่มีกฎหมายกำหนดที่ให้ต้องขออนุญาตนะจากทางด้านของกรมการขนส่งทางบกอย่างเช่นรถ3ล้อทีเป็นต้นนะฮะต้องจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดานะครับเอกสารต่างๆเตรียมให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นสำเนานะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับนะสำเนาก็รับรองให้ถูกต้องนะครับภาพถ่ายร้านค้าที่แสดงให้เห็นว่ากำลังประกอบกิจการอยู่จริงในปัจจุบันนะครับเอาเป็นว่ายังไงรายละเอียดต่างๆก็มีค่อนข้างจะเยอะลองนะสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับของสำนักปลัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ครับหมายเลขโทรศัพท์039431502 039431502ต่อ122นะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับคราวที่ดีที่บอกกล่าวในช่วงเวลาตรงนี้กันนะครับผมนอกจากนั้นเอาเป็นว่ายังไงในช่วงท้ายเวลาที่เหลือเนี่ยนะเมื่อวานผมเองในนามของอสมทจันทบุรี 95.25 ก็มีโอกาสได้ไปร่วมทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมนะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงในโอกาสครบรอบ22ปีของลูกทุ่งมหานครนะ FM 95ครับเดินทางมาทำกิจกรรมนะมอบสิ่งของแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันรวมไปถึงบรรยากาศที่มอบรอยยิ้มความสุขสนุกสนานแล้วความประทับใจให้กับน้องๆต้องบอกเลยว่าสนุกสนานกันตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีมินิคอนเสิร์ตจากนะศิลปินจิตอาสาทั้งโจโจโดมิแนนหรือว่าจะเป็นปีเตอร์45นะครับพี่จอยบียอนนะนอกจากนั้นก็ยังมีน้องท็อปนะท็อปพสุภัทด้วยนะฮะโอ้โหหล่อมากขวัญใจเด็กๆแล้วก็ลำดาชาวบ้านทุกๆคนที่มาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็ยังมีน้องพิมพ์ดามหานครนะครับผมรวมไปถึงบรรยากาศของการมอบสิ่งของต่างๆนานาเนี่ยจากหลายๆท่านทั้งในพื้นที่ของจันทบุรีแล้วก็จากนะส่วนกลางด้วยนะครับเดินทางมากันเยอะเลยทีเดียวนำโดยทางด้านของผอ.วสุเลิศจันยานะครับผมก็ต้องขอบคุณทางด้านของทางโรงเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีท่านผอ.พัฒนานะครับพร้อมคณะอาจารย์แล้วก็เป็นภาพบรรยากาศของกิจกรรมดีๆที่มอบความสุขรอยยิ้มสร้างความประทับใจให้กับลำดาน้องๆหนูๆและกิจกรรมที่ทำให้หลายคนมีแต่ความสุขนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือเรื่องของสิ่งของต่างๆนานานี่โอ้โหขนมนมเนยไอศกรีมผลไม้ลากไม้โอ้ต้องบอกเลยว่าเยอะแยะมากมายก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงนี้กินกันจนอิ่มแปรเลยทีเดียวนะครับภาพบรรยากาศแห่งความสุขกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับอสมทกรุงเทพนะ FM 95 LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับร่วมกับอสมทจันทบุรี FM 95.25 ก็จับมือกันร่วมกันทำกิจกรรมดีๆตรงนี้เพื่อสังคมนะครับผมโอกาสต่อไปจะเป็นที่ไหนก็คงจะต้องนะติดตามกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุยข่าว

0: ้าจันทร์ฮิช่วงนี้ผมจันทิวัฒน์พลพินิจนะครับแล้วก็น้องปังปอนลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันทร์คุยข่าวชาวจันทร์12:30 น.ถึง13:00 น.ที่นี่ MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันแรกไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตลาดห้วยขวางประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายช่วงวันหยุดบรรยากาศวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดห้วยขวางพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทั้งที่ออกมาจับจ่ายเป็นปกติอยู่แล้วในช่วงวันหยุดและที่ตั้งใจออกมาเพื่อใช้สิทธิ์ในโครงการเพื่อต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิ์เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอย่างไรก็ตามพบว่าผู้สูงอายุบางรายยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เพราะยังไม่ได้มีการเติมเงินในส่วนของตัวเองโดยบอกว่าเติมเงินไม่เป็นต้องรอให้บุตรหลานเป็นผู้เติมให้นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนสอบถามกับร้านค้าถึงความแตกต่างระหว่างโครงการคนละครึ่งและไทยช่วยไทยพลัสแต่อย่างไรก็ตามทั้งร้านค้าและประชาชนต่างพูดตรงกันว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยลดภาระในส่วนของผู้ซื้อด้วยรัฐบาลยืนยันไม่มีการเปิดด่านคลองลึกอรัญญประเทศแต่อย่างใดขออย่าเชื่อข่าวปลอมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้มีการปั่นข่าวในโลกโซเชียลว่าจะมีการเปิดด่านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระ

แก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือพร้อมชี้ว่าสิ่งที่เผยแพร่อยู่เป็นข่าวปลอมในขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านแต่อย่างใดรัฐบาลหนุน Bangkok Pride Festival 2026ยิ่งใหญ่ระดับโลกร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก

0: กับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมการจัดงานในปีนี้ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด Peace, People and Play โดย Peace สื่อถึงสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน People สะท้อนการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมและ Play คือความภาคภูมิใจในตัวเองและความหลากหลายที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศคราวนี้ความสำเร็จของ Bangkok Pride Festival 2026ยังเป็นบุตรหมายสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการประกาศศักยภาพของประเทศไทยต่อสายตาชาวโลกตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะประเทศที่เปิดกว้างต่อความหลากหลายเคารพสิทธิเสรีภาพและพร้อมต้อนรับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมกรมการจัดหางานตรวจเข้มโรงเรียนนานาชาติย่านสุขุมวิทย้ำครูต่างชาติต้องมีใบอนุญาตทำงานและทำงานตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีครูต่างชาติมาสอนโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานบูรณาการร่วมกับกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสถานีตำรวจนครบาลคลองตันลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการใช้ชาวต่างชาติมาเป็นอาจารย์สอนวิชาต่างๆจำนวนมากซึ่งหลังจากตรวจสอบเอกสารรายบุคคลแล้วพบคนต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์และเมียนมากระทำความผิด6คนแบ่งเป็นทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1คนและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้5คนรวมทั้งพบนายจ้างกระทำผิดจำนวน1รายตามพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคลองตันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกาย
5: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวัน ถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น

0: เริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เข็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
4: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: อยู่ด้วยกันในช่วงของ MCOT เตือนภัยแบบนี้รู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อ Deepfake ก็คือเทคโนโลยีที่มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาสร้างตัวปลอมให้ดูเหมือนเป็นตัวจริงจนคุณเนี่ยแยกไม่ออกกันเลยทีเดียวนะคะรูปแบบที่มิจฉาชีพเขาชอบใช้อยู่ในตอนนี้ก็คือการปลอมใบหน้าการปลอมเสียงการปลอมขยับปากวิธีการในการสังเกตว่าคนที่โทรหาเราเป็นตัวปลอมหรือเปล่าตามันไม่ค่อยกระพริบหรอกคุณผู้ฟังคะชอบเบลอหน้าเอาไว้เสียงก็จะมีความเพี้ยนแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดคิดว่านั่นคือลูกหลานตัวจริงให้โอนเงินหรือทำตามขั้นตอนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยสำหรับเทคโนโลยีที่ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปก้าวหน้าขนาดนี้ก็ต้องเตือนกันนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือญาติพี่น้องควรจะมีการบอกแล้วก็มีการเตือนกันด้วยให้ความรู้ในเรื่องของ AI เพิ่มมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองค่ะ
1: อยู่เรียนน้องแมวดีไหม

0: ือนภัย Mcot เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Mcot จัน 95.25 กับปังปอนสจิรัต
0: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

ขณะที่เวลา 14:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองชาวเชียงใหม่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักหวังช่วยกระตุ้นยอดขายทำเศรษฐกิจดีขึ้นบรรยากาศที่ตลาดในย่านตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้สำเร็จแล้วต่างออกมาใช้สิทธิ์ในวันแรกกันอย่างคึกคักโดยต่างโอนเงินเข้าระบบเพื่อเตรียมสแกนจ่ายอย่างชาวสันทรายบอกว่าต้องการมาซื้อของจำเป็นอย่างเนื้อหมูเพื่อนำไปทำอาหารทานซึ่งโครงการนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากโดยเฉพาะร้านขายของสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐที่ประชาชนต่างถือบัตรสวัสดิการของรัฐมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากหลังที่รัฐโอนเงินเข้าบัญชีจาก300 บาทเพิ่มให้อีก700 บาทเป็น 1,000 บาทในวันนี้บอกว่าทันทีที่เงินเข้าก็รีบมาซื้อของที่จำเป็นเข้าบ้านและอยากให้รัฐบาลมีโครงการดีๆแบบนี้อีกเพื่อเป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกว่าเตรียมพร้อมไว้เป็นอย่างดีทั้งลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถุงเงินและทำป้ายเชิญชวนแม้ผู้คนยังอยู่ระหว่างทยอยออกมาใช้สิทธิ์ก็ตามนอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยากเข้าร่วมโครงการแต่ติดปัญหาเรื่องการลงทะเบียนที่บอกว่ามีความยุ่งยากบวกกับมีอายุมากแล้วใช้เทคโนโลยีไม่ค่อยเก่งแต่ถ้ายังลงทะเบียนได้อีกก็จะพยายามลงให้ได้เพราะเชื่อว่าจะกระตุ้นการขายที่เงียบเหงาช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่นวันแรกไทยช่วยไทยพลัสคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าทีมข่าวสำนักข่าวไทยสำรวจบริเวณตลาดอาหารเช้าตอง8อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนที่เข้าร่วมโครงการต่างเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยนางสาวสุมาพรสอนประธานชาวจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่ารีบมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันแรกโดยซื้อข้าวซอยที่ปกติมีราคา120 บาทแต่จ่ายเพียง40 บาททำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างมากพร้อมมองว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระประชา

ชนได้เป็นอย่างดีด้านนพก้าวชูวัฒนกิจเจ้าของร้านข้าวซอยตอง8กล่าวว่าโครงการช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นส่งผลดีต่อผู้ประกอบการโดยช่วงเช้าวันแรกของโครงการร้านมียอดสั่งซื้อผ่านสิทธิ์แล้วหลายรายการ

0: รู้จักมากขึ้นแม้ในช่วงแรกจะต้องเรียนรู้ระบบการใช้งานแต่เมื่อเริ่มคุ้นเคยก็สามารถดำเนินการได้สะดวกพร้อมมองว่าโครงการช่วยเพิ่มการมองเห็นร้านค้าเนื่องจากมีการแสดงข้อมูลร้านบนแอปพลิเคชันทำให้ลูกค้าเข้าถึงร้านได้ง่ายขึ้นสหรัฐและอิหร่านเปิดโจมตีทางอากาศระลอกใหม่เมื่อวานที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเพื่อป้องกันตนเองต่อสถานีเรดาร์และศูนย์ควบคุมโดรนในเมืองโกรุกและบนเกาะเกสของอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ต่อการกระทำอันก้าวร้าวจากทางการอิหร่านซึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซสคอมระบุว่าอิหร่านได้ยิงทำลายโดรน MQ-1 ของสหรัฐขณะปฏิบัติการเหนือหน้าน้ำสากลและว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้ตอบโต้ด้วยการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนโจมตีของอิหร่านอีก2ลำขณะที่อิหร่านแถลงได้โจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐที่ใช้เป็นฐานโจมตีหอสื่อสารของอิหร่านบนเกาะซีรีในอ่าวเปอร์เชียแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดเหตุโจมตีตอบโต้กันระลอกใหม่มีขึ้นขณะที่ทั้ง2ฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกันได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
9: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
10: โทร025135251
11: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
12: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
11: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
12: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
14: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
15: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกัน ผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำ

0: มันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

14 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับผมมิสเตอร์เอกดีเจธัญวัฒน์พลพินิจรายงานตัวเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้ยาวๆ3ชั่วโมงในช่วงพักบ่ายนะของวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจของใครหลายคนของหลายๆท่านครับแล้วก็หลายๆคนก็ยังทำงานกันต่อนะครับเพราะว่าอาชีพหน้าที่การงานของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวันนี้วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะครับก็ทำให้หลายๆคนได้หยุดต่อเนื่องยาวกัน3วันอาจจะพักผ่อนอยู่กับบ้านหรือว่าอยู่ในสวนหรือว่าอาจจะแพลนเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ทักนะพักผ่อนหย่อนใจนะสถานที่ต่างๆแต่ช่วงนี้ก็คงจะต้องเฝ้าระวังกันหน่อยก็แล้วกันไปเที่ยวที่ไหนเห็นปริมาณรถราแล้วก็หลายๆคนได้หยุดเนี่ยก็รถเยอะมาก

0: ก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้ผมเอกจันยวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับกับบรรยากาศของเพลงเพราะๆช่องทางของการสื่อสารแล้วก็ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการก็ยังเหมือนเดิมที่0394714444นะครับ0394714444ไปกันต่อที่เพลงนี้นะฮะไปกันต่อที่เพลงนี้ครับมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้ครับ
1: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: ผ่านไปกับเพลงที่เลือกมาฝากกันนะครับก็มอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายทุกบรรยากาศแฟนรายการที่ติดตามกับเราทางอสมทจันทบุรี FM 95.25 นะครับวันหยุดพักผ่อนเย็นใจก็อยากจะให้เป็นบรรยากาศในการพักผ่อนหรือว่าการทำงานก็เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังและขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่เปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันทั้งทางคลื่น 95.25 แล้วก็ติดตามรับฟังทางออนไลน์นะครับที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect อยู่ที่ไหนก็ติดตามกันได้เป็นเพื่อนกันนะครับและมีเพลงไหนที่อยากจะส่งเพลงเข้าสู่รายการก็ยินดีกับบรรยากาศของวันหยุดหลายคนก็ได้หยุดหลายคนก็ยังทำงานกันปกติเราทีมงานอสมทจันทบุรีก็ยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นภาคกลางวันนะก็จะเป็นรายการจากนะจันทบุรีของเราภาคเช้าน้องปังปอนสายน้องอ้อมนะเที่ยงก็ติดตามข่าวคราวนะทั้งจากส่วนกลางแล้วก็นะท้องถิ่นจันทบุรีของเราบ่ายโมงนะน้องปังปอนแล้วบ่ายสองโมงเป็นต้นไปผมก็รับช่วงต่ออยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆนะครับผม3ชั่วโมงต่อเนื่องไปต่อที่เพลงนี้มอบเป็นกำลังใจเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงครึ่งหลังครับ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์ดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
2: หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมมากเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังคะใครที่โดนยุงกัดอาจจะเป็นโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียแล้วแบบนี้ลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่ของเราเวลาโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคแบบนี้ได้เลยนะคะรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเสียเวลาด้วยค่ะแล้วจะดีกว่าไหมคุณผู้ฟังถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดนะคะเครื่องดักยุงและแมลงมานำเสนอให้คุณค่ะที่สำคัญจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักด้วยนะคะสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะแค่เสียบแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้ยุงเนี่ยลอยเข้ามาแล้วโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้อีกนะคะตัวตะแกรงของเขาเนี่ยเป็นแบบ2ชั้นค่ะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านแน่นอนนะคะ

0: 1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกได้ว่าตั้งอยู่กลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในตอนนี้บอกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เฉพาะเครื่องนี้เท่านั้นนะคะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณโทรมาเป็น100สายแรกรับเพิ่มไปเลยหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,370 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายมากถึงขนาดนั้นนะคะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทถูกต้องแล้วค่ะ990บาทเท่านั้นโทรมาด่วนเลยนะคะ02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีเลยค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะโทรมาด่วนเลยเบอร์นี้ค่ะ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะ
1: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok เอ็มขอดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรานะครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการ M Conjan 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกดีเจจัญญวัฒน์พลพินิจเพื่อนๆคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้กับเพลงที่เลือกมาฝากกันแล้วก็คุณผู้ฟังยังสามารถที่จะช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการกันได้เหมือนเดิมที่039-471-444นะครับผมเมื่อวานก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจและเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยวันวิสาขบูชาหลายๆคนก็ไปทำบุญตักบาตรกันที่วัดนะในขณะเดียวกันผมเองก็มีโอกาสได้ไปร่วมทำสิ่งดีๆกิจกรรมดีๆกับทางด้านของลูกทุ่งมหานครนะในนามของอสมทจันทบุรีนะครับก็เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมกับลูกทุ่งมหานครที่เดินทางจากกรุงเทพนะมามอบสิ่งของมาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับลำดาน้องๆหนูๆแล้วก็มีกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตโอ้โหต้องบอกว่าสนุกสนานกันนะแล้วก็ทุกคนนี่เห็นภาพบรรยากาศมันเป็นภาพแห่งความประทับใจภาพแห่งความสุขที่เราได้ให้ได้มอบความสุขได้สร้างกิจกรรมดีๆแล้วก็ช่วยเหลือทางโรงเรียนเพราะว่าเราไปทำกิจกรรมนะกันที่โรงเรียนบ้านคลองกับพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับผม FM 95ลูกทุ่งมหานครก็นำทีมโดยทางด้านของพอ.อวสุเลิศจันดานะฮะมีน้องหมีคณัชชัยน้องพิมดามหานครแล้วก็มีดีเจนักร้องอีกหลายท่านนะครับโดยเฉพาะนักร้องจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นพี่โจโจ้โดมิเนนนะพี่ปีเตอร์ฟอร์ติฟายนะแล้วก็พี่จอยบิยอนแล้วก็ยังมีศิลปินที่หน้าตาหล่อมากน้องท็อปพัชพัฒน์นะน้องท็อปมานี่เด็กๆวัยรุ่นหรือว่าจะเป็นธรรมดาคุณแม่ของเด็กๆทั้งหลายนี่กรี๊ดกราดนะเป็นวันหยุดแต่ทุกคนไม่หยุดครับมาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันธรรมดาคุณครูนี่โอ้โหมองน้องท็อปนะตาเป็นมันเลยทีเดียวเพราะว่าหล่อมากนะไม่เชื่อไปดูนะที่หน้า Facebook หน้าเพจอสมทจันทบุรีครับผมลงภาพเอาไว้อยู่เหมือนกันก็ภาพเป็นภาพบรรยากาศแห่งความสุขสนุกสนานแล้วกิจกรรมดีๆและขอบคุณทุกภาคส่วนด้วยนะครับขอบคุณทางด้านของลูกทุ่งมหานครที่นะเดินทางมาทำกิจกรรมดีๆร่วมกับอสมทจันทบุรีนะในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีนะครับนั่นก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เป็นภาพแห่งความประทับใจที่เกิดขึ้นในโอกาสครบรอบ22ปีของลูกทุ่งมหานครต่อไปจะเป็นที่ไหนมีกิจกรรมอะไรก็ติดตามทางอสมทจันทบุรีกันนะครับไปกันต่อที่เพลงนี้มอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายนะครับ
1: M คอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ผ่านไปกับเพลงที่เรียกว่าฝากกันแล้วก็มาเป็นกำลังใจสำหรับทุกบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้นะครับขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันกับวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจของคุณผู้ฟังหลายท่านในขณะเดียวกันหลายท่านเนี่ยคือก็ทำงานธุรกิจส่วนตัวทำสวนผลไม้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้หยุดนะฮะมีแต่เร่งครับในช่วงนี้ผลไม้กำลังออกแต่บางส่วนก็เริ่มหมดละนะโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยกำลังทะลักออกมาแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะนะปีนี้ลำสำร่ำรวยเป็นที่เรียบร้อยแต่สำหรับบางคนก็อาจจะประสบปัญหาบ้างก็เป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจเพราะว่าเจอเรื่องของวิกฤตหลายๆอย่างหลายๆส่วนเหมือนกันหลายส่วนก็ประสบปัญหาหลายล้มนะก็ได้กำไรเยอะนะฮะหลายล้มก็มีปัญหาต่างๆนะที่เป็นข่าวเป็นคราวกันไปเราก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกๆคนกันละกันหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะได้ทำเนี่ยไม่ได้ทำสวนเนี่ยทำธุรกิจทางด้านของด้านการท่องเที่ยวนะครับที่พักโรงแรมนะฮะคาเฟ่ต่างๆก็อาจจะนะยิ่งเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดเนี่ยก็คงต้องต้อนรับรองรับธรรมดานะท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่จันทบุรีของเราก็เป็นกำลังใจกันก็แล้วกันนะครับสำหรับทุกบริการทุกอาชีพครับนะแล้วก็นะเวลาทำแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าช่วงหน้าผลไม้ช่วงนี้เขามีเทศกาลเปิดสวนผลไม้นะก็ทรทเนี่ยก็มีข่าวคราวก็บอกกันไปแล้วในช่วงเที่ยงครึ่งนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวนะสวนผลไม้ในจันทบุรีในช่วงนี้ทท.เขามีคูปองส่วนลดให้นะครับผมนะ16สวนที่มีการแถลงข่าวเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นนะความร่วมมือของทท.แล้วก็นะพันธมิตรสวนผลไม้ในพื้นที่จันทบุรีของเราที่อยากจะเปิดสวนให้หลายคนได้มาชิมมาสัมผัสมาอิ่มอร่อยกันนะฮะมาเที่ยวทะเลแล้วก็มาชิมผลไม้ที่เมืองจันทร์กันนะฮะรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยไปดูที่หน้าเพจทท.สำนักงานจันทบุรีได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะคูปองส่วนลดหรือว่าจะเป็นนะส่วนผลไม้ที่เข้าร่วมโครงการกันด้วยนะครับเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังต่อในชั่วโมงที่2นะครับกับผมจันยวัฒน์ผลพินิจครับ

ขณะที่เวลา 15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีชวนคนไทยใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60-40นะครับตลาดบางลำพูขอนแก่นคึกคักร้านค้าติดป้ายไทยช่วยไทยพลัส60-40ยอดขายพุ่งประชาชนแห่ใช้สิทธิ์บรรยากาศที่ตลาดสดบางลำพูอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักร้านค้าหลายแห่งเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าร้านดึงประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยตั้งแต่เปิดตลาดส่งผลยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งเลือกซื้อสินค้าและอาหารด้านนางสุกัญญาศิลาอาจเจ้าของร้านอาหารทะเลเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีลูกค้าเข้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากเนื่องจากร้านเข้าร่วมโครงการของภาครัฐมาโดยตลอดทำให้ลูกค้าประจำทราบข่าวและเดินทางมารอซื้อสินค้าส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงปกติพร้อมมองว่าเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนเป็นอย่างดีด้านนางยุพาพรกายราชประชาชนชาวขอนแก่นให้ข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จริงโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพค้าขายอย่างตนที่ต้องซื้อวัตถุดิบเป็นประจำทำให้ลดต้นทุนได้มากจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องขณะที่นายสมหวังภูคหาดพ่อค้าเสื้อผ้าแฟชั่นให้ข้อมูลว่าช่วงเช้าสามารถขายสินค้าได้แล้วหลายรายการจากลูกค้าที่ใช้สิทธิโครงการถือเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีช่วยให้ประชาชนกล้าออกมาจับจ่ายมากขึ้นแม้ในช่วงแรกจะมีลูกค้าบางส่วนสับสนเรื่องสัดส่วนการจ่าย 60-40 แต่เมื่อได้รับคำอธิบายก็เข้าใจและตัดสินใจซื้อสินค้าตามปกติด่านชายแดนไทยกัมพูชายังไม่เปิด 100%นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณด่านคลองลึกอรัญประเทศไม่มีเปิดด่านให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนตามที่มีกระแสข่าวโดยย้ำว่าเป็นเฟคนิวขอประชาชนอย่าเชื่อข่าวปลอมขณะที่พันตำรวจเอกรุ่งทองมนผู้กำกับการตม.สระแก้วยืนยันเช่นกันชายแดนทุกจุดในพื้นที่ยังปิด 100% ส่วนที่เห็นคนผ่านด่านในบางช่วงเวลาชี้แจงว่าทำตามมาตรการด้านมนุษยธรรมและกฎหมายที่การผลัก

0: ันบุคคลกลับประเทศดำเนินการตามกฎหมายเสร็จสิ้นการรับคนไทยที่เจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ใช่การเปิดด่านให้สัญจรตามปกติพร้อมย้ำนักเรียนที่เคยข้ามแดนมาเรียนหนังสือฝั่งไทยยังมาไม่ได้เช่นกันเพราะมาตรการปิดด่านยังมีผลบังคับใช้อยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณา

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
3: เบรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเบรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเบรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
4: โทร025135251
5: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
10: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
11: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
13: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

0: หลังจากที่สักครู่นะครับติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการเอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจครับชั่วโมงนี้ก็ยังอยู่เพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันหรือว่าคุณผู้ฟังจะช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการนะครับชั่วโมงนี้ก็จะเป็นลูกทุ่งหรือว่ากลิ่นไอเพื่อชีวิตนะจนถึงโน่นแหละ17นาฬิกาถ้ามีเพลงไหนฟังแล้วมีความสุขนะรู้สึกว่านะจะมอบพิเศษสำหรับใครก็ได้นะ นะก็ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการกันได้ที่039-471-444นะครับ039-471-444บรรยากาศบ่ายๆในช่วงของวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจของคุณผู้ฟังหลายท่านก่อนที่จะกลับไปลุยภารกิจหน้าที่การงานกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะลาจะได้หยุดยาวกันต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็ยังทำงานกันต่อนะครับก็เป็นกำลังใจกันกับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้หน้าผลไม้หน้าฤดูของการท่องเที่ยวเราก็กำลังก้าวเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับไปกันต่อที่เพลงนี้ครับมาเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายครับ
1: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรานะครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการ M Cotton 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับกับผมมิสเตอร์เอกดีเจธัญวัฒน์พลพินิจครับบรรยากาศในช่วงของวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจแบบนี้วันหยุดก็หลายๆคนก็ยังทำงานกันต่อนะหลายคนก็ได้หยุดครับบางคนก็ไปพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวอย่างสถานที่ต่างๆอาจจะเดินทางไปเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงบ้างหรือว่าหลายๆคนก็เดินทางเข้าสู่พื้นที่ของจันทบุรีของเรากันนะฮะเวลาพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็มีข่าวคราวของเหล่าบรรดามิจฉาชีพก็นะเห็นข่าวออกมาเยอะซึ่งนะมีการปลอมแปลงโปรไฟล์นะของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านพักพูลวิลล่าโรงแรมนะเพื่อที่เปิดรับจองแต่เวลามาแล้วเนี่ยอ้าวนะไม่มีชื่อในการจองฉะนั้นตรงนี้เช็คให้ดีนะเช็คให้ดีถ้าจะให้ดีในพื้นที่จันทบุรีของเราก็ควรที่จะวิดีโอคอลและในฐานะเราเจ้าบ้านนะฮะจันทบุรีเนี่ยก็ควรที่จะนะหาวิธีในการให้ความมั่นใจให้ความสบายใจให้ความปลอดภัยสำหรับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดที่เดินทางมาเที่ยวเนี่ยมาพักผ่อนหย่อนใจพอมาถึงปุ๊บก็ให้เป็นบรรยากาศความประทับใจที่เขาได้รับแต่จันทบุรีก็ต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีโอ้โหเหล่าบรรดากรุ๊ปทัวร์เข้าสู่พื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเวลามาจันนะไปตราต่อได้หรือว่าจะเที่ยวกินปูดูเหยี่ยวเที่ยวทะเลที่จันทบุรีแล้วก็เลือกซื้อเลือกหาผลไม้ก่อนเดินทางกลับกันจะมาจากอีสานมาจากภาคเหนือหรือว่าจะเป็นภาคกลางหลายจังหวัดนะก็ต้อนรับสู่จังหวัดจันทบุรีของเราก็แล้วกันนะครับผมฉะนั้นก็ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับเพื่อความประทับใจนะฮะของบรรดานักท่องเที่ยวทุกๆคนนะครับผมไปกันต่อที่เพลงนี้เดี๋ยวสักครู่นึงกลับมายุ่นเพื่อนคุณผู้ฟังต่อในช่วงครึ่งหลังนะครับ
1: M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: M คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทพร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร 081

0: 0817-0819-999-7817 M-Cot จันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: อยู่ด้วยกันในช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมาแนะนำกันด้วยกับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลต้าโพไซดอน90บาร์คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดามันไม่สะอาดนะคุณผู้ฟังแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แนะนำแบบนี้เลยค่ะกับอัลต้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันแรงจริงค่ะด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงได้ไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมคุณจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะคะและพิเศษสุดๆมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากอีกแล้วล่ะค่ะทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะด้วยนะคะตัวเครื่องออกแบบมาให้จับถนัดมือน้ำหนักก็เบาๆทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ค่ะที่สำคัญมีแบตเตอรี่ให้ถึง2ก้อนใช้งานก็ยาวนานด้วยนะคะไม่ต้องรอชาร์จมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติได้ดีด้วยค่ะมีกระบอกทำโฟมหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทมีแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าคุณโทรวันนี้รับเพิ่มไปเลยกับกระเป๋ามูลค่า890บาทรวมทั้งหมดนี้ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าดีต่อใจแบบนี้ด่วนเลยค่ะรีบโทรกันเลยนะคุณผู้ฟังค่ะโทรไปเบอร์นี้026660008ย้ำอีกครั้งค่ะ026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะกับอัลต้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวค่ะ
0: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

กับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆนะครับผมเพลงเพราะๆที่เลือกฝากกันแล้วก็เพลงที่คุณฟังช่วยผมเพิ่มเติมมาก็ทยอยส่งเพลงมาได้ที่0394714444แล้วอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connectแต่ต้องคลิกมาที่จันทบุรีของเรานะครับผมไม่งั้นไม่ได้ยินเสียงกันนะครับผมวันอยู่พักผ่อนเย็นใจก็ขอให้มีความสุขกันมากๆก็แล้วกันอยู่เป็นเพื่อนกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีนะครับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆกับผมมิสเตอร์เอครับผมดีเจจันยวัฒน์พลพินิจซึ่งวันหยุดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนดีฮะก็กะว่าจะหาเลาะแถวๆใกล้ๆเนี่ยเพราะเมื่อวานนี้ไปร่วมกิจกรรมกับทางด้านของลูกทุ่งมหานครก็ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจจริงๆนะฮะสำหรับการเดินทางมามอบกิจกรรมแล้วก็บริจาคนะฮะสีทาโรงเรียนด้วยสีทาโรงอาหารแล้วก็เห็นภาพว่านะมีคุณหมออวยชัยคุณหมออวยชัยนะที่มาทำกิจกรรมร่วมกันท่านก็บอกว่าเห็นนะโรงเรียนยังขาดอีกหลายอย่างนะถ้าขาดอะไรท่านก็จะนะฮะเพิ่มเติมให้ก็เป็นนายแพทย์ท่านหนึ่งที่นะดูแลเป็นแพทย์ประจำตัวนะฮะของผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเลยทีเดียวท่านเองนะฮะบอกว่าเอาโรงเรียนไม่มีสีเหรอขาดสีท่านเองส่วนตัวในควักนะช่วย 10,000 บาทนะแล้วก็วันเด็กนะท่านบอกว่าเดี๋ยวไงจะจัดกิจกรรมแจกนะรถจักรยานสัก40คันนะสำหรับเด็กๆด้วยว่าอย่างนั้นท่านเองจากกรุงเทพนะฮะบ้านพักของท่านคลินิกของท่านก็อยู่ที่ห้วยขวางเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่จันทบุรีของเราด้วยตัวท่านเองแล้วก็นะมาชิมทุเรียนนะแล้วท่านบอกว่าอยากชิมหมูชมวงนะท่านพอพัฒนาก็นะจัดการให้โอ้โหแล้วก็ยังนะบอกว่าเดี๋ยวหาซื้อของฝากที่จันทบุรีกลับไปฝากชาวกรุงเทพกันก็เป็นภาพบรรยากาศของความประทับใจครับแล้วก็เห็นความสุขของน้องๆได้สนุกสนานกับธรรมดาพี่ๆนะศิลปินจิตอาสาพีเตอร์45นะฮะนะจอยบิยอนนะหรือว่าจะเป็นโจโจ้เดอมิแนนบรรยากาศเวลาโชว์เวลาแสดงนี่สนุกสนานแล้วก็โหทุกคนเต็มที่มากแล้วก็สร้างความสุขให้กับธรรมดาน้องๆน้องท็อปพสุพัฒน์อย่างเงี้ยนะฮะน้องพิมดามหานครเจ้าของเพลงรักแท้หรือแค่คอนเทนต์โอ้โหต้องบอกเลยว่าเธอยังมีเพลงเด็ดๆอีกหลายๆเพลงจนทำให้ธรรมดาน้องๆนี่คือรุมเธอนะฮะเหมือนกับอะไรดีคือเด็กๆเนี่ยไม่ทิ้งห่างเลยก็เป็นภาพบรรยากาศของความประทับใจนะครับผมนะที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะกิจกรรมดีๆในโอกาสครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครก็ร่วมกับอสมทจันทบุรีนะครับจัดกิจกรรมดีๆการมอบความสุขรอยยิ้มและความประทับใจแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันและแจกสิ่งของให้กับน้องๆกันคิวต่อไปเป็นที่ไหนก็ติดตามกันนะครับทีนี้ตอนนี้ไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรากับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆนะครับผมอสมทจันทบุรีเอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับเพลงที่เลือกฝากกันนะครับผมแล้วก็มีเพลงไหนที่คุณผู้ฟังอยากช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการก็ช่วยผมเลือกมาได้ที่039-471-444วันหยุดพักผ่อนเย็นใจของคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ขอให้เป็นวันแห่งความสุขบางท่านก็อาจารย์นะวันหยุดแต่ก็ยังทำงานเหมือนเดิมบางท่านวันหยุดนะฮะก็ได้หยุดเลยบางท่านวันหยุดก็ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันจันทบุรีของเราสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะฮะไปผ่อนคลายไม่ว่าจะเที่ยวคาเฟ่ในสวนวัดวาอารามอย่างช่วงนี้นะก็ถือได้ว่ามีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเนี่ยก็นะหลายๆคนอาจจะเข้าวัดทำบุญกันแล้วก็ถือโอกาสทำบุญ9วัดบ้างไปยังสถานที่สำคัญสำคัญวัดวาอารามของจันทบุรีของเรามีหลายวัดแล้วก็วัดดังๆวัดสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็หลายคนก็ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าทำบุญตักบาตรช่วงเย็นก็เข้าวัดเวียนเทียนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากันนะครับผมรวมไปถึงการพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวยังสถานที่ธรรมชาติภูเขาน้ำตกทะเลผลไม้ต่างๆนานาจันทบุรีนี่ครบเลยทีเดียวนะครับผมก็คอยเป็นวันหยุดที่มีความสุขกันมากๆก็แล้วกันผมให้ฟังเพลงในช่วงท้ายแล้วก็ไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังต่อในชั่วโมงหน้าอีก1ชั่วโมงนะครับ
1: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: ี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋า
1: ขณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเผาศพไรเดอร์เหยื่อผอ.ปปช.จับตาเพื่อนไรเดอร์เตรียมขอโทษหลังชกหน้ามาก่อนที่ศาลา3วัดทุ่งครุกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพนายสอนนรินทร์อายุ43ปีไรเดอร์ที่ถูกนายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ขับรถชนเสียชีวิตช่วงกลางดึกของวันที่28พฤษภาคมในพื้นที่สภ.บางเสเบืองโดยวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตได้เคลื่อนศพรอบเมน3รอบตามความเชื่อทางศาสนาพร้อมบรรเลงปีพาทย์ท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าซึ่งตามกำหนดญาติจะทำพิธีชาปนกิจในเวลา 17:00 น.อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่าก่อนพิธีชาปนกิจนายจรงจะเดินทางมาร่วมพิธีเช่นเดียวกันกับนายธนัทอายุ25ปีไรเดอร์ที่ไปชกหน้านายจรงจะมาร่วมพิธีเช่นเดียวกันซึ่งนายธนัทต้องการที่จะเข้ามาขอโทษนายจรงด้วยโออาร์เปิดตลาดเติมสุขใช้ PTT Station สร้างรายได้ชุมชนสอดรับไทยช่วยไทยพลัสนายเอกนัทพร้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดเติมสุขครั้งที่1ประจำปี2569ณสถานีบริการ PTT Station บริษัทคีรีทองคำจำกัดตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้มาเปิดกิจกรรมในวันแรกที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักตลาดเติมสุขเป็นแนวคิดที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและสะท้อนบทบาทของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ไม่ดำเนินธุรกิจเพื่อผลกำไรเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนชุมชนและประเทศชาติควบคู่กันไปโดยเฉพาะการใช้ศักยภาพของสถานีบริการน้ำมันเป็นพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้านหม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR กล่าวว่าตลาดเติมสุขเป็นหนึ่งในโครงการที่ OR ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นเกษตรกรและเศรษฐกิจชุมชนผ่านการเปิดพื้นที่ภายในสถานีบริการ PTT Station ให้ผู้ค้ารายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรและสินค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วยลดภาระต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มใช้สิทธิ์วันแรกวันนี้ซึ่งมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศร้านเสริมสวยขอนแก่นคึกคักรับไทยช่วยไทยพลัสลูกค้าแห่ใช้สิทธิ์ลดค่าบริการไทยช่วยไทยพลัสสร้างสีสันการจับจ่ายในจังหวัดขอนแก่นไม่เพียงตลาดสดและร้านอาหารที่คึกคักแต่ร้านเสริมสวยก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้ามาใช้สิทธิ์ลดค่าใช้จ่ายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยทดลองสำรวจร้านค้าที่กรมโครงการผ่านระบบแผนที่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังพบว่ามีร้านค้าและบริการหลากหลายประเภทเข้าร่วมโครงการนอกจากร้านอาหารและตลาดสดแล้ว

ล้วจะมีร้านเสริมสวยที่เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้เช่นกันจากการสำรวจพบร้านไทยแฮร์ดีไซน์หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นหนึ่งในร้านที่เข้าร่วมโครงการโดยนางสาวพรพัฒน์สอนสิริวัฒนานิธิคุณเจ้าของร้านเปิดเผยว่า

0: และสร้างรายได้หมุนเวียนกับธุรกิจในชุมชนเป็นอย่างดีด้านนางสาวอภิสมัยพระชัยลูกค้าของร้านกล่าวว่าตั้งใจมาใช้สิทธิ์ในวันแรกเพื่อทดลองระบบการใช้งานและพบว่าสามารถใช้งานได้สะดวกโดยค่าบริการสระผมรวม200บาทแต่ตายจริงเพียง80บาทเท่านั้นทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดภาระค่าครองชีพได้อย่างมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
9: Brain Man ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่ม Oomycetes Brain Man ใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนม Brain Man ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
10: โทร025135251
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
12: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
13: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
14: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
15: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อม

0: นลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 Mcot จันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM คอจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: ระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองตลาดแม่กลองเริ่มคึกคักอานิสงส์โครงการรัฐ60/40ดันกำลังซื้อสะพัดพ่อค้าแม่ค้ายิ้มยอดขายพุ่งที่ตลาดแม่กลองและตลาดร่มหุบจังหวัดสมุทรสงครามบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนกลับมาคึกคักอย่างเห็นได้ชัดภายหลังรัฐเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่เปิดให้ประชาชนกดยืนยันรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงการต่อยอดโครงการคนละครึ่งพลัสที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนในพื้นที่โดยวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีทั้งอาหารทะเลสดอาหารแห้งรวมถึงสินค้าท้องถิ่นพืชผักผลไม้ส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการในตลาดทั้ง2แห่งมียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตลาดแม่กลองบอกว่าโครงการสนับสนุนจากภาครัฐช่วยลดภาระค่าครองชีพทำให้สามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดแม่กลองเช่นนางกนกพรเกตรามฤทธิ์แม่ค้าขายกุ้ยช่ายและมันโถบอกว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งเป็นเวลาที่มีประชาชนออกมาจับจ่ายหลังเลิกงานหลายร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30% ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นมากขึ้นส่วนนางนพวรรณวรรณยิ่งแม่ค้าขายอาหารทะเลในตลาดแม่กลองบอกว่าลูกค้าทยอยเข้ามาเรื่อยๆส่วนใหญ่มาซื้อกุ้งซื้ออาหารทะเลเอาไปทำอาหารผู้ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นวันนี้แม้จะเป็นวันแรกแต่หลายคนตั้งใจมาใช้สิทธิ์คาดว่ายอดขายช่วงนี้น่าจะเพิ่มขึ้นถึง 50%ผู้มีรายได้น้อยชาวโคราชออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจับจ่ายสินค้าต่อเนื่องพบเป๋าตังระบบหน่วงเน็ตช้าโดยช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้ที่ร้านมิ้วกับมอสกิฟต์ช็อปตั้งอยู่ที่หมู่2เขตเทศบาลตำบลพี่มายอำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่างพากันมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไว้ใช้ในครัวเรือนกันอย่างต่อเนื่องแต่จะไม่หนาแน่นเท่ากับช่วงเช้าที่เริ่มเปิดให้บริการใช้สิทธิ์โครงการและยังมีหลายคนซื้อสินค้าผ่านแอปเป๋าตังไม่เป็นหรือเน็ตช้าทางร้านจึงต้องคอยแนะนำวิธีการและอำนวยความสะดวกซึ่งทำให้การสแกนจ่ายเงินซื้อสินค้าล่าช้าไปบ้างและยังมีปัญหาอื่นๆเพิ่มเติมเช่นนางสาวชิดงูพี่ไม้ลูกค้ารายหนึ่งที่มาจับจ่ายบอกว่าดีใจที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือและเป็นครั้งแรกที่ได้รับเงินเพิ่มอีกจากเดิมได้รับวงเงินช่วยเหลือเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ใช้จ่ายเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นแต่ช่วง4เดือนนี้จะมียอดเงินเข้าเป็นเดือนละ 1,000 บาทซึ่งต้องขอขอบคุณรัฐบาลอย่างมากที่มีโครงการเอามาช่วยเหลือประชาชนมาช่วยคนยากจนและผู้มีรายได้น้อยตอนเช้าเมื่อซื้อสินค้าไปรอบหนึ่งแล้วเป็นน้ำตาลทรายจะนำไปใช้ในครัวเรือนและช่วงบ่ายนี้จะมาซื้อสินค้าในช่วงบ่ายจะเป็นของใช้จำเป็นเช่นกระดาษทิชชู่จะเอาไปขายต่อด้านเจ้าของร้านบอกว่ามีโครงการนี้เข้ามาทำให้ทางร้านคึกคักมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นอยากให้รัฐบาลมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะก่อนหน้านี้ร้านค้าค่อนข้างจะเงียบเหงาเพราะลูกค้าไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีน้ำมันแพงและสินค้าราคาแพงสลักดิจิตอลบนแอปเป่าตังถูกคนเดียวมากสุด20ใบรับ120ล้านบาทสลักดิจิตอลบนแอปเป่าตังของธนาคารกรุงไทยงวดวันที่1มิถุนายน2569สลักรางวัลที่1มีคนถูกรางวัล1คนรวม30ใบ180ล้านบาทถูก1ใบจำนวน10คนถูก20ใบจำนวน1คนสลักตัวเลข3หลักงวดประจำวันที่1มิถุนายนรางวัล3ตัวตรงรางวัลละ 7,056 บาทรางวัลสลักมีทั้งหมดรางวัลละ 2,985 บาทและเลข

0: สนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรีย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
8: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบและพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
9: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีก5เช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบอนุญาตและทะเบียนเรือถูกต้องเช็ค5มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารถูกต้องตามกฎหมายครบ5เช็คอุ่นใจลงเรือปลอดภัยมีประกันภัยคุ้มครอง
10: คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
11: มาตาเรามายอมกันเฮ้ยรักกันเฮ้ยอย่าโอ้โอ้พี่บ่าวน้องสาวตู่โอ้ตู่เลิฟโอ้โอเค
12: คลังเกษตรบางเขนวิชาการนำการค้าปุ๋ยยาคุณภาพโดยอาจารย์บุญบางเขนปุ๋ยยาฮอร์โมนนวัตกรรมปุ๋ยแร่ด่างของแท้เกษตรไทยซูก้าฆ่าเชื้อโรคในดินป้องกันรากเน่าต้นโทรมตัวโนมิกซูก้าลิ่มเลือดและจุลินทรีย์บาซิลัสและแร่ด่างปั้นเม็ดใช้ผสมเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพปุ๋ยระเบิดดินให้ร่วนซุยต้นใบสมบูรณ์หยุดรากเน่าปุ๋ยเชื้อเกษตรไทยสตาร์ไรโคเดอร์มาหลายสายพันธุ์ดินดีมีสุขชุดขยายจุลินทรีย์ตัวโนสปีดตัวโนพลัสช่วยประหยัดต้นทุนพ่นและรากให้พืชใบเขียวงามแข็งแรงปลอดโรค ที่ร้านพลังเกษตรบางเขน

0: โทร0946285555
1: เป็นผู้นำบุญนะครับผมน้าหลายชื่อจริงณรงค์ศักดิ
2: ์โอมสุข
1: และตรงนี้มาอยู่ที่แปลงสามเปี้ยงเงินล้านบุญสัมพันธ์กันนะลินบางคนเขาไม่มีบุญเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่ทำก็เลยไม่ได้มันจะได้เลิกก็เลยไม่ได้ทำแต่ที่พ่อบอกว่าเอาเลยลุยรถลุยเลยได้เนาะ
3: ได้ได้
1: เนี่ยไม่เห็นมันจะตายสักต้น
3: ขอบคุณอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่บอกก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่กล้าทำ
1: บุญสัมพันธ์แล้วก็ไม่เห็นจะตายสักต้น
3: เน
1: า
3: ะ
1: ก็กำลังแตกใบอ่อนเยอะเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวดูตอนนี้เข้าปีสี่นะครับเพราะปีที่แล้วข่มขืนเอาเลยต้นละห้าลูกสิบลูกก็ต้องเอาก็เลือกต้นทำเอานี่นะครับคือทุเรียนตอนนี้เข้าปีสี่แล้วแต่ปีที่แล้วแบกลูกอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าต้องการเอาตังค์ไว้ก่อนแหมลงทุนมา3ปีแล้วก็ไม่ตายสักต้นเดียวเพราะเลี้ยงหญ้าตัดสูงเป็นปุ๋ยพืชสดตอนนี้เอาปุ๋ยมาส่งเองครับผสมมาสารที่นี่ใช้ปุ๋ยผสม3อย่าง
4: ครับ3ตัดเลย
1: ปุ๋ยเชื้อไม่เคยขาด
4: คร
1: ับ แล้วก็ไซโตบ้างอะมิโนโมโซิเลตบ้างอะไรบ้าง
4: ผสมกันทุกครั้งเลย
1: ครับดีครับเหมือนเรากินผักกินน้ำพริกแล้วก็ต้องมีหมูมีไก่มีปลาไปด้วยบางคนไก่อย่างเดียวปลาอย่างเดียวหมูอย่างเดียวไม่ครบปีที่แล้วแบกเฉลี่ยต้นกี่ลูกต้นใหญ่สุดของ3ปี
2: เฉลี่ยก็ประมาณ30ลูก
1: โอ้โหไม่เห็นจะตาย
2: ต้นใหญ่
1: ๆแล้วต้นไหนที่เล็กเอาไว้ก่อนแต่ปีนี้เริ่มทันกันแล้วปีนี้ได้เต็มแล้วเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้ลูกมันก็โตแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรก็สั่งส่งปุ๋ยสัก 1-2 รอบเพื่อจะทำให้ใบชุดนิ่มออกเยอะๆน้ำหมักยูนินซีชุดขยายท่อน้ำล้างโรคสักครั้งสองครั้งแตกแน่นๆพอแน่นเดี๋ยวก็กลางๆเดือนกันยาก็พ่นสารอีกพ่นเรียนสาวถ้าเราไม่กำกับสารมันจะออกยากแล้วก็คุมยากเดี๋ยวเรามีชุดล้างสารพอออกดอกพอแล้วค่อยตัดแต่งแขนงกิ่งในตัดยอดทอนปลายนิดหน่อยแล้วก็ล้างสาร2รอบแต่ก่อนนั้นใส่ปุ๋ยสังเคราะห์สัตว์ไว้เลยก่อนแต่งอ่ะมันก็จะแตกใบเพิ่มมาพร้อมดอกพอได้ผลหนุ่มมาเสริมพร้อมดอกมันก็มีกำลังพอที่จะเลี้ยงทั้งลูกทั้งใบมันก็โตไปด้วยกันเลย
4: มันเหมือนกันเองต้นที่ว่าเราให้มันออกปีนี้ปีที่แล้วเนี่ย
1: ครับ
4: กับต้นที่ไม่ได้ทำ
1: มันก็โตเหมือนกัน
4: โตเหมือนกันเลย
1: มันก็โตกันไป
4: มันก็ไล่ใครหาว่า
1: จะทำให้แกน
4: จะทำให้แคะแกน
1: ไม่เรามีปุ๋ยเชื้อตัวสร้างฮอร์โมนเจริญเติบโตให้พืชในนั้นจะมีบางสายพันธุ์ของไทโคเดอร์มาแล้วก็มีมลไทเดือนมีขี้หมูแบบแก๊สาเหล้ากากมันหลายอย่างแล้วก็แร่แล้วก็รวมทั้งเอนไซม์น้ำหมักยูนิซีที่เราต้องหมักเองใช้เองด้วยไม่ตายหรอกแบกต้อง30ลูก3ปียังไม่เห็นเป็นไรแต่ว่าเราต้อง
3: มันบางต้นนะจ๊ะ
1: บางต้นใช่ก็ต้นใหญ่
3: 10ม
1: ั่
3: ง10ม
1: ั่
3: ง
1: ใช่ตามกำลังตามขนาดจริงขอให้แดดดีอย่างเดียวช่องแสงดีที่นี่เขาปลูกคนเดียวจะกี่วาคุณกี่วา
4: 4วา
1: เน้นทอนยอดอย่าไป
4: ตัดยอดเลย
1: อย่าไปห่วงแขนงในเอาออกเยอะเกินมันโซมมันก็เลยตายกิ่งตายต้นไปของเราแนวทางที่ถูกต้องเจอโค้ดดีแล้วนี่เจ้าของก็เป็นแล้วนี่
4: เราขอบคุณโค้ดดีที่สุดเลย
1: เป็นที่บุญน่าหลายบุญสัมพันธ์บางคนเขาไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาบอกว่าเชื่อร้านขายยาออกลูกเป็นลิงก็มีบางคนนะโอ้ไอ้ร้านขายยาดีๆเขาก็มีอย่าไปเหมารวมชาวที่เขาจริงใจเพราะรวยด้วยกันขอบพระคุณอย่างสูงครับน่าหลายนี่นะขอบคุณครับ
0: ต้นเปียใบเล็กเหลืองฆ่าตะไคร้ล้างเชื้อโรคตามต้นและในดินปลดปล่อยปุ๋ยเก่าตกค้างแก้ดินไม่ปล่อยน้ำให้รากพืชด้วยปุ๋ยแร่ด่างเกษตรไทยสูก้าเพิ่มความหวานเพิ่มน้ำหนักป้องกันใบไหม้ซันเบิร์นจากแสงแดดอากาศหนาวเย็นหรือร้อนจัดไม่เหมาะสมขบวนการสังเคราะห์สร้างโปรตีนของพืชหยุดชะงักใบเหี่ยวเหลืองต้นเพลียอ่อนแอพ่นด้วยน้ำหมักขยายจุลินทรีย์โตนูสปีดทำได้เองแสนประหยัดสังเคราะห์โปรตีนสร้างปุ๋ยและฮอร์โมนเบียดและคุมโรคพืชสร้างรากแตกตาดอกแตกยอดใบใหญ่สวยนวัตกรรมหยุดทุเรียนตายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขา
5: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการสารพันปัญหาเกษตรโดยผมบุญบางเขนที่ปรึกษาวิชาการร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนทุกสาขานะครับที่กระจายรับใช้พี่น้องตั้งแต่ใต้นครศรีธรรมราชถึงเชียงใหม่ชัยปราการอุตรดิตถ์ศรีสะเกษและทุกที่ที่มีทุเรียนนะครับ แต่จริงแล้วผมเองก็ทำเป็นทุกอย่างนะครับเนื่องจากว่านาก็เคยทำแล้วก็เป็นลูกชาวนาโดยกำเนิดแต่เรื่องสวนเพิ่งมาเรียนรู้ตั้งแต่ปี33เป็นต้นมานี่เองนะครับรวมแล้วก็36ปีก็จึงได้รู้ปัญหาว่าทุเรียนเรียนไม่เลิกและต้องเรียนตลอดนี่แหละถ้าใครบอกว่าเก่งไม่มีใครสำเร็จนะครับถ้าเก่งเพราะว่าจะปิดกั้นการเรียนรู้ทันทีเนื่องจากสภาพแวดล้อมอากาศอุณหภูมิแสงแดดความชื้นในแต่ละปีของภาวะโลกร้อนที่เปลี่ยนแปลงทั้งฤดูกาลที่ผิดเพี้ยนจึงทำให้การออกดอกติดผลหรือถ้าเราไม่ปรับปรุงดินไม่แก้เรื่องดินแน่นดินทึบดินแฉะปัญหาเรื่องรากเน่าคนเน่าก็ยังแก้ไม่ตกอยู่นั่นเองนะครับการที่ดินหมดสภาพดินขาดอินทรีย์วัตถุหรือดินสะสมเกลือสะสมกรรมฐานหรือว่าซัลเฟตจนดินแน่นดินทึบพอดินเป็นกรดก็เอาปูนมาใส่ปูนนี่แหละครับที่มีแคลเซียมสูงและเป็นแคลเซียมที่พืชเอาไปใช้ได้น้อยมากก็จะไปจับตึงกับฟอสเฟตก็กลายเป็นกระดูกนะครับแคลเซียมฟอสเฟตก็คือกระดูกนั่นแหละถ้าแล้งแห้งดินไม่มีน้ำก็จะแข็งเป๊กนะขุดไม่ลงแต่ถ้าดินแฉะดินชื้นหรือหน้าฝนก็เยิ้มแยะแฉะไม่ระบายน้ำไม่ระบายอากาศแร่โลหะบ้านเราเยอะนะครับในเขตตะวันออกทั้งเหล็กแมงกานีสรวมทั้งกรรมฐานที่เราใส่สะสมลงไปและฟอสฟอรัสที่เราเติมประจำเมื่อขาดอากาศเขาจะเปลี่ยนรูปอยู่ในรูปที่เป็นพิษต่อพืชต่อรากได้ทันทีนะครับเขาทำให้พืชอ่อนแอพืชอ่อนเพลียนึกว่าไม่พอปุ๋ยก็ยังไปเพิ่มปุ๋ยกันอีกก็เลยตายนะครับแนวทางของคลังเกษตรบางเขนก็คือการแก้ปัญหาการที่เราเปิดร้านคลังเกษตรบางเขนเพิ่งจะย่างเข้าปีที่11แต่ทำไมสาขากระจายไปทั่วประเทศไปถึงฝั่งลาวนะครับของสปป.จีนนะครับแต่ตอนนี้เราไม่ไปแล้วนะครับถึงฝั่งกัมพูชาหรือเขมรตอนนี้เราก็ไม่ไปแล้วเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าแค่ประเทศไทยกูดูแลไม่ทั่วไม่ถึงนะครับก็จะเห็นแก่ได้จะเห็นแก่เอาเลยอย่าไปถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีให้กับต่างประเทศเลยนะครับเพราะประเทศไทยเองก็ยังถ่ายทอดไม่หมดจากบุญสัมพันธ์นั่นเองนะครับหลายท่านหลายคนก็ไม่เชื่อว่าแนวทางธรรมชาติมันจะแก้ไขได้จริงหรือจริงๆแล้วธรรมชาติก็คือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาตินะครับทุกอย่างมีเหตุและมีผลมีปัจจัยเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นทำไมทุเรียนถึงป่วยทำไมทุเรียนถึงตายคนก็ไปโทษโรคพืชซึ่งโรคพืชมาทีหลังนะครับเหมือนเราทำไมถึงเป็นหวัดนะครับต้องดูว่าเราพักผ่อนเพียงพอไหมกินดีอยู่ดีคือกินให้ถูกต้องพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่านั่นเองนะครับก็เช่นทุเรียนเหมือนกันนะครับทุเรียนหรือไม้ผลทั่วไปหรือแม้แต่นาข้าวปัจจุบันนี้ก็ปัญหาเยอะแยะมากมายจนไปต่อกันไม่ได้ผมก็เลยต้องขึ้นไปดูแลแก้เรื่องนาเกี่ยวกับข้าวกลายพันธุ์นะครับเป็นข้าววัชพืชหรือข้าวดีดซึ่งในโลกนี้ยังไม่มีใครคิดที่จะทำหรือทำได้เนื่องจากว่ามันเป็นพืชอุบัติใหม่ที่นักวิชาการไทยเอาหญ้ามาผสมพันธุ์กับข้าวเพื่อเอาความแข็งแรงของหญ้าไทยมาอยู่ในข้าวสุดท้ายมันก็โผล่ออกมาเป็นหญ้านะครับต้นเหมือนข้าวแต่ว่าเม็ดเหมือนหญ้าเก็บเกี่ยวไม่ได้แต่งามไวรากแข็งแรงและยาวก็ไปดึงปุ๋ยไปเบียดไปคุมไปบังแสงแดดจนสุดท้ายถึงจะตัดก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผลผลิตคืนมาได้เนื่องจากว่าเขากินปุ๋ยไปแล้วจ้างตัดไร่ละ300 400ต่อครั้ง 2-3 คราวในแต่ละฤดูไร่ละเป็นพันก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้หมดไปเนื่องจากว่ามันแฝงอยู่ในยีนของเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับดังนั้นผมเองก็เลยตั้งทีมงานในการที่จะค้นคว้าทำตัวคุมกำเนิดเมล็ดข้าวที่ไม่ประสงค์หรือว่าหญ้าทั้งหลายที่อยู่ในแปลงนาก็พลอยงอกไปไม่ได้ด้วยการที่เอาข้าวที่ต้องการจะให้งอกแช่น้ำยารากกล้าก่อนหลังจากนั้นรูปเทือกหวานพอคัดน้ำออกดีแล้วก็ฉีดคลุมเรนด้วยนาสวยเขาจะไม่งอกเลยถ้าไม่ได้แช่ด้วยรากกล้านะครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงขึ้นล่องในการที่ไปช่วยชาวนาให้เขาเดินต่อไปได้นั้นเรื่องเกี่ยวกับการทำการเกษตรซึ่งผมเองและทีมงานอยู่ในทีมของนักวิชาการมาก่อนนะครับในการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆที่เราค้นคว้าแล้วเราทดลองว่าสิ่งใดใช้ได้ใช้ไม่ได้ได้ผลหรือไม่ได้ผลดังนั้นในเรื่องการกำจัดโรคพืชแมลงหรือการทำให้พืชงามพืชสมบูรณ์แข็งแรงออกดอกติดผลเนี่ยไม่พ้นความสามารถของกลุ่มหรือทีมเราเดี๋ยวช่วงกลางจะถ่ายทอดเจ๊บังออนปณีที่มาในวันงาน 22-23 พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่ท่านเองเก็บมังคุดในวันละหมื่นวันละ15,000-16,000อยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดมาตั้งแต่เริ่มเก็บตั้งแต่โลละ200กว่ามาเรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังได้หมื่นกว่าอยู่เนื่องจากดกไว้ก่อนนะครับเอาดกไว้ก่อนแล้วลูกต้องโต การที่ลูกจะโตได้ดินต้องดีดินจะดีได้ต้องมีอินทรีย์วัตถุผสมเป็นปุ๋ย3อย่างเพื่อจะได้ไม่โซมไม่อันอย่างสปอตที่เปิดไปในต้นรายการของนาหลายนรินนะครับที่อยู่เนินจำปาทางพะวาแก่งหางแมวนะครับของท่านเองนี่พอได้3ปีต้นใหญ่พอสมควรแล้วผมเองก็เลยให้จัดการพ่นบังคับการเจริญเติบโตหยุดยอดอั้นใบในช่วงปลายฝนนะครับพอจังหวะแล้งก็กระทุ้งด้วยแร่ด่างด้วยโมโนฟิเลตด้วยกลุ่มเอนไซม์ดอกทองให้มันพักตัวไข่น้ำต้องใช้นวัตกรรมช่วยแล้วแต่สภาพอากาศนะครับการจะรอให้ธรรมชาติออกเองหรือพักต้นเองบางทีมันช้าเราก็ต้องมีเครื่องมือซึ่งการเกษตรก็จำเป็นนะครับเพราะปัจจัย4คือแสงแดดอุณหภูมินะครับความชื้นรวมทั้งดินมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นเราถ้าเราไม่เข้าใจปัจจัย4ของพืชเราก็จะไม่ได้ผลผลิตนะครับถ้าเราไม่แก้ไขเราไม่เพิ่มเติมหรือช่วยเหลือมันก็ไม่ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการย้อนหลังไปหลายปีนะครับของหลายนรินทร์3ปีแล้วเอาเปิดเป็นตัวอย่างเดี๋ยวช่วงกลางรายการก็จะเอาของปัจจุบันของหลายๆท่านนะครับที่ใช้แร่ด่างล้างดินแล้วจุลินทรีย์น้ำหมักเหวี่ยงไปกับน้ำหรือพ่นใบอยู่เรื่อยเพื่อสร้างความสมบูรณ์เพื่อเอาบาซิลัสหลายๆสายพันธุ์ไปเบียดคุมโรคแต่ความเป็นแร่ด่างนี่แหละครับเหมือนด่างทับทิมจะฆ่าเชื้อราในโคนคอดินสาดขึ้นต้นก็ฆ่าตะไคร่ใส่เป็นไข่ดาวได้เลยนะครับคือด้านไข่แดงให้เป็นแร่ด่างนอกออกมาให้เป็นปุ๋ยเชื้อเป็นปุ๋ยเคมีอินทรีย์หรือเป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพหลายๆยี่ห้อแล้วแต่ที่ท่านมีก็ใส่ไปแต่ว่าถ้าฝนชุกฝนมากไนโตรเจนมาเยอะอยู่แล้วก็เบาๆเรื่องไนโตรเจนหน่อยนะครับไอ้ไนโตรเจนนี่แหละทำให้พืชอวบน้ำงามเกินแล้วก็เปราะกิ่งหักจึงทำให้สวนของร้านคลังเกษตรบางเขนไม่ได้โยงแม้แต่ต้นเดียวนะครับไม่ได้เสียค่าเชือกต้นหนึ่ง 20-30 ลูกก็ไม่ร่วงเนื่องจากว่าพอดอกระยะกระดุมเรารูดดอกปลายและดอกคนกิ่งออกให้เหลือเป็นช่วงๆแค่1ศอก1ช่วงแขนแค่นั้นเองครับแต่ดอกต้องเยอะไว้ก่อนเมื่อเยอะเกสรเขามากเขาจะมีการผสมกันได้ดีเมื่อผสมกันได้ดีแล้วนะครับระยะกองดอกบานเราก็ฉีดทำให้เพิ่มน้ำตาลในดอกระยะหางแยกก็ยังคุมสมดุลฮอร์โมนให้เขาติดง่ายติดดีนะครับแล้วก็คุมน้ำคุมปุ๋ยมาจนตลอดจนระยะ2เดือนถ้า2เดือนแล้วเต็มร่างแล้วจะไปตัดแต่งกิ่งในหรือจะไปแต่งขาดของลูกก็ค่อยว่ากันไปบางคนไปแต่งเร็วเกินไปหรือไปลึกแขนงในไวฝนตกช่วงต้นมีนานะครับก็จะทำให้แตกยอดแตกใบได้อีกเมื่อแตกยอดแตกใบหรือแขนงขึ้นมาเยอะมันก็จะไม่ออกลูกนี้ก็คือสรุปบทเรียนของปีที่ผ่านมานะครับซึ่งแต่ละปีก็จะให้บทเรียนเราแต่ละปีถ้าเราจดจำแล้วสังเกตก็จะเป็นแนวทางที่เราจะทำสวนให้สำเร็จได้นะครับอย่าไปละเลยที่จะเอาอดีตมาเป็นบทเรียนและครูพักรักจำเนี่ยสำคัญมากนะครับเอาความสำเร็จของคนอื่นเงี่ยหูฟังที่นิดนึงเขาทำอย่างไรแล้วเขาทำไมถึงสำเร็จแล้วเอามาปรับใช้ให้ถูกต้องกับสวนของเรานะครับแต่อย่าลอกทั้งดุนนะครับลอกทั้งดุนก็ไม่ได้เพราะว่าทุเรียนคือทุเรียนสภาพอากาศสภาพแวดล้อมแปลงเราดินเราแม้แต่ช่องลมหรือมอเตอร์น้ำขนาดแรงของเครื่องยนต์ที่สูบน้ำก็ไม่เท่ากันดังนั้นเราต้องสังเกตเป็นนะครับพูดแล้วพูดอีกก็คือว่าเรานี่แหละคือพระเอกเรานี่แหละคือคนที่เอาใจใส่ไม่ใช่ไปพึ่งยาพึ่งปุ๋ยจนเราต้นทุนสูงนะครับดังนั้นคนที่เก่งที่สุดคือเรานะครับไม่ใช่ปุ๋ยใช่ยาต้องขออภัยนะครับเสียงแหบแห้งเสียงอาจจะเพี้ยนไปหน่อยเนื่องจาก22-23ที่ผ่านมาคุยมากนะครับจากลูกค้าที่หลั่งไหลมามากมายมันแย่งกันซื้อนะครับเนื่องจากนวัตกรรมเทคโนโลยีเราไม่ได้ขึ้นราคาแล้วยังไม่พอมีการขาย10-1 5-1แล้วก็ครบ 50,000 ครบแสนก็มีของรางวัล 10,000-20,000 มีให้หมดนะครับซึ่งคลังเกษตรบางเขนจัดงานขายประจำปีแต่ละครั้งนี่ทุ่มหนักนะครับเพื่อคืนกำไรคืนความสุขให้แก่พี่น้องได้เก็บเอาไปใช้จะเห็นได้ว่าแต่ละคนตุนปุ๋ยคนละ100ลูกนะบางคน200นะครับอย่างท่านกำนันประวัติกำนันออดนี่ซื้อปุ๋ยเยอะมากทั้งแร่ด่างทั้งปุ๋ยเชื้อไปล้างดินนะครับพอล้างดินเสร็จแล้วก็ปุ๋ยเชื้อตามอย่างเช่นรองอนัทนะครับที่อยู่กองดินหมู่5หนองคลุยนะครับท่านก็มาซื้อทั้งแร่ด่างทั้งปุ๋ยเชื้อรวมทั้งจุลินทรีย์ที่เอาไปขยายเองก็คือตัวโนสปีดคนละ2ลังคุณปิยลักษณ์หรือว่าเจ๊ติ๋มที่อยู่ทางซับยี่หล่าก็เหมือนกันนะครับยก2ลังเนื่องจากว่าเคยใช้แล้วมันไม่ป่วยไม่ตายแล้วจากปีก่อนๆบทเรียนที่ผ่านมานะครับคือทุเรียนเนี่ยถ้าดินขาดอากาศแน่นทึบแฉะเชื้อรากลุ่มแอนแอโรบิกก็จะลุกลามก็คือพวกเชื้อโรคทั้งหลายนั่นแหละครับแต่ถ้ามีเชื้อราดีหรือแบคทีเรียดีๆเข้าไปจะทำให้ดินร่วนซุยนะครับแล้วมีแร่ด่างระเบิดทำให้ดินห่างต ้องขอบพระคุณนะครับมีท่านหนึ่งมาบอกว่าปุ๋ยดินห่างท่านเรียกแร่ด่างว่าปุ๋ยดินห่างจริงๆเป็นวัตถุปรับปรุงดินนะครับแต่พี่น้องติดปากว่าเป็นปุ๋ยเนื่องจากว่ามันมีธาตุโพแทสเซียมติดมาจากขี้เถ้าของพืชน้ำมันพืชน้ำตาลและก็แร่ธรรมชาติที่เอามาผสมเอามาเสริมฤทธิ์กันเติมซิลิคอนเติมพวกกลุ่มแร่แคนไซทั้งหลายให้พืชเอาไปใช้ได้นะครับแต่เราไม่ได้ใช้ปูนนะครับถ้าใช้ปูนแล้วเนี่ยปัญหาระยะยาวคือแคลเซียมที่มากเกินและอยู่ในรูปที่ไม่พร้อมใช้เนี่ยไปตรึงกับฟอสเฟตแล้วกลายเป็นแคลเซียมฟอสเฟตก็คือกระดูกนั่นเองนะครับจึงทำให้ดินแน่นดินทึบดินแข็งในหน้าแล้งดินแฉะในหน้าฝนสุดท้ายก็ป่วยก็ตายนี่คือเหตุที่เราแก้ไม่ตรงจุดกันตัวที่แก้ดินดีที่สุดก็คือหญ้าตัดหญ้าให้เป็นปุ๋ยพืชสดหรือต้นฝนอย่างนี้ถ้ารากมันแน่นหรือหญ้ามันงามเกินยาฆ่าหญ้าก็ใช้ได้กลุ่มคูฟอสิเนตนะครับในเมื่อพาราคอตไม่มีเอาคูฟอสิเนตก็ได้ก็จะทำให้หญ้ายุบแล้วก็รากหญ้าเองก็จะตายก็เกิดการร่วนซุยโปร่งของดินขึ้นมาเดี๋ยวรากก็พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าตายไม่จริงตายไม่นานหรอกครับธรรมชาติของหญ้าแล้วมันลามันเก่งอยู่แล้วก็เหมือนวัชพืชในนาข้าวก็คือเอาหญ้ามาทำผสมข้ามพันธุ์เป็นข้าวแต่สุดท้ายข้าวกลายเป็นหญ้านะครับที่จะมาเบียดบังพวกกันเองแต่ว่าสำหรับไม้ผลไม่ต้องเป็นสิเดตกับมันที่จำเป็นต้องใช้ยากำจัดวัชพืชในช่วงต้นฝนเนื่องจากว่าฝนมันชุกถ้าเราตัดเอามันไม่ทันมันนะครับกับปีละครั้ง2ครั้งไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าฉีดพร่ำเพื่อจนดินเปื่อยถ้าดินเปื่อยหรือแดดเผาดินได้นี่ดินพังทลายหมดครับเวลาฝนชะล้างรวมทั้งแดดเผาฮิวมัสสลายตัวหมดตัวฮิวมัสก็คือซากพืชซากสัตว์อินทรีย์วัตถุนี่แหละครับเป็นตัวสำคัญในการทำให้โครงสร้างดินโปร่งร่วนซุยอุ้มน้ำเก็บน้ำระบายอากาศได้ดีนะครับคือมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชดังนั้นปุ๋ยที่ดีที่สุดก็คือหญ้าในสวนหรือซากพืชซากสัตว์ที่เราได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอย่างเช่นตัวโนมิกซูก้าของคลังเกษตรบางเขนตัวนี้พระเอกใหม่มาแรงนะครับเอาไปใส่ในถั่วนี่ถั่วงามจากที่ไม่ขึ้นค้างในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับพอเดือนเมษาหลังสงกรานต์ได้ไปเห็นอีกครั้งโอ้โหงามขึ้นมาอีกเท่าตัวจนล้นค้างนะครับแล้วก็เลยทดสอบเอาอะมิโนสกัดจากถั่วเหลืองได้ไปเอาอะมิโนเปปไทด์สายสั้นทั้งหมด18อย่างนะครับ18ชนิดแต่มีอยู่5ชนิดที่พืชต้องการมากๆอยู่ในนั้นให้ฉีดประคองมาเรื่อยๆพร้อมยาหนอนยาแมงนะครับสุดท้ายงามจน4เดือนยังไม่ลงนะครับสำหรับถั่วฝักยาวนะครับเก็บได้นานจนค้างผุต้องไปหาเก็บอยู่จากดินนะครับดอกได้ผลผลิตมากขึ้นอีกเยอะแยะมากมายและต้นไม่มีแนวโน้มว่าจะตายเนื่องจากได้โปรตีนอะมิโนเหมือนเรากินแบรนด์นั่นเองนะครับเหมือนเรากินซุปไก่ที่สกัดมาแล้วมันก็เอาไปใช้ได้ทันทีก็เลยไม่จำเป็นต้องไปกินไก่เป็นตัวๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะไนโตรเจนหรือยูเรียมันขาดแคลนตลาดเนื่องจากอินเดียแขกนะครับเหมาไว้หมดแล้วคือเรียกว่าล็อกไว้2ล้าน5แสนตันจึงไม่เหลือที่จะมาในท้องตลาดนะครับเขาล็อกไว้หมดดังนั้นจึงขาดแคลนมากนะครับเมื่อขาดแคลนเราก็สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีทดแทนขึ้นมานะครับในเมื่อเรารู้ว่าเราใส่ไนโตรเจนหรือยูเรียเข้าไปก็ไปทำให้มันเกิดการสร้างอะมิโนแล้วก็สร้างโปรตีนขยายโครงสร้างให้ใหญ่ให้โตให้งามสกัดพืชโปรตีนอย่างถั่วเหลืองก็ได้มาเป็นอะมิโนซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่พืชจะไปสร้างโปรตีนก็โดยไม่จำเป็นต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีมากมายโดยเพราะไนโตรเจนมาจากน้ำฝนอยู่แล้วให้เรามีปุ๋ยเชื้อปุ๋ยอินทรีย์วัตถุซากพืชซากสัตว์หรือลิ่มเลือดดักจับไว้นะครับแล้วตัวริมเลือดเองก็เป็นอะมิโนที่ได้จากซากสัตว์อยู่แล้วก็ยิ่งดีนะครับเขียวทันทีเลยดังนั้นพี่น้องลองมาใช้ปุ๋ยริมเลือดดูบ้างนะครับเราเคยใส่แต่ปุ๋ยชานอ้อยกากพืชกากผลคือลดมาตลอดบางทีสะสมเกลือสะสมเค็มจนดินมันไม่ปล่อยน้ำไม่ปล่อยปุ๋ยให้ล้างดินด้วยปุ๋ยแร่ด่างเสร็จแล้วอีก7วัน10วัน15วันก็ตามแต่ให้ใส่ปุ๋ยเชื้อกับโทโนมิกซูก้าซึ่งเป็นริมเลือดกับแร่ด่างผสมกันมาเพื่อแก้กรดอินทรีย์ในตัวของมันเองนั่นแหละครับแล้วก็จะใส่ไซโตอะมิโนฮิวมิกก็ได้เพื่อจะเพิ่มอะมิโนฮิวมิกเร่งรากแตกใบไม่จำเป็นต้องใช้เคมีก็ได้ท้าประกันได้เลยนะครับว่า3อย่างนี้รวมทั้งได้ฉีดชุดล้างสารล้างโรคขยายท่อน้ำท่ออาหารก็มีสปริงลีฟซึ่งเป็นปุ๋ยน้ำที่ทำให้แตกใบเจคีนก็เป็นกลุ่มสังกะสีและสารกำจัดเชื้อราที่ดูดซึมไปทำลายโรคทั้งระบบทั้งในท่อน้ำท่ออาหารให้หมดรวมทั้งไซลิงซึ่งเป็นสารปลดล็อกปุ๋ยเก่าตกค้างสารตกค้างทั้งหลายรวมทั้งมีกลุ่มเร่งรากขยายท่อน้ำท่ออาหารก็เลยทำให้ถ้าฉีด3ตัวนี้2ครั้งไม่งามเมาตังคืนได้หลังจากนั้นก็ใช้เป็นสารสกัดจากถั่วเหลืองก็คือตัวนัวข้าวทองกับจุลธาตุยารายาแมลงอะไรแล้วแต่ที่ท่านมีฉีดตามวาระ 1-2 ครั้ง ในช่วงที่ใบยังไม่แก่ก็จะทำให้ใบใหญ่ใบโตนะครับโดยจะฉีดไปเรื่อยๆก็แล้วแต่ก็จะทำให้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีทางดินได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าฝนตกชุกมันอวบน้ำไนโตรเจนมากเกินไปเราก็ต้องมีแร่ด่างฆ่าเชื้อคอดินไว้บ้างโดยใส่เป็นโดนัทหรือว่าใส่ด้านในเป็นเหมือนไข่ดาวให้เป็นแร่ด่างสาดเข้าต้นนะครับแต่รอบขอบให้เป็นปุ๋ยเชื้อเป็นอะมิโนฮิมิกเป็นกลุ่มโทมิกซูก้าหรือจะมีเคมีกระทุ้งเพื่อจะให้แตกใบพึบพับในช่วงแรกก็แล้วแต่สักครั้งสองครั้งก็พอแล้วอย่าไปติดใจนะครับบางทีการติดใจนี่แหละกินขาหมูแล้วอร่อยก็กินแต่ขาหมูตลอดไขมันความดันในที่สุดก็ป่วยนั่นเองนะครับดังนั้นอย่างคนจนเลือกไม่ได้กินแหลกเพราะว่าไม่มีให้เลือกนี่เขาจะแข็งแรงยกเว้นว่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่จนทำให้สุขภาพทรุดโทรมนะครับดังนั้นคนที่มีไขมันความดันเบาหวานแม้แต่มะเร็งเนี่ยมักจะเป็นกับคนที่มีตังค์นะเลือกกินได้แต่คนเลือกกินไม่ได้ที่ไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่าเขากินทุกอย่างที่หาได้ก็เลยแข็งแรงยกเว้นเขาไปทำลายสุขภาพด้วยเหล้าด้วยบุหรี่นะครับพูดกันช่วงต้นฝนกำลังมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมต่อต้นเดือนมิถุนายนก็ให้กำจัดวัชพืชก่อนดับแรกนะครับแต่ก่อนกำจัดวัชพืชเอาแร่ด่างสาดเข้าต้นลงไว้ให้ตัวเต็มดินไปก่อนก็ได้แล้วแต่หรือจะพ่นยาฆ่าหญ้าไปก่อนก็แล้วแต่แล้วก็ใส่ปุ๋ยแร่ด่างทับไปเลยนะครับให้เต็มทรงพุ่มหลังจากนั้นหญ้าเริ่มยุบอีกสักเจ็ดวันสิบวันนี่ก็เอาปุ๋ยเชื้อตัวนิมิกซูก้าแล้วจะมีเคมีตัวหน้านำสักนิดนึงนะครับผสมเข้าไปเป็น1ใน3ก็จะทำให้กระตุ้นแตกใบได้เร็วขึ้นแต่ระหว่างที่ใส่แร่ด่างหรือพ่นยากำจัดวัชพืชไว้ให้ตัดยอดถอนกิ่งปลายเท่านั้นนะครับลงมาให้กลายเป็นพุ่มแบนนะครับถ้าพุ่มแบนมันจะได้แสงแดดตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับแล้วหลังนั้นเดี๋ยวมันจะแตกงอกขึ้นมาเองพอตัดเสร็จแล้วเราก็ฉีดพ่นชุดล้างโรคล้างสาร2ครั้งปิดปากแผลมันจะได้พร้อมต่อการแตกใบชุดใหม่ได้ไวขึ้นเดี๋ยวจะพูดถึงขั้นตอนต่อไปนะครับขออนุญาตพักเสียงเราไปพบกับคนที่ใช้ตัวนมเลือดในถั่วรวมทั้งตัวนมน้ำหมักนะครับจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์เอาไปควบคุมโรคอย่างของคุณปิยลักษณ์หรือว่าเจ๊ติ๋มอยู่ที่สับยิลาครับ
1: วันที่19พฤษภาคม69นะครับได้มาเยี่ยมคุณพิสมัยอีกครั้งนึงหลังจากที่เมื่อเดือนมีนากลางๆเดือนผมมาแล้วถั่วมันขึ้นค้างไม่ได้เพราะมันงองแงงมันเหลืองผมก็เลยเอาปุ๋ยเลือดทิ้งไว้ลูกนึงแล้วไปแบ่งกันใช้กับหลานไปบวกปุ๋ยสูตรปรากฏว่าอีกหนึ่งเดือนหลังสงกรานต์ผมกลับมาอีกทีถั่วมันขึ้นจะล้นค้างงามจัดแล้วผมก็เลยเอาตัวนัวยูข้าวทองซึ่งแทนปุ๋ยนะครับเป็นนวัตกรรมสกัดจากถั่วเหลืองให้ฉีดบอกจะได้ยืดอายุการเก็บเกี่ยวตอนนี้4เดือนกว่าก็ยังเก็บได้อยู่ปลูกแต่หลังปีใหม่นะครับเนี่ยยังงามขึ้นเก่าอยู่เนี่ยสมบูรณ์แล้วตอนนี้งามเกินมันเลยค้างจะล้มอ่ะคือค้างมันหมดอายุก่อนถั่วใช่ไหม
6: ใช
1: ่ถูกใจไหมทั้งไอ้ปุ๋ยตัวโนมิกซูก้ากับตัวนัวยูข้าวทอง
7: ไปสร้างอีกกันว่าวก
1: ัน เดี๋ยวมาครับตัวโนมิกซูก้าใส่แล้วเขียวนานเขียวดีเพราะว่ามันมีลิ่มเลือดกับขี้ไก่แม่พันธุ์ที่ซับกันมาแล้วสลายด้วยบาซิลัสเจ็ดสายพันธุ์ที่บางสายพันธุ์ดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินเป็นการสร้างโรงงานปุ๋ยในดินและที่สำคัญมีแร่ด่างที่บวกมาด้วยเพื่อสลายพันธะทางเคมีของปุ๋ยตกค้างเชื้อราก็ต้องควบคุมเอาแต่ว่าเดี๋ยวมียาที่ควบคุมเชื้อราด้วยได้เพี้ยด้วยได้นอนด้วยนะทีบ็อกฉีดเราได้ทั้งฮอร์โมนได้ทั้งดอกได้ทั้งดกได้ทั้งนอนได้ทั้งราทั้งเพี้ยเลยเขาไปฉีดข้าวเนี่ยเขาไม่ต้องใส่ยาราไม่ต้องใส่ยาแมลงเขายังได้เกี่ยวห้าไร่ยังได้ห้าตันครึ่งอ่ะนะถามเห็นหน้าปุ๊บเอาปุ๋ยมาบ่ยังไม่รู้ราคาเลยจะซื้อแล้วแค่เอามาทิ้งไว้ให้ลองใช้นะครับก็เลยเป็นที่มาในการที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องดินหมดสภาพดินขาดจุลินทรีย์และอินทรีย์วัตถุครับขออนุญาตแบ่งบุญนะครับสำหรับท่านที่ทำสวนที่แล้วป่วยเน่าตายขอทราบชื่อนามสกุลครับพูดเองเลย
8: พี่ติ๋มค่ะ
1: จ้าอยู่ที
8: ่แถวตะกี้หลานค
1: ่
8: ะ
1: ชื่อจริงนามสกุลจริงได้ไหมไม่อยากบอกไม่เป็นไรนี่ชอบใจตัวนัวขยายจุลินทรีย์นะครับเพราะว่าเอาไปใช้ร่วมกับตัวฟอสก้าหรือซาลิงเดิมเนี่ยมันหยุดป่วยได้เนา
8: ะ
1: แล้วมันสร้างปุ๋ยจุลินทรีย์พวกนี้เบียดคุมโรคสมบูรณ์ดีลูกคมเนื้อเปลือกบางนิดเลยแหละเพราะว่าฟอสก้าหรือซาลิงเดิมมันเป็น 0-15-20 อยู่แล้วอยู่ในรูปสารฟอสไฟที่สลายตัวแตกตัวเป็นวัคซีนพืชโดยไม่ต้องฝังเข็มแล้วมีจุลินทรีย์ที่ช่วยเบียดช่วยคุมแล้วตอนนี้ก็เลยเอาตัวนัวยูข้าวทองแทนไนโตรเจนที่จะต้องใช้ยูเรียไม่ต้องใช้แล้วฮะตอนนี้ครบแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยทางดินมากมายใช้แค่ปุ๋ยเชื้อและด่างสลับกันแค่นั้นเองครับ กำลังลิตรายการจะเอาอย่างละกี่ลังดีอยู่นะครับเพราะว่าใช้ประจำแล้วรู้แล้วว่ามันลดปัญหาเรื่องโรคได้อย่างดีเลยสำหรับตัวขยายจุลินทรีย์บาซิลัสเจ็ดสายพันธุ์แล้วก็หรือว่าฟอสก้าก็คือซาลิกเดิมซึ่งแตกตัวแล้วเป็นวัคซีนพืชมันเป็นคีเลสสามารถดูดซึมเข้าทางใบทางเซลล์พืชได้เลยก็เลยไม่ต้องฝังเข็มนะครับสำหรับสูตรทางเกษตรบางเขนและยิ่งปีนี้ได้ตัวนัวยูข้าวทองซึ่งสกัดอะมิโนจากถั่วเหลือง18ชนิดนะก็ถ้าเราใส่ยูเรียก็ไปสร้างอะมิโนอยู่ดีพืชก็จะเอาไปสร้างโปรตีนอยู่ดีนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ทดแทนยูเรียไปเลยจะได้มีอวบที่เหลือทั้งดินก็เป็นปุ๋ยเชื้อไซโตฮิมิกอะมิโนโทมิกริมเลือดทดแทนไนโตรเจนนะฮะแล้วก็จะมีแร่ด่างวงในเพื่อสำหรับฆ่าเชื้อคอดินให้พอโพแทสเซียมในแร่ด่างจะทำให้ต้นแกล้งเพื่อสลายพันธะทางเคมีของพวกซัลเฟตคลอไรด์ไม่ให้มันเป็นกรดไม่ให้มันเค็มไม่ให้มันตายง่ายครับ
5: กราบขอบพระคุณที่อุดหนุนร้านในเครือคลังเกษตรบางเขนด้วยดีเสมอมาและรับฟังรายการสารพันปัญหาเกษตรนะครับและสามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ร้านคลังเกษตรบางเขนโดยอาจารย์บุญบางเขนได้เลยนะครับและเข้าร่วมกลุ่ม LINE Open Chat ที่จะอัปเดตเรียลไทม์นะครับหมายความว่าในแต่ละวันปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นจะต้องยังไงและอันนี้เป็นโรคหรือเป็นมะแรงและปัญหาต้นเหตุจริงๆที่เห็นเนี่ยมันใช่โรคหรือเกิดจากดินเป็นพิษถ้าดินเป็นพิษอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการถามตอบกันทุกวันในแต่ละช่วงไรแดงระบาดหรือยังโรคอะไรกำลังระบาดอยู่เราจะได้ตามทันนะครับอย่ารอให้ระบาดแล้วค่อยมาหายาถ้าเรารู้ทันหรือรู้ปัจจัยหลักในการที่จะเกิดโรคเราป้องกันไว้ก่อนล้างสปอร์เชื้อโรคไว้ก่อนเราก็จะไม่ต้องมาป่วยนะครับเพราะถ้าป่วยแล้วมันสิ้นเปลืองแล้วต้องมาเสียของสูญเสียนะครับในการที่ต้องตัดต้องแต่งหรือตายไปบางส่วนแล้วนะครับการเกษตรโดยเพาะทุเรียนต้องเรียนไม่เลิกนะครับแล้วก็ต้องศึกษาอยู่ตลอดดังนั้นจึงต้องมีกลุ่ม Open Chat Lineเข้าสมัครได้ทุกสาขานะครับใกล้ที่ไหนก็ขอเข้าร่วม Open Chat ได้ที่นั่นที่สาขาอำเภอเมืองตราดร้านวานิชการเกษตรอำเภอเขาสมิงบ้านเกษตรเขาสมิงและสาขาคลังเกษตรบางเขนระหารจากบ่อวักที่จะเข้ามาวันยาวร่างหรือขลงถนนเส้นใหญ่เส้นหลักนี่แหละครับแล้วก็สาขาปัทวีเส้นมะขามไปเขาเกลือเลยปากทางวัดชมันไปนิดเดียวนะครับอยู่ซ้ายมือคลังเกษตรบางเขนกระทิงเยื้องอู่ช่างเกียร์แล้วก็ทางออกไปจันเข็มนะครับคลังเกษตรบางเขนสาขาตลาดห้วยตะท้อนจากตลาดห้วยตะท้อนไปตรงแยกพีพีตรงหัวมุมนั่นเลยนะครับที่จะไปโค้งยายวายหรือจะไปเขาสุกิมยังไงเขาต้องผ่านร้านคลังเกษตรบางเขนสาขาตลาดห้วยตะท้อนใหญ่โตโอรานนะครับไปดูได้สามารถเอารถจอดข้างในได้เลยถ้าฝนตกนะครับแดดออกไทยปุ๋ยขึ้นแล้วค่อยออกรถนะครับซึ่งจะทำให้พี่น้องสะดวกสบายทุกสาขานะครับมีร่มมีเงาในการเข้าเอารถไปจอดเพื่อจะรับปุ๋ยรับฮอร์โมนไม่ต้องเปียกฝนนะครับและคลังเกษตรบางเขนสาขาสำนักงานใหญ่ปากทางหนองแหวนถนนสุขุมวิททางมาเดียอามใกล้ๆกับแยกสี่แยกหนองแหวนนั่นแหละครับคลังเกษตรบางเขนสาขาพะวาเลยหนองเจ๊กสร้อยที่จะไปวัดหนองมะค่านะครับอยู่ซ้ายมือตรงบ้านของคงคานะครับส่วนคลังเกษตรบางเขนสาขาแกลงตรงแยกใบพาดวังหินที่จะมาทะลุเส้นสามย่านบ้านบึงตอนนี้กำลังทำทางให้อ้อมเข้าข้างหลังได้นะครับคลังเกษตรบางเขนสาขาวังจันทร์ยูเทิร์นแรกที่มาจากสี่แยกวังจันทร์ที่จะมาถึงเทศบาลชุมแสงนั่นแหละครับบริการรับใช้พี่น้องทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับคลังเกษตรบางเขนสาขาเกษตรใกล้กับโลตัสทางที่จะไปอำเภอเมืองระยองนะครับจุดพักปุ๋ยบ้านตะพุนทองหมู่6ผู้ช่วยสมบูรณ์นะครับและเสือชาวสวนทางเกษตรชากโดนตำบลภาคตะวันออกก็มีกระจายรับใช้พี่น้องอยู่หลายที่นะครับระยะหลังตัดผลนะครับให้รีบใส่ปุ๋ยแร่ด่างกระจายให้ตัวใต้ทรงพุ่มสาดเข้าต้นเข้าโคนไปด้วยเพื่อฆ่าเชื้อเกลียดเชื้อราเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ระเบิดดินเติมออกซิเจนให้แก่รากนะครับถ้าดินโปร่งดินร่วนดินซุยเชื้อราต่างๆโดยเพราะเชื้อโรคไฟทอปทอร่าหรือฟิทเรียมฟิเทียมจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะพวกนั้นต้องการที่แฉะชื้นถึงจะลามและโดนความเป็นด่างจับทำลายแล้วก็จะเบาใจในเรื่องเชื้อราที่จะเข้าคอดินนะครับแล้วให้รีบตัดยอดกิ่งปลายส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมที่บังตนเองเช้าบังบ่ายบ่ายบังเช้าหรือบังต้นถัดไปด้วยให้มันต่ำลงนะครับการต่ำลงเนี่ยจะช่วยเรื่องประหยัดน้ำยาที่จะต้องพ่นและทำให้รับแสงได้เต็มพุ่มได้ทั้งวันทำให้กิ่งใหญ่ออกดอกได้ดีเพราะว่าได้รับแดดดังนั้นไม่ต้องไปเปลืองเรื่องช้ำเรื่องโยงนะครับก็จะทำให้ทำสวนได้ง่ายขึ้นด้วยประหยัดน้ำยาด้วยเมื่อตัดแต่งเสร็จให้พ่นชุดล้างสารล้างโรค ปิดปากแผลขยายท่อน้ำเจคินใส่ลิงสปริงลิฟ3อย่างแค่นั้นเองนะครับฉีด2ครั้งจะปิดปากแผลต้นที่ป่วยก็หายป่วยต้นที่โสมก็หายโสมแล้วก็ใส่ปุ๋ย3อย่างผสมเพื่อที่จะลดความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีจะใช้อินทรีย์เคมีหรือเคมีก็ได้ให้บวกปุ๋ยเชื้อเข้าไปจะใส่ลิ่มเลือดซากสัตว์โตโนมิกซูก้าบวกเป็น3เบื้อสัตว์ก็ได้หรือจะใช้ไซโตฮิวมิกอะมิโนเพิ่มไปอีกเพื่อเอาไนโตรเจนจากอะมิโนไซโตฮิวมิกที่มีอยู่ถึง 12% ก็จะทำให้พืชฟื้นตัวได้ไวขึ้นนะครับดังนั้นการใช้ปุ๋ยผสมผสานจะดีกว่าใช้แต่เพียงปุ๋ยเคมีซึ่งเข้มข้นเกินไปจะทำให้ดินแน่นดินทึบดินแข็งหรือหน้าฝนก็ดินแฉะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกมากมายนะครับโดยเพราะธาตุกรรมฐานที่เป็นพันธะบรอนคู่นะครับที่จะสลายตัวยากเมื่อลงไปในดินจะทำให้ดินแน่นทึบดินแข็งดังนั้นเมื่อมีแร่ด่างไฮดรอกไซด์จากโพแทสเซียมบริสุทธิ์จากการเผาพืชน้ำมันพืชน้ำตาลมาเป็นพันองศาจะสลายทำให้กรรมฐานหรือซันเฟอร์สลายตัวออกไปนะครับหรือซันเฟตสลายตัวออกไปเพื่อให้พืชเอาไปใช้ในการสร้างสีถ้าเป็นระยะติดลูกก็สร้างสีเหลืองจัดได้เร็วขึ้นถ้าเป็นระยะสร้างใบก็ใบเขียวใบเข้มนะครับเพื่อจะสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นนั่นเองดังนั้นการรู้จักใช้ของที่ดีมีอยู่ในธรรมชาติราคาแค่300กว่าบาทเพื่อจะล้างดินฆ่าเชื้อด้วยแร่ด่างก็จะเป็นการล้างดินสักครั้งหนึ่งในช่วง 2-3 เดือนนะครับไม่ให้มีการสะสมหมักหมมของปุ๋ยตกค้างทุกอย่างนะครับแม้แต่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ก็มีกรดทั้งนั้นนะครับหรือปุ๋ยเคมีก็ยิ่งซ้ำร้ายมีทั้งกรดทั้งซัลเฟตทั้งคลอไรด์ที่เป็นเกลือทำให้รากเน่าขนเน่าได้จากการที่ดินห่วงน้ำหรือดูดน้ำคืนจากรากทำให้เซลล์เหี่ยวและพืชอ่อนแอโรคซ้ำทำลายดังนั้นการใช้แร่ด่างนี่ถือว่าจบขบวนการทุกๆอย่างเพื่อที่จะให้เราเคลียร์ดินให้พร้อมต่อการรับปุ๋ยนะครับแล้วถ้าจะใส่ปุ๋ยอะไรให้บวกครึ่งด้วยปุ๋ยเชื้อปุ๋ยโตโนมิกซูก้าริมเลือดหรือจะใช้ไซโตฮิวมิกอะมิโนก็แล้วแต่จะได้ฮิวมิกที่จะทำให้ดินดำดินคืนเมื่อดินดำดินดีมีประจุเต็มที่นะครับก็จะช่วยซับจับปุ๋ยเคมีไม่ให้สูญหายไม่ให้เป็นพิษไม่ให้รุนแรงที่จะทำให้รากเหี่ยวทำให้ต้นเพลียและการป่วยก็จะลดลงนะครับนี่คือการรักษาหน้าดินแล้วก็ตัดหญ้าเป็นปุ๋ยพืชสดบ้างตามวาระยกเว้นช่วงนี้ฝนชุกหญ้างามไวตัดยังไงเดี๋ยวก็ขึ้นเร็วก็ต้องใช้ยาควบคุมได้เหมือนกันนะครับก็ให้ฉีดแค่ปีละคน2หนในช่วงปลายฝนอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหลักการง่ายๆตามนี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยไปที่คลังเกษตรบางเขนจะทำทุเรียนออกก่อนออกเร็วก็ต้องทำใบให้แตกพร้อมแตกเร็วแล้วทำให้แก่ไวด้วยปุ๋ยแร่ด่างไร่ไนโตรเจนในช่วงที่ใบเพชราดแล้วฉีดพ่นวัคซีนพืชคือฟอสก้านะครับบวกกับชุดอะมิโนโปรตีนหรือจุลธาตุอะไรก็แล้วแต่บวกเข้าไปกับยาแมลงในช่วงที่ใบยังไม่แก่อาจจะมีหนอนมีเพี้ยมีแมงก็บวกยา3กลุ่มที่สลับกันนะครับยา3กลุ่มก็มีอิมิดาคอพิดมีกลุ่มไทมิทอกแซมและอีกตัวหนึ่งออโคโนฟอสเฟตที่ดื้อยากกลุ่มโปรพิโนฟอสตามนี้นะครับหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆถึงแต่ละตัวก็อาจจะมีบวกไซเปอร์บวกแลมด้าบวกอะไรมาก็ดูเอาแต่ละร้านเขามีบวกให้นะครับถ้าสลับกันอยู่เรื่อยจะไม่มีการดื้อยารวมทั้งตอนนี้มีทีล็อกทีล็อกนี่จะล็อกการกินแต่ถ้าพบการระบาดรุนแรงในช่วงที่แตกใบอ่อนให้ใส่พวกกลุ่มไพเมโทซีนหรือกลุ่มสารบูโฟเฟซินยับยั้งการลอกคราบนะครับการสร้างไคตินซึ่งตระกูลเพลี้ยทั้งหลายหรือแม้แต่หนอนนะครับออกจากไข่ก็ต้องกัดเปลือกไข่เพื่อจะกินเป็นโปรตีนของเขาถ้าโดนสารทั้งสองกลุ่มนี้จะทำให้ลอกคราบไม่ได้นะครับเมื่อลอกคราบไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตและโตเต็มวัยได้ในสุดก็ตายคาเบ้าไข่นั่นแหละครับก็เป็นการตัดวงจรในช่วงที่ระบาดมากๆถึงจะใส่ยาตัวไหนก็ให้ใส่ไพมิโทซีนหรือไม่ก็บูโฟเฟซินบวกไปด้วยทุกครั้งและจะช่วยให้การควบคุมเพลี้ยจักระจันฝอยหนอนแมลงต่างๆได้ง่ายขึ้นประหยัดขึ้นและปลอดภัยขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การทำให้พืชแข็งแรงกินเป็นไม่ป่วยนี่จำเป็นอย่างยิ่งโดยดินต้องร่วนซุยโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีเพื่อป้องกันแร่โลหะละลายออกมาจนเป็นพิษต่อระบบรากนะครับเมื่อดินดีดินโปร่งร่วนซุยมีออกซิเจนเขาก็จะไปจับบล็อกพวกธาตุโลหะที่จะละลายออกมาในสภาพที่ดินแฉะขาดอากาศให้เป็นออกไซด์ไม่เหมือนเดิมก็จะไม่เป็นโทษเป็นพิษบางทีเราห่วงแต่จะแก้โรคแก้ราโดยลืมที่จะแก้ดินก็เลยทำให้ตายซ้ำซากอยู่นั่นเองแล้วหัวเวียงถ้าขยับขยายให้มันห่างและมีตัวบังไม่ให้เข้าโคนได้ผู้เรียน3ปี4ปีที่เริ่มติดลูกจะได้ไม่ยุบคอดินจะได้ไม่ต้องไปเปลืองดินเอามาหมกมาก็ถมโคนทำให้เน่าให้เหลืองให้ช็อกอีกต่างหากดังนั้นการบังหัวน้ำบังหัวเวียงก็มาดูที่คลังเกษตรบางเขนหรือถ้ามี3หัวอยู่แล้วใน1ต้นใช้เป็นหัวพ่นงูเห่าให้พ่นกระจายออกไปรอบนอก โดยใช้หัวแพแบนๆที่มีปากใหญ่ๆหน่อยมันจะส่งได้ไกลกว่าหัวเล็กๆนะครับถึงรูต้องไม่ใหญ่เกินก้านไม่ขีดนะครับทำไมต้องใช้รูเล็กเพื่อจะได้เปิดหลายประตูจะได้ไม่ต้องเปลืองเวลาที่ต้องไปเดินเปิดประตูหลายครั้งและที่สำคัญให้เพิ่มเวลานานเอามันก็ซึมทันไม่ไหลบ่าไหลเจิงหรือขังจนแฉะจนแน่นจนทึบและการให้นานก็ได้เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศในช่วงที่ร้อนจัดทำให้สวนเราเย็นสบายไม่เครียดให้ลูกโตได้ตามปกติในช่วงแล้งนะครับดังนั้นการจัดการหัวน้ำนี่จำเป็นมากๆนะครับอย่าไปหวังแต่พึ่งยาพึ่งปุ๋ยโดยไม่แก้ไขหัวน้ำที่สาเหตุการเน่าการตายก็อยู่ที่หัวน้ำเวียกนี่แหละครับเป็นหลักแล้วก็ดินแน่นดินทึบดินแฉะจากการใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอกที่มีสารเมือกเหนียวจากแบคทีเรียบางกลุ่มในปุ๋ยคอกที่สลายตัวไม่สมบูรณ์นะครับปุ๋ยคอกต้องผ่าน

0: ให้ไส้เดือนกินก่อนอย่างขี้วัวเนี่ยต้องไปให้ไส้เดือนกินก่อนเพื่อจะได้เอาขี้ไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยก็อย่างในปุ๋ยเชื้อเกษตรไทตามีไทโครมาหลายสายพันธุ์จากกำแพงแสนนะครับอันนี้สายตรงจากภาควิชาโรคพืชเลยแล้วมีเชื้ออีกกลุ่มหนึ่งคือโตโนมิกซูก้าซึ่งเป็นลิ่มเลือดซากสัตว์ที่ปั้นแล้วมีแร่ด่างปั้นเม็ดผสมมา 25% เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องกรดอินทรีย์ในลิ่มเลือดในขี้ไก่แม่พันธุ์ที่ซับเอาเลือดออกมาหมักด้วยจุลินทรีย์7สายพันธุ์จากบาซิลัสที่ในตัวโนสปีดน้ำที่ท่านเอาไปขยายเองได้แต่ตอนนี้มีแบบสำเร็จรูปเป็นแกลลอนมาเลยก็มีนะครับแต่แพงขึ้น50บาทต่อแกลลอนก็คือ4ลิตรเนี่ย800บาทนะครับแต่ถ้าเป็นท่านเอาไปขยายเองแค่750บาทได้4ลิตร4ลิตรฉีดได้ 2,000 ถึง 4,000 ลิตรนะครับก็แล้วแต่ถ้าราดดินให้ใส่เข้มข้นหน่อยถ้าใส่ไปกับน้ำประจำปัญหารากเน่าคนเน่าก็จะเบาลงนะครับแล้วก็ดินก็จะซุยการปลดล็อกฟอสเฟตการปลดล็อกสังกะสีแคลเซียมที่โดนฟอสเฟตตรึงหรือแม้แต่การดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินมีการสร้างโรงงานปุ๋ยในดินก็จะทำให้พืชเขียวพืชงามโดยไม่ป่วยเหมือนคุณปิยลักษณ์หรือเจติ๋มที่พูดในสปอตในช่วงกลางแล้วก็เดี๋ยวของท่านรองอานัทที่อยู่หนองคลุยนะครับท่านเองนี่มาปุ๋ยด่างเป็น100ลูกเลยนะครับแล้วก็ปุ๋ยเชื้ออีก50ลูกแล้วก็ตัวนัวสปีดที่ท่านจะไปขยายเวียงไปกับน้ำอยู่เดือนละครั้ง2ครั้งเนี่ยเพื่อจัดการเรื่องรากเน่าด้วยแต่เป็นการเติมจุลินทรีย์ดีไปสร้างปุ๋ยก็เลยทำให้สวนเหมือนป่าดงดิบกิ่งก้านใบแม้แต่ลูกมันที่เราเน่าแล้วตัดแล้วไม่ต้องขนไปไหนนะครับถ้าเจอน้ำหมักเข้าไปเขาจะย่อยกลายเป็นปุ๋ยหมดแล้วเชื้อราไฟท็อปอยู่ไม่ได้นะครับเนื่องจากมีเชื้อดีเบียดคุมแย่งอาหารแย่งที่อยู่และดินโปร่งร่อนซุยไฟท็อปทาราเข้าไปไม่เป็นแล้วบางวาระเราใช้แร่ด่างหวานพรมกระจายเต็มทรงพุ่มนะครับก็จะฆ่าเชื้อดีเชื้อร้ายฆ่าไปก่อน7วัน10วันค่อยอนุหมักจุลินทรีย์หรือใส่ปุ๋ยเชื้อตามเข้าไปเชื้อดีก็จะลามไปเบียดและคุมพื้นที่ได้เชื้อโรคก็ไม่เข้าอันนี้คือหลักการในการทำสวนสรุปนะครับในช่วงเก็บของลูกเสร็จต้องรีบล้างดินด้วยแร่ด่างฆ่าเชื้อเพื่อให้ปลอดโรคและความเป็นด่างจัดก็จะสลายพันธะของกรรมฐานทำให้ดินฟูไปปลดล็อกแคลเซียมกับฟอสฟอรัสที่ตึงกันเพื่อให้ธาตุต่างๆถูกละลายออกมาให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะตอนภาพดินที่เป็นกรดจัดนี่ธาตุบางตัวละลายมาจนเป็นโทษธาตุบางตัวถูกตึงถูกล็อกไม่ยอมปลดปล่อยโดยพอแคลเซียมนะครับเมื่อแคลเซียมทำงานได้พืชก็จะสร้างรากใหม่เปลือกใหม่กิ่งก้านยอดใบใหม่ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเราไปตัดยอดแต่งปลายกิ่งปลายพุ่มที่มันโดดเพื่อตัดฮอร์โมนออกซินที่จะส่งมาที่ใต้กิ่งเพื่อจะดันให้กิ่งโค้งงอขึ้นเพื่อรับแสงเราตัดออกซินซะพืชก็จะเลื้อยออกข้างนะครับไม่กระดกขึ้นดังนั้นกิ่งก็จะใหญ่จะโตด้วยแขนงในเก็บไว้ก่อนพอใบชุดแรกเริ่มจะแก่ไม่แก่เอาแร่ด่างฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งแล้วฉีดชุดวัคซีนพืชเพื่อบล็อกยอดคุมใบให้ใบแก่สักหนึ่งหรือสองครั้งหลังจากนั้นนะครับก็ใส่ปุ๋ยสำหรับเร่งต้นกิ่งใบให้มีตัวหน้านำเป็นหลักนะครับให้ตัวหน้าสูงไว้ก่อนอย่าเอาตัวกลางสูงตัวกลางสูงเอาไว้ตอนเดือนกันยานะครับตั้งแต่พอออกพรรษาฝนเริ่มจะหมดให้ใส่ปุ๋ยตัวกลางก็คือสุดเสมอหรือ824ที่ท่านเมย์ก็ตามแต่ใส่ในน้อยเพื่อจะเอาตัวกลางขึ้นไปบล็อกไปคุมยอดในช่วงที่หมดฝนเมื่อคุมยอดล็อกใบก็จะไม่โตแล้วก็จะไม่แตกใบอ่อนในช่วงที่เรากำลังไล่น้ำนะครับอันนั้นก็ใช้หลักการของปุ๋ยตัวกลางแต่ถ้าท่านใส่เร็วเกินไปใส่ตั้งแต่เก็บลูกเสร็จตัวกลางเนี่ย3สัปดาห์ก็ขึ้นทันหลังนั้นก็เริ่มล็อกเริ่มบล็อกใบจะไม่โตแล้วสุดท้ายฟอสเฟตเองก็ไปล็อกแคลเซียมล็อกสังกะสีแมกนีเซียมเหล็กแมงกานีสหลายๆธาตุแต่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับดังนั้นฟอสฟอรัสตอนนี้มันมากเกินไปแล้วถ้าเราจะพ่นในชุดวัคซีนพืชในช่วงใบจะแก่ไม่แก่เพื่อบล็อกใบดีกว่าซึ่งก็จะแตกตัวกลายเป็นวัคซีนมาทำลายเชื้อราเชื้อโรคได้อีกด้วยถ้าทำเป็นต้นทุนจะต่ำจากปุ๋ยลูกละ1,500-1,600ก็เหลือลูกละ800-900 บาทสำหรับ15-33 9-33อะไรต่างๆเหล่านี้ไม่แพงนะครับที่คลังเกษตรบางเขนเราจะลดต้นทุนให้ลูกละ 2-300 จากท้องตลาดจากที่เรามีโรงงานในกลุ่มเราเองนะครับ 6-7 โรงงานที่ช่วยกันทำช่วยกันใช้กระจายสินค้าไปทั่วประเทศนะครับดังนั้นการที่เราทำเยอะๆก็จะทำให้เราต้นทุนต่ำและการที่เราขายเยอะๆก็เอากำไรน้อยแต่อยู่ได้ก็เป็นการถัวกันไปในคลังเกษตรบางเขนนะครับที่มีสาขาร่วม30สาขากระจายอยู่ทั่วประเทศที่ได้ประกาศที่ไม่ได้ประกาศไม่ออกนามเพราะว่าสถานีวิทยุไปไม่ถึงนะครับเอาแค่ตะวันออกนี่ก็พอแล้วซึ่งมีอยู่10กว่าสาขากระจายรับใช้ได้พอเพียงในแต่ละพื้นที่ขาดเหลืออะไรก็โทรมาเรือไปส่งได้นะครับสำหรับคลังเกษตรบางเขนการเกษตรต้องเรียนรู้และต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมอากาศโดยเพราะอย่างยิ่งดินเสื่อมสภาพก็ต้องปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุที่ดีที่สุดก็คือหญ้าในสวนตัดเป็นปุ๋ยพืชสดหรือถ้าไม่ทันไม่ไหวจริงๆก็ฉีดลวกไหม้ยุบ แล้วมันก็จะทำให้กลายเป็นอินทรีย์วัตถุอยู่ดีที่สำคัญเติมปุ๋ยเชื้อหรือปุ๋ยอินทรีย์จากซากพืชและซากสัตว์สลับกันไปอยู่เรื่อยหรือผสมกันไปได้ยิ่งดีพืชจะงามโดยไม่ต้องไปเปลืองเคมีนะครับรุ่นทวดรุ่นรัชกาลที่5หรือย้อนกลับก่อนรัชกาลที่9เนี่ยปุ๋ยเคมีไม่มีแน่นอนนะครับตั้งแต่ก่อน2500นี่ก็ทำไมปู่ย่าตาทวดเราถึงดำรงคงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบันก็กระบวนการทางชีวภาพมันเกิดขึ้นจากการที่เราลดละเลิกยาเชื้อราบางกลุ่มยากำจัดโรคบางตัวที่ทำลายแบคทีเรียทำลายราดีจนกระบวนการสร้างปุ๋ยมันหยุดลงสุดท้ายเราก็เติมแต่ปุ๋ยเคมีจนจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านั้นอยู่ไม่ได้คลังเกษตรบางเขนนี่แหละครับจะขอย้อนกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินคืนชีวิตให้แก่ดินด้วยการมีทุกอย่างที่อยู่ในสวนห้ามเอาออกยกเว้นผลผลิตที่ขายได้เอาไว้อย่างนั้นแหละตัดเสร็จเอากระจายไว้ทั่วใต้ทรงพุ่มแต่กิ่งก้านถ้าเกิดว่ามีการฉีดน้ำหมักหรือเหวี่ยงน้ำหมักกระจายไปกับน้ำนะครับไม่เกินเดือนยุ่ยหมดนะครับผุกลายเป็นปุ๋ยได้เลยแล้วก็เชื้อดีเหล่านี้มันจะเบียดคุมเชื้อราหรือเชื้อโรคที่จะเป็นโทษต่อพืชนะครับเพราะว่าเชื้อดีมีเยอะก็จะสร้างฮอร์โมนสร้างพิษสร้างท็อกซินมาทำลายเชื้อราโดยพอไตโคเดอร์มาและบาซิลัสบางสายพันธุ์อย่างบาซิลัสซับซิลิสก็จะมีการพัฒนาขึ้นมานะครับก็อยู่ในชุดน้ำหมักชุดขยายชุดจุลินทรีย์ของเรานี่แหละก็จะทำให้คุมโรคเบียดราใครที่ใช้เป็นใช้ถูกต้องจากเคยรากเน่าคนเน่าเยอะแยะมากมายอย่างท่านรองอนัทที่อยู่หนองกรุยนะครับหมู่5กองดินเดี๋ยวนี้ท่านไม่ป่วยงามสมบูรณ์ท่านบอกว่าอยากให้ผมไปถ่ายทอดนี่คือ mindset ของผู้นำนะครับที่ไม่หวงวิชาการไม่หวงประสบการณ์อยากถ่ายทอดเพราะว่าสิ่งใดที่เราค้นพบที่เราได้มาถ้าหวงไว้มันก็ตายไปกับตัวนะครับอย่าเป็นคนโบราณใจแคบนะครับสิ่งดีๆก็สูญหายไปกับตนดังนั้นท่านรองอนัทซึ่งเป็นรองนายกอยู่ที่กองดินท่านเองยินดีถ่ายทอดซึ่งผมก็จะไปเข้าถ่ายวิดีโอและถ่ายทอดอยู่ในกลุ่ม Open Chat Line หรือในเฟซของคลังเกษตรบางเขนหรือในเฟซของผมบุญบางเขนท่านสามารถค้นหาและติดตามดูย้อนหลังได้เลยว่าเราทำอะไรไปบ้างในแต่ละปีแล้วย้อนหลังไปอีก 8-9 ปีลูกค้าที่เคยใช้ของเราและใช้แล้วใช้อีกก็ยังคงอยู่แล้วก็รวยแล้วรวยอีกก็มีบุญสัมพันธ์ที่ได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือกันนะครับแต่คนไม่มีบุญสัมพันธ์ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปลืมของเก่าเอาของใหม่สุดท้ายลองไปลองมาทุเรียนก็โทรมได้สุดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นอะไรที่ดีแล้วใช้ถูกต้องแล้วไม่ต้องมาที่คลังเกษตรบางเขนก็ได้แต่ถ้าใช้แล้วมันไม่ดีก็ลองปรับเปลี่ยนและมาเรียนรู้กับเราดูว่ามันไปได้ขนาดไหนถูกจริตกับเราหรือไม่ในการทำสวนง่ายๆสไตล์บุญบางเขนดูใน TikTok ได้นะครับอย่าไปเยอะกับมันแขนงในกิ่งในเก็บไว้รับฮอร์โมนรับปุ๋ยไว้คายน้ำไว้ดูดปุ๋ยดูดน้ำจากดินไว้สังเคราะห์แสงแทนกิ่งยอดกิ่งปลายที่เราต้องตัดทิ้งในช่วงที่เราคุมทรงพอใบนอกแน่นเมื่อไรเราค่อยมาตัดแต่งเพื่อจะทำให้แตกใบชุดที่2นั่นแหละครับดังนั้นเราต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าตัดตะโกนไปหมดก็ไม่มีใบคายน้ำก็ไม่ดูดปุ๋ยได้เต็มที่และสังเคราะห์แสงไม่ได้อย่าเชื่อใครว่าต้องแดดเผากิ่งนะครับถ้าแดดเผากิ่งได้ไรเข้นตะลายตะไคร่เกิดมันก็จะกลายเป็นอมน้ำและความชื้นต่อเนื่องสะสมเชื้อราก็จะฝังเข้ากิ่งเข้าโคนโดยเพราะไรเข้นก็จะงอกรากเทียมจนทำให้เปลือกตรงนั้นแห้งแตกแล้วไฟท็อปหรือฟูซาเรียมหรือพิเทียมก็เข้าทำลายตรงนั้นแหละดังนั้นทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับสมัยก่อนย้อนหลังไปหลายร้อยปีใครไปแต่งแขนงกิ่งในเขาใครไปต้องใส่โน่นใส่นี่ใครเขานะครับเพราะนั้นเราพยายามกลับคืนสู่วิถีแบบยั่งยืนคือคืนชีวิตให้แก่ดินคืนความสมดุลคืนจุลินทรีย์ให้ทุกอย่างมันเดินต่อได้ในแนวทางที่ถูกต้องด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปรารถนาสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาในสิ่งที่อยู่ในศีลในธรรมก็ขอให้สำเร็จและขอให้มีชีวิตยืนยาวเพื่อจะสร้างทานบารมีร่วมกันคลังเกษตรบางเขนยังมีติดค้างที่จะสร้างอาคารเชื่อมให้กับโรงเรียนบ้านคลองลาวอีก1อาคารอยู่นะครับก็ถ้าผ่านไปผ่านมาก็ไปดูได้ที่เราสร้างเชื่อมโรงอาหารก็เสร็จไปแล้วสวยงามให้เด็กๆไม่ต้องวิ่งข้ามอาคารโดยที่ฝนตกแล้วล้มปุ๊บล้มป้าบนะครับรวมทั้งวัดวาอารามต่างๆที่เราเปลี่ยนหลังคาศาลาเปลี่ยนหลังคากุฏิรวมทั้งสร้างกุฏิให้กับหลายๆวัดที่ขาดแคลนด้วยเงินของท่านขอให้ท่านได้รับทราบและยินดีและโมทนาบุญด้วยกันนะครับพอเรามีก็ต้องแบ่งปันเพื่อให้สังคมนี้น่าอยู่ขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
1: ครับดีใจที่เจ๊บังออนกับปณีมาเยี่ยมปีนี้มังคุดพอออกยากกันเลยให้ราดซ้ำเลยดกเลยเอ็นไซด์ดอกทองแล้วราคาดันดีซะด้วยเกือบพันเป็นหมื่นไหม
2: พันละหมื่นกว่า
1: โอ้โห
2: มันก็ได้
1: พอปีนี้เขาได้กันที่ไหนอ่ะโอ้เหมือนหน้ามันหกดอก
2: ทุกต้นปีนี้ราคาดี
1: ก็ใช่คนอื่นเขาออกได้กันที่ไหนอ่ะโดนฝนโดนควันแต่เรามีเอ็นไซด์ดอกทองล่าแล้วปีนี้กับ เจ๊ออนนี่ใช้มาตลอด 3-4 ปีแล้วก็ถือว่าแนวทางที่ถูกต้องเราต้องเอาเครื่องมือมาช่วยถ้าจะลามพังเราแค่ให้มันออกเองมันไม่ได้อากาศเดี๋ยวนี้ขอลาดซ้ำในปุ้มเลยนั่นแหละครับปีหน้าจะได้เป็นแนวทางของคนที่เป็นมังคุดเดี๋ยวนี้มีน้อยแล้วคนเหลือหมดเพราะมันไม่ออกข้ออะไรข้อนะขอบคุณทุกคนครับขอเรื่องมังคุดนิดนึงมังคุดล่าแล้วมีฝนตกอยู่ตลอดแก้วไฮโมนไปฉีดตักแก้วไว้ปรากฏว่าแก้วน้อยมากแตกน้อยมากทุกวันก็ราคาดีอยู่ปีนี้ใครมีมังคุดรวยเลยอย่างลูกค้าอย่างป้านีพี่ออนเนี่ยเขาวันละหมื่นกว่ามาตลอดเลยยินดีกับพี่สาวเล็กที่มาจัดแสนทุกเลยครับขอบคุณทุกคนครับขออนุญาตเป็นผู้นำบุญนะครับท่านรองนายกอนัทปอนเทคมันอยู่ที่หนองกลวยหมู่5คลองดินบอกว่าประทับใจน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ไปเหวี่ยงกับน้ำปรากฏว่าปีที่แล้วใช้เยอะไม่เน่าแล้วไม่ตายแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้ใช้ยังเน่าแล้ววันนี้เลยมาแร่ด่าง100ลูกเลยแล้วก็ปุ๋ยเชื้ออีก50ลูกนะแล้วก็ค่อยๆทยอยเอาสั่งเยอะเดี๋ยวไม่มีที่เก็บขอบพระคุณเป็นผู้นำบุญได้รู้จักการใช้จุลินทรีย์เพื่อจะมาสร้างปุ๋ยในตัวโนสปีดเนี่ยมันจะมีบาซิลัสหลายสายพันธุ์บางกลุ่มเนี่ยดึงไนโตรเจนจากอากาศลงดินแทนยูเรียบางกลุ่มย่อยฟอสฟอรัสที่ไปบล็อกเคอร์บอนให้ปล่อยสังกะสีแคลเซียมให้มาสร้างเนื้อเยื่อให้มันซ่อมแซมเนื้อเยื่อทันต่อโรคก็เลยทำให้ประทับใจปันนี้มาเอาเพิ่มอีก2ลังขอบพระคุณอย่างสูงครับ
0: ลูกค้าที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชประทับใจแร่ด่างได้บรรยายให้เพื่อนชาวสวนได้ฟังในแปลงเชิญรับฟังครับ
3: จับดูนะแล้วก็เอามือจุ่มน้ำมันจะเย็น
4: พี่ลองได้เลยครับ
3: เนี่ยมันจะเย็น
4: จ
3: ับ
4: ด
3: ูอ่ะเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่าง
5: ใส่บ่อยได้เลยใช่ไหม
3: ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็น
6: ขาไม่ใช่ยิบซ้ำไม่ใช่โดนลม
3: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตัวนี
6: ้ใส่ถึงโคนได้เลย
3: ใส่ถึงคนได้เลยครับใส่ถึงคนได้เลยถ้าในกรณีที่ทุเรียนที่เราปลูกแล้วไม่ค่อยขึ้นแล้วเกิดอาการใบเหลืองนะคุณไปใส่ตัวนี้ประมาณไม่เกิน15วันเดี๋ยวคุณจะเห็นความแตกต่างของยอดยอดจะเริ่มมาดินก็เริ่มดีนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรที่แปลกเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนทดลอง
4: อย่างตะไคร่ตรงนี้ก็โดนแร่ด่างไปมันจะลอกครับจะไหม้เลยนะพวกตะไคร่คุณซ่าไปปุ๊บมันก็จะลอกนะ
3: มันจะลอกเลยนะเวลาที่เราตีน้ำถูกอ่ะมันจะออกมาเป็นต้นแดงเลยก็มันแล้วแต่ขนาดมันอยู่ที่ว่าขนาดทรงกุ้มขนาดต้นเหมือนกับแบบเนี้ยเราก็ไปขยายทรงกูได้ก็ประมาณสัก3กิโล2กิโลอะไรแล้วแต่ติดบนต้นใช่มั้ยวานให้กระจายทรงกุ้มเลยครับ
4: มาเดี๋ยวใครจะวานน้องวาน
3: เดี๋ยวพี่วานเองดีกว่า
4: โอ้มาเลยพี่เตอร์เองนะมา
3: วิธีการวานได้ดังนะเราพยายามยืนแบบนี้แล้วก็ซัดเข้าคนต้นแบบนี้
4: ทุเรียนที่อยู่บนต้นก็อยู่ประมาณ100กว่าลูกนะครับเดี๋ยวสิ่งที่ชัดเจนคือถ้าปลดล็อกระบบดินได้นะฮะอาหารทั้งหมดจะวิ่งขึ้นสู่ต้น
3: 3ถ้วยนะ
6: ครับ
3: มันจะพอดี3ถ้วย
4: ขึ้นลูกแล้วลูกมันจะพองออกมาพองขึ้นน้ำหนักมันจะดีขึ้นและขยายปู
7: วันที่27กรกฎาคมได้มาติดตามเยี่ยมชมผลงานของทางร้านการเกษตรประเคนที่สวนเฮียทองทางนี้ก็เรียกซอยเลยนะฮะ
8: ซอย2หมู่8
7: ซอยหินกองซอย2หมู่8นะครับจากเมื่อก่อนสภาพเป็นไงฮะ
8: ดูไม่จืด
7: ดูไม่จืดเลยตอนนี้มาดูใหม่นะครับนะฮะแก้ไขเรื่องหัวเวียงแก้ไขเรื่องระบบน้ำเรื่องการระบายน้ำสภาพต้นนะฮะกลับมาฟื้นแบบโอ้โหสมบูรณ์มากใบใหญ่ใบโตฟื้นหมดแล้วแล้วก็ใบต้นชุดนี้นะฮะพร้อมที่จะลงสารได้แล้วนะครับพร้อมส่วนใบชุดนี้นะต้นฝั่งนี้ยังนะฮะอันนี้ต้องรออีก1ใบก่อนเค้าเรียกยังไม่พร้อมนะยังไม่สมบูรณ์พอเป็นไงครับที่ลองใช้คางเกษตรมาเข็นมาแล้วเป็นไงครับ
8: ก็เป็นอย่าง
7: น
8: ี้
7: เป็นอย่าง
8: น
7: ี้แหละ
8: เป็นแบบที่เห็น
7: เนาะไม่ได้จะพูดยังไงเลยนะสมบูรณ์มากเนาะสวยมาก
8: ต้นในต้นโน้นมันจะตายเลยไม่ตายเลย
7: แล้วเป็นไงฮะตอนนี
8: ้หน้าต้นถัดไปจากหน้าต้นที่สองน
7: ่
8: ะใบร่วงเหลือตะกิ่งที่แรกก็ใส่แร่ด่างแล้วยูมิกลากแล้วก็เอามาเอาปุ๋ยใส่นิดหน่อย
7: ครับตอนนี้ฟื้นมาแล้วนะฟื้นต้นสภาพเหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ได้ใช้แนวทางการเกษตรมาเกณฑ์เพื่อจะได้ให้พี่น้องชาวสวนทุเรียนนะที่มีประสบปัญหาแบบนี้นะครับ
9: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานครใส่กระเป๋าร่วมกับ
10: ท้องเสียปวดท้อง
11: แน่นท้อง
10: มองหาย
11: าท่าน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
2: พบกันช่วงเย็นนะครับของวันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุดแต่ว่าเท่าที่ดูรายงานออกอะไรเนี่ยเลขท้าย2ตัว95ใช่ไหม
3: เห็นออกอยู่ไม่ได้ค่อยสนใจว่าออกเลข
2: 95 95
3: ค่ะฮะ
2: ออก95
3: อันนี้เขาแก้ไขนะคะเมื่อวานนี้ที่พี่ไพศาลบอกว่าไปที่5 Modern Trade แล้วไม่เจอคนไม่มีคนเลยอ่ะ
2: น้อยน้อยไม่น้อย
3: น้อยน้อยจนพี่ไพศาลคิดว่าเขาคงรอใช้อะไรอะไทยช่วยไทยวันนี้กันใช่ไหมคะ
2: ผมไปเมื่อวันอาทิตย์กับ
3: ปรากฏวันนี้ในห้างแตกเลยค่ะจะทานอะไรก็ไม่ได้ทานสักอย่าง
2: ห้าง
3: ใกล้บ้านเราเนี่ยค่ะที่ใหญ่โตมโหฬารเนี่ยสลับเปาเจ้าดังต้องรอ20นาที
2: เป็นเพราะร้านนี้เขาได้ใช่ไหมเขาใช้สิทธิ์ไหม
3: ไม่ค่ะไม่จ่ายเต็มกันไม่มีค่ะ
2: ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
3: ไม่มีค่ะไม่มีไม่ร่วมโครงการแล้วก็โอ้หูคิวยาวทุกขายดิบขายดีคือคักมากค่ะพี่ไพศาลยังโอเคอยู่วันนี
2: ้ครับ
3: ค่ะ
2: วันหยุดยาวด้วย
3: ขอให้ดีทุกวันขอให้ดีทุกวันค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็อย่าดีเฉพาะต้นเดือนนะก็รายงานข่าวบอกว่าบรรยากาศคึกคักคนแห่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสพ่อค้าแม่ค้าบ่นเล็กน้อยวันแรกเสียเวลาอธิบายระบบคำนวณอัตโนมัติ60 40ใครต้องจ่ายกี่บาทนะโดยวันนี้เนี่ยมีรายงานบรรยากาศนะของบรรดาสำนักข่าวต่างๆนะซึ่งก็ไปในทิศทางเดียวกันว่ามีผู้คนออกมาจับจ่ายในช่วงเช้าเลยนะของการใช้เงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยมติชนออนไลน์เขาไปสำรวจที่ตลาดประชานิเวศเขตจตุจักรก็คงจะใกล้ๆสำนักงานก็นะฮะ
3: ไม่เห็นไปไกลกว่านั้นเลยค่ะ
2: ก็เห็นถ้าเป็นร้านก็ร้านเนี่ยฮะไอ้ที่ขาย
3: เบียร์หิมะ
2: เบียร์หิมะผมนัดกับ
3: ตลาดก็ไม่เคยไปแบบตลาดบางเขนหน่อยก็ไม่ได
2: ้ผมนัดกับ
3: ยิ่งเจริญหน่อยก็ไม่ได้
2: พวกที่มติชนก็เบียร์

0: คนอาจจะมีความงงๆบ้างเล็กน้อยเมื่อพ่อค้าแม่ค้าบอกราคาเต็มของสิ่งที่จะซื้อก่อนที่จะอธิบายตามมาว่าเมื่อสแกนจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วระบบก็จะคำนวณให้โดยอัตโนมัติว่าในราคาที่ซื้อนั้นเมื่อคิดอัตราส่วน 60-40 ออกมาแล้วผู้ซื้อต้องจ่ายเงินที่อยู่ใน G Wallet เป็นเงินเท่าไหร่โดยพ่อค้าแม่ค้าหลายรายอาจจะมีบ่นบ้างว่าเสียเวลาในการอธิบายลูกค้าแต่ก็เข้าใจว่าเป็นการใช้วันแรกอาจจะมีงงๆและใช้เวลากันบ้าง
1: เมื่อตอนบ่ายที่ฉันฟังรายการช่วงบ่ายครึ่งของเราเนี่ยเขาพูดเหมือนที่เรียนพูดเมื่อเช้าเลยว่าไม่ต้องไปเสียเวลาคำนวณและให้มันวุ่นวายอยากใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปอยากจะซื้อปลาสลิดกิโลละ260อยากจะซื้อ3ขีด4ขีดเท่าไหร่ก็เท่านั้นเอาแค่เท่าที่อยากจะได้พอมันเกินมันก็จบมันก็ได้แค่นั้นนะคะ
0: มันเกินไปเราก็ต้องเอาเงินของเราเติมเข้าไปในส่วนที่เกินใช่ไหม
1: ก็ไม่โอเคก็ได้ก็ไม่ซื้อก็ได้นี่ค่ะมันขึ้นมาว่าเกินคุณต้องเติมเงินอะไรเงี้ยคุณเหลือ10วันนี้เท่านี้เท่านี้มันจะขึ้นมาอยู่แล้วค่ะเมื่อเหลือ10วันนี้เท่านี้ก็ดูแล้วก็เห็นก็รู้แล้วว่าต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่ไม่โอเคก็ไม่ต้องซื้อก็ไม่ต้องเสียเวลาคำนวณแล้วค่ะเอาเวลาคิดเรื่องอื่น
0: คือก็โอเคนึกไว้นี่ก็ได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าจะใช้60-40รัฐบาลเนี่ยคุณใช้เต็มแม็กเลยเนี่ยก็คือ333บาทถูกไหม333บาทก็คือรัฐบาล200ต่อวันนะแล้วก็ของเราเนี่ย133เพราะฉะนั้นคุณซื้ออะไรก็แล้วแต่มูลค่าไม่เกิน333บาทใน1วันนี่ก็โอเคเลยนะรัฐบาลเขาก็จ่ายใน200ที่เขาให้เราแล้วเราก็จ่ายในส่วน40ของเราไปยกเว้นแต่ว่าจะเกินกว่านี้ก็เป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปนะก็เขาบอกว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์และดีใจที่เขาร่วมโครงการรวมทั้งยอมรับว่าตอนแรกแอบกังวลว่าพ่อค้าแม่ค้าอาจจะงงๆกับการคิด 60-40 ไม่เหมือนคนละครึ่ง 50-50 ที่คิดง่ายกว่าแต่มาหาร2เลยก็ลงตัวแต่เมื่อใช้แล้วระบบมีการคำนวณให้โดยอัตโนมัติก็รู้สึกสะดวกและวางใจนี่ก็มีรายงานว่าอย่างนั้นนะฮะขณะที่กระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังก็บอกว่าจากประชาชนที่เขาร่วมโครงการเนี่ย 26.5 ล้านคนพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ20ถึง50ปีแสดงว่าผมเข้าร่วมโครงการผมส่วนน้อยนะซึ่งเป็นกลุ่มวัยทำงานและเมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาดังกล่าวพบว่ามีประชาชนนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วในวันแรกเนี่ยนะครับ3,828,488 คนณเวลาบ่าย3ของวันนี้จาก 26.5 ล้านคนที่ลงทะเบียนเนี่ยนะใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว 3.8 ล้านคนตัวเลขกลมๆและกระทรวงคลังก็บอกขณะเดียวกันฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งเชื่อมต่อผ่านแอปถุงเงินก็มีความพร้อมในการรองรับกำลังซื้อกันอย่างคึกคักโดยยอดรวมของร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นและกดสิทธิ์ยอมรับเงื่อนไข T&C พร้อมให้บริการแล้วมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 865,524 ล้านค้าซึ่งประกอบไปด้วยร้านค้าเดิม 792,777 ล้านค้าและร้านค้าใหม่อีก 72,747 ล้านค้ากระทรวงการคลังรายงานว่านอกจากนี้ยังมีร้านค้าอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านได้แก่กลุ่มที่อยู่ระหว่างรอการกดรับเงื่อนไข T&C อีก 188,350 ล้านและร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการรอการตรวจสอบอีก 3,625 ล้านทั้งนี้มีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จในระบบไปแล้ว 474,257 ล้านค้าและดูเงินที่

0: มีเม็ดเงินในระบบแบ่งเป็นสัดส่วนตามเงื่อนไขการร่วมจ่ายหรือโคเพเมนต์โดยมียอดใช้จ่ายรวมสะสมอยู่ที่797.82 ล้านบาทเกือบ800ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติทั้งหมดเนื่องจากระบบการสั่งอาหารและระบบผ่านช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ยมีกำหนดการจะเริ่มเปิดใช้งานลำดับถัดไปคือ15มิถุนายนตอนนี้ยังเป็นร้านค้าล้วนๆอยู่นะซึ่งเมื่อจำแนกตามสัดส่วนการจ่ายเงินพบว่าเป็นเม็ดเงินสนับสนุนจากฝั่งรัฐเนี่ย 463.61 ล้านบาทและเป็นส่วนของประชาชนที่จ่าย 334.21 ล้านบาทครับ
1: ข้อดีของงวดนี้นะคะตั้งแต่ตอนลงทะเบียนมาจนถึงวันที่เริ่มใช้วันนี้วันแรกก็คือไม่มีการบ่นเรื่องของล่มวันที่ไปลงทะเบียนก็ไม่บ่นนะมีในสารเรียนลงทะเบียนที่ไหนทราบไหมคะบนภูเขาที่ภูฏานค่ะความสูง 3,000 เมตร
0: เหรอผมก็ยังจัดรายการคุณอารมณ์ยังบอกเลยว่าแล้วคุณอันจะลงยังไงเนี่ยถ้าไม่ถ้าบินไปแล้วนะเพราะเขาเปิดลงทะเบียนมันที่
1: ไหนเลยค่ะเดินทางวันเสาร์ที่23 24 25วันจันทร
0: ์อ๋อทำลง
1: ตื่นมาทุกคนตื่นมาทานอาหารเช้าลงทะเบียนกันหรือยังโอ้สบายมาก
0: ทำโรมิ่งมาโอเค
1: สบายมากเลยแล้วก็ที่ภูฏานเนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตอะไรของเขาเนี่ยดีมากไม่ว่าจะขึ้นอยู่ภูเขาสูงยังไงก็300เมตรจากน้ำทะเลนี่ชิวๆเลยค่ะก็นี่ก็ลงทะเบียนมาจากที่นู่นทุกคนตื่นมาก็ได้หมดเลยนะคะ
0: ครับ
1: แต่วันนี้ยังไม่ได้ใช้ค่ะ
0: เหมือนกันก็ยังไม่ได้ใช
1: ้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าคนเยอะเห็นข่าวอยู่ว่าต้องไปรายงานตัวต้องไปยืนยันตัวต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยในวันลงทะเบียนกันใช่ไหมคะแต่ว่าตัวระบบเองไม่เป็นอะไรเลย
0: ก็มีประมาณผมว่าเป็นหลักน่าจะประมาณสักไม่เกินน่าจะประมาณสักล้านคนอ่ะประมาณสักหนึ่งล้านคนที่ยังต้องไปที่ธนาคารนะผู้สูงอายุบ้างเพิ่งจะซื้อโทรศัพท์มาบ้างเปลี่ยนโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างอยู่ก็แล้วแต่ที่สแกนไม่ได้แล้วก็ทำเองก็ไม่ได้ลูกหลานทำให้ก็ไม่สำเร็จอะไรเงี้ยนะจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่สแกนหน้าไม่ผ่านหรือว่าถึงขั้นหลุดลงแอปลงอะไรจะมีปัญหาที่ปาถะต้องไปธนาคารผมว่ารวมๆตัวเลขน่าจะประมาณสักหลักล้านนิดๆไม่น่าไม่คือดูไปธนาคารเนี่ยดูเยอะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าทำได้แค่ธนาคารเดียวคือธนาคารกรุงไทย
1: ค่ะ
0: ก็สาขาธนาคารกรุงไทยทุกแห่งก็แน่นขนาดช่วงเวลานั้นนะวันนึงก็ทำได้แค่ไม่เกิน300คนต่อสาขาใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นเรื่องของเดี๋ยววันต่อๆไปก็ทุกอย่างก็คงจะเป็นปกติแล้วว
1: ันนี้ก็ถือว่าดีค่ะไม่นั่งอธิบายกันนิดหน่อยคือถ้าไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรมากได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะตัวเลขมันโชว์อยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วว่าเหลือเท่าไหร่ถูกไหมคะ
0: ไม่เคยใช
1: ้หรือกลัวว่าพอ 60% เขาจ่ายไปแล้วที่เหลือมันจะเข้าเนื้อจ่ายเกิน อันนั้นก็เป็นไปได้ถูกต้องค่ะซื้อของ101ในขณะที่ยอดเงินที่เหลือเนี่ยมันเหลืออยู่แค่30บาทเพราะฉะนั้นเขาก็จะตัดเงินเรามากกว่า 30-40% ที่เราจะจ่าย
0: อ
1: ันนี้มันจะอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะถ้าไม่เช่นนั้นก็เอาเงินใส่ไว้รายวันก็ให้มันพอดีคำนวณไปโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
0: ครับพักสักครู่ครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: วันที่3 4 5กรกฎาคมตรงกับวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์เพราะฉะนั้นท่านที่มักจะติดภารกิจแบบสิ้นเดือนต้องทำเงินเดือนแจกลูกน้องบางท่านก็ทำงานแค่อาทิตย์เดือนละ2วันคือวันหวยออก2รอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีนะคนก็ทำงานแค่เดือนละ2วันเนี่ยมีไรสารมันจะไม่ติดเลยวันที่3 4 5ที่อาจารย์สมุทรกับพี่สุวิทย์จะพาไปเที่ยวสุโขทัยกับพระนครศรีอยุธยาค่ะ
1: ครับ
2: อยากไปนะเนี่ยเพราะอะไรรู้มั้ยถึงเราจะไปมากี่ครั้งก็แล้วแต่สำคัญของการเดินทางคือไปกับใครบางทีอ่ะเราจำเสียงพระเราจำวัดจำโบสถ์จำอะไรต่อมีอะไรก็จำได้บางจำไม่ได้บ้างแต่เราจะจำบรรยากาศที่เวลาไปได้จำความรู้สึกที่ไปได้จำเพื่อนร่วมทริปนั้นนั่นแหละที่ทำให้เราจำที่สุดวัดก็เหมือนวัดเดิมอะไรๆก็เหมือนวัดเดิมนะคะ
1: คร
2: ับแต่สิ่งเราทำให้เราจำคือเพื่อนร่วมทริปเพราะฉะนั้นการเดินทางในครั้งนี้ที่ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจนำเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติคือพิษณุโลกสู่ราชธานีศรีอยุธยาคือพระนครศรีอยุธยา3วัน2คืนในครั้งนี้น่าไปที่สุดค่ะเดินทางศุกร์เสาร์อาทิตย์กรกฎาคมคือเดือนหน้า3 4 5นะคะไฮไลท์สุดๆหาไม่ได้อย่างที่เรียนให้ทราบท่านอาจจะเคยไปหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ท่านจะได้ไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินไปกับคุณสุวิทย์สุทธิประภาตัวจริงก็น่ารักออกทีวีออกวิทยุยังไงตัวจริงอ่ะอย่างนั้นเลยนะคะคุณสุธนรุ่งธัญรัตน์นะคะไปเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปค่ะเส้นทางเนี่ยดีนะคะวันแรกไปที่อยุธยาไปที่พิษณุโลกก่อนเลยนะคะเมืองสองแควเมืองอกแบกเนี่ยไปสักการะพระพุทธชินราชไปชมตำนานพระนางพญาซึ่งเป็นหนึ่งในเบญจภาคีตกเย็นปุ๊บดินเนอร์สุดพิเศษแล้วก็ปิดห้องทอล์กโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุธนแบบเอ็กซ์คลูซีฟต้องเอ็กซ์คลูซีฟแล้วใครไม่ซื้อตั๋วไปไม่ฟังใช่ไหม
1: ครับใช่
2: เป็นที่กับที่พิษณุโลกทีนี้เราก็ล่องกลับมาเลยเอ้ยไม่ใช่ค่ะวันที่2ต้องไปพระราชวังจันทร์ก่อนสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อเลี้ยนไปเมื่อปีที่แล้วพี่ไพศาลค่ะไปกับท่านเป็นนายทหารท่านก็เป็นคนพิษณุโลกแล้วก็ไปพระราชวังจันทร์ท่านไปชี้พระราชวังจันทร์ก่อนหน้านี้คือโรงเรียนชายนะคะโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาลัยที่เป็นโรงเรียนชาย
1: ใช่
2: ๆแล้วก็ไปขุดเจ
1: อ
2: พระราชวังจันทร
1: ์ครับ
2: แล้วก็อยู่ติดกับกองทัพภาคที่3ท่านลูกทหารท่านก็ปั่นจักรยานออกจากกองทัพภาคที่3มาเรียนที่โรงเรียนพิษณุโลกเนี่ยน่าไปน่าไปมากมีประวัติศาสตร์แต่ละมุมนะคะต้องไปและยิ่งเมืองเหล่านี้ควรไปที่สุดหน้าอะไรรู้มั้ยคะหน้าฝนค่ะพี่ไพศาลมันไม่ค่อยร้อนแล้วก็เขียวขจีปลา
1: น้ำแม่น้ำ
2: อร่อย
1: น้ำแม่น้ำก็ดู
2: แดงอย่างนั้นนะคะจะหน้าไหน
1: แต่ว่าดูเต็มขึ้นมาหน่อยใช่ไหม
2: ดูเต็มนะคะดูเต็ม
1: เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยโอ้โหมันต้องลงไปลงจากตลิ่งลงไปต่ำมาก
2: ค่ะก็เนี่ยค่ะจะไปพระราชวังจันทร์นะคะวันที่สองแล้วก็ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบอ๋อไปพระราชวังจันทร์นะคะสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรเสร็จแล้วก็จากพิษณุโลกมาอยุธยาค่ะมาอยุธยาก็พอดีตกเย็นปุ๊บนั่งเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและยามเย็นนะป้อมเพชรค่ะจำได้เลยว่าคุณเบลล่าอ๋อนี่ป้อมเพชรนะคะเดี๋ยวต้องขับรถไปอยุธยาไปดูอีกรอบนะคิดดูเสร็จแล้วทีนี้คือ
1: เพชรเมื่ออยู่ตรงเวอร์ที่แม่น้ำมาบรรจบกันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแล้วก็นอนนะคะพอล่องเรือเสร็จก็ทานอาหารอิ่มน้ำสำราญกันเป็นคืนที่สองแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ตอนเช้าก็จะไปที่วัดมหาธาตุค่ะชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้แล้วก็จะพาไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุ

0: อื
1: แค่
0: ม
1: วัดมหาธาตุเนี่ยนะคะปะฟังประวัติแล้วเพลินมากชอบมากชอบ
0: วั
1: ฟ
0: ด
1: ัง
0: งามพ
1: บ
0: ร
1: ระ ร
0: เม
1: ย
0: น
1: าก ย
0: ็
1: ที่น
0: ด
1: ั่น
0: อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะอยู่ฝั่งหนึ่งของเกาะอยุธยา
1: ค่ะ
0: ตามประวัติศาสตร์แล้วในยุคที่เสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยเราก็มีการเผาอยุธยาทำลายพวกวังวัดอะไร
1: เขา
0: ต
1: วัด
0: ่าง
1: อ่ะ
0: ๆมากมายเนี่ยนะวัดหน้าพระเมรุเนี่ยเป็นวัดที่รอด
1: ไม่ถูกเผา
0: ไม่ถูกเผาทั้งนี้ว่าพม่าเนี่ยใช้เป็นที่ตั้
1: ท
0: ง
1: ี่ต
0: ข
1: ั้
0: อง ง
1: ทัพ
0: กองทหารที่ตั้งทัพก็เลยไม่ได้เผาไม่ได้ทำลายเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คือของดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ผมก็เคยไปชมแบลเลยนะเป็นพระพุทธรูปก็ทรงเครื่องเลยนะพระพุทธรูปพระประธานของวัดหน้าพระเมรุเนี่ยเป็นชุดที่ทรงเครื่องเลยเหมือนกับหลักการเดียวกับพระมหาไมยมุนีที่ยักษ์ไข่แล้วก็ที่มาอยู่ท
1: พ
0: ี่
1: ม่า
0: ทรงเครื่องเลยมีเครื่องศีรษะมีเครื่องอะไรแบบเครื่องทรงกษัตริย์
1: ค่ะ
0: ก็
1: แล้วก็มื้อกลางวันเนี่ยนะคะน่าจะเป็นมื้อกลางวันของวันที่สามอะค่ะจะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับคุณดำรงพุทธานค่ะจากราย
0: ช
1: การ
0: าบ้
1: ค
0: าน
1: ู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนี่แหละคนอยุธยาแท
0: า
1: ้
0: เจ
1: อย
0: ู้
1: ่
0: า
1: หับ ว
0: ้า
1: ล
0: น
1: อใช่ไหมคะ
0: ใช่เด็กหัวรอ
1: ค่ะค่ะเด็กหัวหล่อเด็กก็ตามทั้งคุณดำรงตามทั้งคุณมาโนชพุตานนั่นแหละ
0: อือ
1: ยุ
0: ม
1: ธยาแท้ๆค่ะชอบ
0: อ
1: ดู
0: ืม
1: ในเฟซบุ๊กเขาก็ไปรถโค้ช VIP คันแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดูแลกันอย่างดีนะคะเดินทางสบายที่พักก็ดีที่สุดนั่นแหละค่ะอาหารก็ล้วนแล้วแต่คัดสรรแล้วก็ที่หาไม่ได้ก็คือเพื่อนร่วมทางที่ใจเดียวกับท่านทุกคนเลยนะคะ
0: ครั
1: เจ
0: บ
1: อกันก็ยิ้มให้กันก็มีความเป็นมิตรนั่นแหละค่ะอบอุ่นที่สุดราคาไม่แพงนะคะเพียง15,900บาทเท่านั้นที่นั่งก็มีจำนวนจำกัดตามรถที่เอาไปอะค่ะถ้าสามคันนี่ก็ต้องเพิ่ม
0: เห็นว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุยกับคุณนรงค์บอกว่าเปิดคันที่สองอยู่นะตอนนี้
1: โอ
0: ไม่
1: เคร
0: ู้จบคันที่สองยังเปิดคันที่สามหรือเปล่า
1: ค
0: แต
1: ่ะ
0: ่ว่ามีวิทยากรไปสามท่านในสามคันก็เหมาะพอดีนะเพราะว่าวิทยากรก็ร่วมไปกับทริปด้วยคุยกันไปในรถด้วยก็
1: ค่ะ
0: สามคันกับสามคันก็ดี
1: ดิฉันพูดสักขนาดนี้ต้องมีคนตัดสินใจไปแล้วล่ะค่ะโทรไปที่เบอร์นี้เลยนะคะ0944803076 0943966649 0868251444จดไม่ทันเอาใหม่นะคะ0944803076 0943966649 0868251444ค่ะ
0: อืม
1: แฟนคลับเรายังไงต้องใช้โทรศัพท์ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอ๊ะวันนี้คุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.ของประชาธิปัตย์ได้เปิดเผยกับ นักข่าวนะว่าได้รับหนังสือจากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในความหมายก็คือจากสำนักงานของคุณเอกนิตินี่แหละเป็นหนังสือที่กค0102/1592ลงวันที่22พฤษภาคม2569ถึงคุณวัชระเพชรทองเลยนะเป็นหนังสือเรียนนายวัชระเพชรทองเลย
1: เพราะคุณวัชระเป็นคนถามไป
0: ใจความเนี่ยก็บอกว่างี้ตามที่ท่านมีหนังสือฉบับลงวันที่18พฤษภาคม2569อ๋อส่งไป18นะตอบ22ก็เร็วนะซึ่งเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายติดตามภาษีที่ต้องชำระเพิ่มที่ต้องชำระเพิ่มเติมของนายทักษิณชินวัตรตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่6890/2568ลงวันที่14สิงหาคม2568ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

0: สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากรจึงส่งเรื่องดังกล่าวไปเพื่อกรมสรรพากรพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจต่อไปโดยกรมสรรพากรจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบโดยตรงต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ
1: คุณวัชระตอบได้เพราะอะไรรู้ไหมตอบเร็วเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะไม่ได้เป็นคนจ่ายไม่ได้เป็นคนตามเองไงก็โยนให้กรมสรรพากรตาม
0: ครับครับ
1: วัชระโอเคเดี๋ยวให้สรรพากร
0: ตามผิดละตามผิดละตะจอมสรรพากรแต่โอเคถามมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้สรรพากรทบตอบผ่าน
1: วัชระสรรพากรเดี๋ยวไปทีหลังไม่ต้องมาทางนี้นะสรรพากรเลย
0: ก็คุณวัชคุณวัชระเพชรทองก็บอกว่าขอขอบคุณคุณเอกนิตินิติธานประพาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่สั่งการให้สำนักรัฐมนตรีตอบหนังสือผมกลับมาและจะติดตามทวงถามรัฐมนตรีทุกๆเดือนจนกว่าประเทศไทยจะได้รับเงินภาษีจำนวน 17,000 ล้านบาทจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตามคำพิพากษาศาลฎีกา
1: คือไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าแบบผมจะทวงทุกเดือนทางอีกฝ่ายนึงก็โอเคทวงได้ทวงไปทวงได้ทวงไปมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะปปช.ยังโดนศาลตัดสินจำคุก3ปีมาแล้วเลยกับการไม่เปิดเผยเอกสารการไม่จัดการทวงหนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายละเว้นการ
0: หน้าที่ได
1: ้อย่าทำเป็นเล่นนะคะเริ่มต้นมาอาจจะขำๆหน่อยตอบเร็วชี้เป้าให้ไปตาม
0: อ
1: ีกสักเดือน2เดือนผ่านไปขำไม่ออกหรอกค่ะ
0: ครับ
1: ถ้ายังเตะกันไปเตะกันมาหมายถึงเตะลูกกันนะคะแล้วไม่เก็บเงินเพราะว่าคนที่ทำการบ้านแทนสรรพกรมีเยอะค่ะไปเปิดดูก็ได้สำนักข่าวหลายสำนักข่าวเขาไปเช็คหมดเลยว่าคุณทักษิณยังมีหุ้นอยู่ที่ไหนมูลค่าเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ที่การปฏิบัติแล้วล่ะ
0: เพราะในทางคดีก็จบแล้วใช่ไหมถึงศาลฎีกาไปแล้ว
1: ก็อันนี้เป็นแพ่งค่ะเขาไปเก็บเงิน
0: ใช่
1: เป็นหน้าที่เก็บเงินมันจบแล้วค่ะมันจบแล้วมันจบแล้วคณายคือต้องเก็บเงินค่ะ
0: เอา
1: เร
0: ื่อง
1: ใกล้ตัวเราซะหน่อยเหลืออีก2นาทีขอข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะที่ฟังข่าวที่มานานและที่ก็ไม่อยากเชื่อว่าจะถึงป่านนี้อีก2ปีเนี่ยไอ้ที่เขาประมูลทีวีดิจิทัลกันมาตั้งแต่ปี2500ใช่ไหมพี่หลาน57ถูกไหมคะ57 67 62ปีเนี่ย
0: สมัยคุณยิ่งรักใช่ไหม
1: อีก2ปีก็คือจะหมดวาจะหมดอายุสัมปทานแล้วนะคะนับถอยหลังอีก2ปีเสร็จจะถึงเส้นทางของทีวีดิจิทัลว่าจะเอายังไงทุกวันนี้ล่อแร่ล่อแร่กันหมดแล้วเพราะว่ารูปแบบของเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปการโฆษณาไม่มีใครมาโฆษณาทางทีวีการโฆษณาเข้าไปหรือเขาจ้างอินฟูเข้าไปออกทางอะไรออนไลน์อีกแบบนึงกันหมดแล้วงบโฆษณาทางทีวีตกลงอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วมันก็มีผลต่อคุณภาพของการผลิตรายการทีวีด้วยและคนในอุตสาหกรรมนี้เป็นเหมือนคนนะคะคุณสุภาพคลี่กระจายเป็นนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลคุณสุภาพทวงถามเรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วถามคณะกรรมการกิจการกสทช.เนี่ยว่าจะเอายังไงจะเอาเหมือนเดิมจะประมูลใบอนุญาตรอบใหม่หรือจะมีแนวทางอื่นไร้คำตอบจาก7กสทช.ถามแล้วถามอีกรอแล้วรออีกเงียบกริบสุดท้ายในวันนี้ค่ะมีการเปิดเวทีรับฟังผลกระทบจากความล่าช้าของโรดแมปทีวีดิจิทัลและการดูแล OTT OTT ที่ให้มีการโฆษณาได้ในระบบทีวีเขาเรียกว่าทีวีอะไรนะพี่เอกสารที่เป็นบ็อกซ์ใช่ไหมคะ
0: แพลตฟอร์มพวกแพลตฟอร์มทั้งหลายครับ
1: ค่ะ อันนั้นก็โฆษณาไม่ได้และจะเอายังไงไม่มีคำตอบแกเป็นหมอหัวใจใช่ไหมครับประธานนะคะท่านเรียนเป็นหมอมาตลอดชีวิตและเรียนคิดเรื่องนี้เรียนก็คิดยากนะพี่เอกสารแล้วก็ได้ข่าวก็ยังเป็นหมออยู่ด้วยไม่ใช่หรอคะ
0: ยังเป็นหมออยู่ก็ยังทำงานอยู่ใช่ไหมทำงานอยู่ยังมี
1: ก็เป็นหมอหัวใจและให้แกมาบริหารโทรทัศน์แล้วแกก็ไม่มีคำตอบให้เขาแล้วพวกเราเป็นหมื่นคนอยู่ในวงการนี้คุณสุภาพบอกว่าเดี๋ยวจะตัดสินใจแล้วนะว่าจะเข้าพบคุณอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ไปกันเพียบเลยที่นั่งอยู่เนี่ยเดียนก็ขออภัยจำหน้าได้แต่นึกชื่อไม่ออกหนึ่งในนั้นมีคุณสุพิญญาหานรงค์ด้วย

0: แล้วก็
1: จะไปพบ
0: เออคุณปริญญาการณรงค์ขออภัยค่ะก็จะไปพบกับคุณอนุทินชาญวีรกูลเพื่อให้ช่วยหาทางออกเกี่ยวกับอนาคตของทีวีดิจิทัลที่จะสิ้นสุดลายเส้นปี72ที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลพยายามทำตามกฎกติกาในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทีวีโดยที่มีผู้คุมกฎคือกสทช.แม้หลังไร้สัญญาณของอนาคตทีวีดิจิทัลจะได้รับคำแนะนำให้ร้องต่อนายกให้ร้องต่อสสแต่ในฐานะคนทำงานสื่อยังเลือกยึดมั่นในแนวทางการทำงานที่มีเคารพกฎคลื่นความถี่เป็นสมบัติของชาติแต่ผู้ที่มีหน้าที่ทำเพื่อจัดสรรขึ้นไม่ใช่รัฐบาลคือองค์กรอิสระเรายึดมั่นตรงนี้อย่าไปยุ่งกับใครแม้มีคำแนะนำให้ไปพึ่งรัฐบาลแต่ก็ยังหวังจะพึ่งกสทช.เคารพกฎระเบียบสู้ตรงเนี้ยอย่าดึงนักการเมืองคนนั้นคนนี้มาเกี่ยวข้องแต่พอฟังอดีตเลขาธิการกสทช.ผมเอาแน่ขนาดท่านกสทช.อยู่กับกติกายังมองถึงเวลาไม่ฉะนั้นเราไม่มีที่พึ่งจึงขอรับไว้จะไปที่ทำเนียบหรือสภาค่อยว่ากันเราจะไปอย่างเปิดเผยไม่ไปแอบคุยค่ะอันนี้คุณสุภาพพูดนะคะ
1: ก็ไปพบคุณอนุทินใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไปพบในฐานะ
0: ล่าส
1: ุ
0: ดไปยื่นโนติสไม่ใช่การรำพันความเสียหายให้ทราบ
1: ครับ
0: แต่มีการลงนามในเอกสารว่าเราจำเป็นต้องดำเนินคดีทางกฎหมายสับสนค่ะทั้งที่เราไม่อยากสู้กันทางกฎหมายกสทช.เป็นคนคุมกฎพวกผมเป็นผู้ปฏิบัติออกกฎมาสิเราไม่ต้องการเป็นคู่กรณีไม่ควรมาถึงจุดนี้คุณสุภาพฟังรายการเราทุกวันนะพี่เวสัน
1: โอ้ะ
0: ค่ะ
1: โอ
0: ้ไอ
1: ้ภายใน
0: ลุยค่ะลุยเลยค่ะ
1: กรรมการเขาก็แฉกันเองใช่ไหมว่าจริงๆแล้วก็เตรียมอะไรกันไว้แต่ว่าก็คล้ายๆมีคนจะไปสกัดหรืออะไรยังไงประธานเนี่ยถึงวาระที่จะต้องเอาเรื่องนี้มาพิจารณาก็สั่งปิดประชุมอะไรเงี้ยนะจะมีการแฉโดยกรรมการในกสทช.ด้วยกันนี่แหละแสดงว่ามันน่าจะมีมันน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่นะ
0: องค์กรอิสระที่รู้สึกว่าดูผลงานออกมาไม่เป็นที่พอใจของดิฉันก็แล้วกันนะจริงๆพูดแรงกว่านี้ก็ได้แต่ขอไม่พูดแล้วกันก็คือกสทช.ค่ะพี่ไพศาลแล้วงบประมาณเยอะการออกไลเซนส์การให้ขวบรวมค่ายโทรศัพท์อะไรจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยมีค่ายโทรศัพท์ไหนมาเสนอโปรโมชั่นให้ดิฉันเลยตั้งแต่เขาควบรวมกันแพงยังไงอย่างนั้นไม่เคยถูกลงไม่เคยดีขึ้นค่ะพี่ไพศาลนี่คือผลงานของกสทช.ชุดนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกสทช.ก็คือดิฉันมีความรู้สึกว่าเขาวุ่นวายกันเองเยอะตั้งแต่ตำแหน่งเลขาธิการกสทช.สารพัดคดีไปดูเอามาดูจบบ้างหรือยังมาจนตำแหน่งประธานกสทช.ที่เป็นหมอหัวใจของบิ๊กป้
1: อม
0: จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่รู้กี่เรื่องร้องเรียนก็เฉพาะเรื่องของพวกเขาเองเนี่ยก็ยุ่งวุ่นวายมากแล้วมันก็ส่งผลกระทบมากับงานบ้านงานเมืองที่มันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติและของเราสำหรับส่วนตัวดิฉันมีความรู้สึกว่าตั้งแต่มีการควบรวมพวกกิจการโทรคมนาคมเหลือแค่สองค่ายเนี่ยดีไม่ดีไม่ทราบสำหรับคนอื่นแต่สำหรับดิฉันเมื่อก่อนนี้ดิฉันจะได้รับการเสน

0: โปรนู่นโปรนี่ตัดราคากันอะไรดีๆมาให้เราหลังจากนั้นเรียนไม่เคยได้เลยค่ะพี่ไพศาลใครได้ก็ช่วยบอกบ้างไม่เคยมีเลยจากนั้นจนถึงวันนี
1: ้
0: แพงอยู่เท่าเดิมไม่เคยมีอะไรที่ดีขึ้นที่มาเสนอเราค่ะนี่ก็มาถึงกิจการทีวีดิจิทัลที่ผู้ประกอบการเขาทนไม่ไหวค่ะพี่เข้าไปอ่านมีแต่คดีของพวกเขาไม่มีคดีไม่มีเรื่องความไม่มีเรื่องความเจริญก้าวหน้าของส่วนรวมเลย
1: แต่คุณสุทธิชัยหยุ่นเขาน่าจะโพสต์ใน Facebook ใช่ไหมเตือนทีวีไทยเสี่ยง slow collapse มีโอกาส 75% ล่มสลายอย่างช้าๆก็บอกสุทธิชัยหยุ่นออกโรงเตือนอนาคตทีวีดิจิตอลไทยกำลังอยู่ในจุดวิกฤตและไร้ทิศทางเนื่องจากใบอนุญาตกำลังจะสิ้นสุดลงในปี2572พร้อมหยิบยกงานวิจัยจากมสวที่ชี้ว่าอุตสาหกรรมทีวีไทยมีโอกาสเผชิญภาวะที่เรียกว่า slow collapse หรือการค่อยๆล่มสลายสูงถึง 75% หากภาครัฐและกสทช.ไม่เร่งกำหนดโรดแมปเพื่อหาทางออกนะslow collapseซึ่งโอกาสเกิด 75% หรือล่มสลายอย่างช้าๆเนี่ยจะอยู่ในฉากกระทัดแรกนะก็คือรายได้และคุณภาพจะลดลงรายการสาระจะค่อยๆหายไปถูกแทนที่ด้วยข่าวดราม่าและรายการขายสินค้าสังคมจะขาดสื่อหลักที่พึ่งพาได้ฉากทัศน์ที่2 Survival of the Fittestเหลือรอดเพียง 6-8 ช่องที่แข็งแกร่งที่สุดโดยผู้ประกอบการต้องหันไปพึ่งพาการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ของตัวเองแทนโมเดลค่าโฆษณาแบบเดิมแล้วก็ฉากกระทัดที่4ก็คือ State Dependent Limbo ภาครัฐออกนโยบายช่วยเหลือช้าเกินไปจนอุตสาหกรรมตามไม่ทันผู้ประกอบการกลายสภาพเป็นซอมบี้ที่ไร้พลังในการแข่งขันแล้วก็ฉากทัศน์สุดท้ายเนี่ยฟีนิกซ์ไรซิ่งฟื้นคืนชีพด้วยการเปลี่ยนโครงสร้างอย่างแท้จริงเปลี่ยนเกณฑ์ใบอนุญาตไปเน้นคุณภาพเนื้อหาเป็นบิวตี้คอนเทสต์และร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มไทยสู้กับต่างชาตินะฮะปัจจุบันหน้าจอสมาร์ททีวีถูกควบคุมโดยระบบปฏิบัติการของต่างชาติเป็นหลักหากไม่มีกลไกกำกับดูแลให้ช่องทีวีของไทยอยู่ในจุดที่ผู้ชมค้นหาง่ายแบบหน้าจอทีวีไทยอาจถูกเบียดจนหายไปนำไปสู่ความเสี่ยงในการตกเป็นเมืองขึ้นทางข้อมูลข่าวสารที่ความคิดและวัฒนธรรมของคนไทยถูกกำหนดผ่านอัลกอริทึมแพลตฟอร์มระดับโลกคุณสุทธิชัยยังย้ำเตือนว่าฟรีทีวีคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีกำลังจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตหรือสตรีมมิ่งปัญหาจึงไม่ใช่แค่วิกฤตของธุรกิจสื่อแต่เป็นวิกฤตระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและอำนาจอธิปไตยทางข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลกสทช.และทุกภาคส่วนต้องเร่งหาคำตอบก่อนที่ความสูญเสียจะกลายเป็นความจริงที่แก้ไขไม่ทัน
0: นนไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าเราเป็นผู้ที่มีอำนาจเนี่ยค่ะเราอยากให้ทีวีออนแอร์หรือเปล่าเราอยากให้ข่าวมีแต่ข่าวดราม่ามีแต่ข่าวอะไรอย่างที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยแหละไม่ต้องมีทุนไปทำข่าวสืบสวนสอบสวนไม่ต้องมีทุนไปทำข่าวการเมืองอะไรที่มันลึกซึ้งอยู่กับข่าวสามีภรรยาคนโกงตรงนั้นโกงตรงนี้อะไรก็เอามาแฉกันไปง่ายเดียวเราไม่แน่ใจนะคะพี่ไพศาลมันก็เป็นเรื่องยุทธศาสตร์เป็นเรื่องชาติอะถ้าคิดว่าจะปกครองง่ายๆก็ให้คนจมหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอะไรที่มันไร้สาระให้สื่อเนี่ยอ่อนเปี้ยเพียแรงไม่ต้องมีแรงไปค้นคว้าหาความจริงหรือตรวจสอบ
1: คือตอนนี้ฟรีทีวีที่ไม่จำเป็นที่กสทช.จะต้องไปออกกฎเกณฑ์อะไรมาเขาก็อยู่ได้ก็คือ

0: NBT เนี่ยอันนี้ของรัฐใช่ไหม
1: ทุกคนเป็นข้าราชการเป็นลูกจ้าง
0: แล้วก็
1: งบประมาณภาษีของเรา
0: ช่อง5เขาอยู่ได้ไทย PBS เขามีกฎหมาย
1: ช่อง5เขาอยู่ได้จากอะไรอะคะข้าราชการทำเหรอคะ
0: ช่อง5ก็ต้องกู้เงินจากกองทัพบกทำอยู่มันจะมีงบประมาณของฝ่ายกองทัพแล้วกองทัพเขาก็ต้องจัดงบประมาณ
1: ถ้ากู้มันคือหนี้นะคะ
0: อะไรนะ
1: ถ้ากู้มันเท่ากับติดหนี้นะคะแล้วหนี้จะจ่ายไหมคะ
0: ติดหนี้ผมถ้าที่ผมทราบจะช่อง5ได้ติดหนี้เยอะมากแต่ว่าโอเคเขาเป็นที่รู้กันว่าไม่น่าจะก็ยังไม่มีการทวงถามแล้วมั้งฮะเพราะว่ามันก็โอกาสที่จะใช้คืนก็ไม่ง่ายนะก็เป็นธุรกิจเป็นเรื่องของเฉพาะไปเข้าใจว่าเขาจะมีเหตุผลที่พูดถึงเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆที่ต้องมีโทรทัศน์เป็นของของทางกองทัพก็ยังคงอยู
1: ่เป็นโทรทัศน์เพื่อความมั่นคง
0: คราวนี้มันก็จะเหลืออย่างเดียวเหลือก็คือของพวกเอกชนที่ได้มาจากการประมูลที่ได้มาจากการจ่ายค่าใบอนุญาตนะเฉพาะกลุ่มนี้นั่นแหละที่จะต้องมีแผนอะไรออกมาซึ่งถ้าช้าเนี่ยก็ไม่รู้อนาคตมันก็คงจะมีผลกระทบทางธุรกิจเพราะว่าโทรทัศน์เนี่ยสมมุติว่าเขาออกระเบียบมาแล้วเราจะไม่สู้ต่อเนี่ยมันต้องวางแผนล่วงหน้ามันไม่ใช่แค่ปี2ปีนะถ้าจะถอยหรือจะลุกจะสู้ต่อเนี่ยมันต้องมีการเตรียมการกันพอสมควรทีเดียว
1: ค่ะจะมีที่พออยู่กันดีหน่อยก็คือที่ไทย PBS อ่ะค่ะไทย PBS เองก็ประมาณเขาตั้งมาตั้งแต่ปี2551สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ใช่ไหมคะแล้วก็ตามกฎหมายนี้ก็คือว่าใช้เงินจากภาษีบาปมีอะไรบ้างอะคะมีตั้งแต่รายได้
0: พวกเหล้าพวกเบียร์
1: เงินมีตั้งแต่นำส่งโดยกรมสรรพสามิตนำส่งโดยกรมศุลกากรแล้วก็เงินที่นำส่งโดยกรมบัญชีกลางค่ะพี่เพศานที่ให้กับไทย PBS อย่างโดยรวมเนี่ยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2011เนี่ยเขาได้เงินบำรุงขององค์การเนี่ย1,857 ล้านสรรพสามิตร 1,600 ล้านแล้วก็ศุลกากร244ล้านรวมเป็น1,857 ล้านงบประมาณเขาเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะจากปีแรกเนี่ย 1,800 ล้านมาขึ้นปี52เนี่ยได้ 2,000 ล้านเลยขึ้นมา200ล้านแล้วก็มาจนถึงปีไหนมาจนถึงปี66ก็แล้วกันคือภาษีมันขึ้นลงแล้วแต่ว่าเขาเก็บได้มากได้น้อยนะคะตอนปี6นี่ก็ 1,900 ล้านค่ะพี่เพศาน
0: วันนี้เขาใช้
1: เสร็จก็คือบวกลบ 2,000 ล้าน
0: มา 2,000 ล้าน
1: ที่ไทย PBS เขามีรายได้อ่ะค่ะก็คือสูงสุดก็คือภาษีของสุราและยาสูบสูงสุดไม่เกินปีละ 2,000 ล้านค่ะ
0: ครับอันนี้เขามีกฎหมายเขามีอะไรของเขาเฉพาะเขาอยู่นะฮะนี่ว่าในเรื่อง
1: น่าห่วงอยู่น่าห่วงอยู่ค่ะเพราะว่าสื่อเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญในการที่จะสร้างชาติด้วยนะคะพี่เวสานเราจะมีค่านิยมแบบไหนอยู่ที่สื่อถ้าเราไม่มีแกนหลักของชาติเนี่ยเราก็จะไปตามโซเชียลทั้งหมดก็แล้วแต่เพจรุ่นเพจนี่มีของจันเขาเนี่ยที่เขารู้จักเขาให้คนอื่นเรียกเขาอีจันอ่ะหรือเราจะไปทางเพจอีจันเราจะไปหมอแล็บเราไปทางนู่นนี่นั่นถูกไหมคะซึ่งก็มีอิทธิพลกับสังคมหมดเลยแต่สื่อหลักของเราที่จะเป็นอุดมการณ์ชาติจริงๆเนี่ยเราจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆค่ะเราก็จะมีละครชายรักชายหญิงรักหญิงเต็มไปหมดมีคนกระซิบบอกดิฉันว่าไม่เหลือสักช่องแล้วนะคะพี่อันอย่างไอ้ที่เคยคิดว่าเหลือไม่เหลือแล้วอ่ะไปหมดแล้ว
0: ไอ้แนวตั้งแนวนอนอะไรนี่ก็เป็นเทรนด์ใหม่ซีรีส์แนวตั้งซีรีส์แนวนอนอะไรก็

0: ก็เห็นตอนเรียนไปหาหมอเมื่อที่แล้วเนี่ยมีคนเดินไปหาหมอด้วยอาการนี้กันเยอะนะฮะ
1: ดูแนว
0: มันตั้งอยู่เงี้ยค่ะทั้งคอทั้งแขนทั้งเอ็นบ่าไปหมดเลยค่ะพี่ไพศาลไม่ใช่เล่นนะ
1: แต่เธอเองก็บอกมาจากจีนเนี่ยเป็นนี่ที
0: ่ป่วยกันเยอะมากป่วยกันเยอะมากจากอาการตั้งอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: มันอาจจะเป็นมานานแล้ว
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา48นาทีมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: เข้าใจแล้วคุณดัชแมนบอกว่าเรียนพูดง่ายไปที่ว่าไม่ต้องคำนวณมันก็จริงอะค่ะบางคนไม่คำนวณมันเกิน
1: เรื่องอะไร
2: ไอ้ไทยชื่อไทยพลัสอะค่ะใช่เหนื่อยอยู่เหมือนกัน
1: ต้องคำนวณหมายถึงว่าคนซื้อเองก็ต้องคำนวณไปด้วย
2: สมมติมันเหลืออยู่50 บาทแล้วเราไปซื้อ100อะค่ะเราต้องจ่ายเดี๋ยวนะคะเราต้องจ่ายเพิ่มกว่าโควต้าในวันหนึ่งคือเขาจ่ายให้เรา200ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: แล้วเราต้องจ่ายเอง
1: 133 บาท
2: เท่าไหร่อ่ะ133 บาท
1: ครับ
2: ถ้าเราไปซื้อแล้วเหลือ80 บาทแล้วเราไปซื้อของ100เหลือ40 บาทแล้วเราไปซื้อของ101อ่ะเราต้องจ่ายเกินนะ
1: 40 บาทเราไปจ่ายเราใช้ร้อยหนึ่งเหรอน่าจะต้องจ่าย60-70-80-70กว่าบาทเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เป็นแบบนั้นขออภัยเดียก็คิดว่าเดียก็คิดว่าดูเอาก็น่าจะดูออกนะแต่ว่าเขาก็ซีเรียสกันเรื่องนี้ใช่ค่ะ
1: อย่าเกิน200ใช่ไหมระวังว่าในส่วนถ้าจะใช้แอปก็อย่าให้เกินวันละ333 บาทก็ไม่มีปัญหาอะไร
2: ค่ะ
1: ไม่ที่จะต้องไปยุ่งยากอะไรนะ
2: ค่ะ
1: ก
2: ็คุณอภิชาติบอกว่าอย่างเงี้ยจะไปโทษใครสื่อก็สื่อทีวีทำตัวเองคิดแต่เอาตัวรอดขาดคุณภาพใช่ไหมคะ
1: มันมีส่วนด้วยกันหมดแล้วครับมันไม่คงไม่ใช่เรื่องของเหตุปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมันมีองค์ประกอบโครงสร้างอยู่มันมาจากเรื่องของรูปแบบของธุรกิจ
2: ว
1: ัน
2: ที
1: ่
2: ประมูลไม่มีใครคิดวันที่ประมูลไม่มีใครคิดว่า

0: ดิจิทัลจะมาแล้วโฆษณามันจะลงไปที่ดิจิท
1: ั
0: ลไม่ได้มาที่ทีวี
1: แพลตฟอร์มมันจะกลาย
0: เป็น
1: ใช่ไหมก็โอท
0: ี
1: ท
0: ีทั้งหลายแล้วไม่ได้มาออนไลน์ตอนนั้นไม่มีใครคิดค่ะ
1: คือไม่ใช่ว่าโง่นะแต่เทคโนโลยีมันไปเร็วเกินกว่าที่เขาคาดการกันมันมามันแบบพอมันเปลี่ยนแปลงปั๊บนี่มันแบบชั่วแป๊บเดียวนี่มันเปลี่ยนโฉมหน้าไปแบบจนกระทั่งไอ้เงินที่ไปลงๆเนี่ยมันกลายเป็นต้นทุนที่หนักหนาสาหัสมากแล้วมันก็บีบบังคับให้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็ต้องสู้ทุกทางเพื่อทำให้คุณรอดแม้กระทั่งคุณจะต้องทำคอนเทนต์ของคุณให้มันเป็นขยะก็ตามแต่มันก็เป็นเนี้ยคนถามว่าโทษเราเองตัวเราเองไหมอ๋อมันก็ต้องโทษตัวเองแต่ว่าไม่ใช่มันเป็นด้วยสันดานที่อยากจะทำอย่างนั้นบางทีมันมีอะไรสภาพที่มันมีเหตุจำเพาะที่บังคับอะไรอยู่พอสมควร
0: และในวันนั้นเนี่ยมันมีใครมองออกว่าทุกคนก็พยายามที่จะประมูลเอาทีวีดิจิตอลให้ได้ถ้าจะว่าไม่ฉลาดเนี่ยใครฉลาดนะคะพี่ไพศาลหรือคนฉลาดกี่คน
1: ใช่ก็ทุ่มกันไปทั้ง
0: ก็ทุกคนก็ลงมาในกระทะด้วยกันทั้งนั้นนั่นแหละที่จะสู้เอาให้ได้เพราะก่อนหน้าจะมีการประมูลทีวีดิจิทัลก็เห็นว่าใครเป็นเจ้าของทีวีคนนั้นก็รวยรวยและรวยรวยรวยรวยรวยไม่ไหวจริงๆถูกไหมฮะช่อง3ช่อง7ช่อง5ช่อง9รวยกันหมดทุกคนใครก็คิดว่าเป็นเจ้าของทีวีสักช่องนึงก็จะรวยเหมือนกันแหละแล้วทุกคนที่มาลงมาเล่นก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์กันทั้งนั้นทำทีวีกันมาทำข่าวกันมาก็ไม่มีใครมองใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้
0: แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วคนที่มีหน้าที่เนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ค่ะไม่ใช่ถามแล้วไม่ตอบไม่หือไม่อือ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอ๊ะไปดูสถานการณ์ต่างประเทศนะครับมีรายงานข่าววันนี้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาปะทุอีกครั้งหลังอิหร่านเปิดฉากโจมตีฐานทัพที่เชื่อมโยงกับสหรัฐในภูมิภาคเพื่อตอบโต้การที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารและระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ทั้งสองฝ่ายยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวและกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า3เดือนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC เปิดเผยวันนี้ว่าได้มีการโจมตีฐานทัพอากาศที่สหรัฐใช้เป็นจุดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านทางตอนใต้แม้จะไม่ได้ระบุชื่อฐานทัพดังกล่าวอย่างชัดเจนแต่มีการคาดการณ์ว่าอาจเป็นฐานทัพในประเทศคูเวตทางด้านรัฐบาลคูเวตยืนยันว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนที่มุ่งเป้าเข้ามาในประเทศได้พร้อมประกาศสงวนสิทธิ์ในการใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเนี่ยก็ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีบริเวณชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านเป็นการตอบโต้หลังจากอิหร่านยิงโดรนลาดตระเวน MQ-1 ของสหรัฐตกเหนือหน้าน้ำสากลโดยสหรัฐได้ส่งเครื่องบินรบเข้าทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนโจมตีของอิหร่านที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อการเดินเรือในภูมิภาคแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงที่เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่เดือนเมษายนแต่ทั้งสองฝ่ายยังคงมีการโจมตีตอบโต้กันเป็นระยะส่งผลให้ความหวังในการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนยังคงไม่แน่นอนรายงานระบุว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านเคยเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญซึ่งรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและการขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไป60วันโดยมีผู้ไก่เกลี่ยจากกาตาร์และปากีสถานเป็นตัวกลางอย่างไรก็ตามความไม่ไว้วางใจระหว่างสองฝ่ายยังเป็นอุปสรรคต่อการยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเจรจานะฮะ แล้วนอกจากนี้สถานการณ์ก็ยังซับซ้อนยิ่งขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูอิสราเอลล่าสุดก็ได้สั่งการให้กองทัพโจมตีพื้นที่ชานกรุงเบรุตทางตอนใต้ซึ่งถือเป็นการยกระดับการสู้รบครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งดูจากผลพวงของข่าวสารนี้นะผมเข้าไปดูการซื้อขายน้ำมันวันนี้วันหยุดของเราแต่ว่า

0: ต่างประเทศยังเปิดปกตินะฮะน้ำมันขึ้นไปทันทีแล้วตอนนี้เนี่ยมากกว่า 3% โดย WTI ของสหรัฐขึ้น3.5 เหรียญนะก็กลับขึ้นไปแตะระดับ90 เหรียญอยู่ที่ 90.41 เหรียญอีกครั้งหลังจากที่หลุด90 เหรียญลงมาในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะส่วนเบรนท์ก็ขยับขึ้นไปที่93.72 เหรียญล่าสุดครับบวกไป2.67 เหรียญหรือ 2.93% กับ 3% อันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากสถานการณ์ที่มันยังไม่หาข้อยุติยังไม่ได้ก็ราคาน้ำมันก็กลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ค่ะเมื่อเช้านี้เรียนอ่านข่าวนี้ใช่ไหมคะที่ว่าพวกร้านอาหารเชนใหญ่ๆเนี่ยกำไรลดลงอะค่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็ปรากฏว่า
0: เรายกตัวอย่างพวกสุกี้อะไรต่าง
1: ๆค่ะที่กำไรลดลง
0: แม้กระทั่งไงด้านนะฮะที่ขนมเข้า
1: ตีน้อย
0: ขนมอะไม่ใช่ร้านขนมอัฟเตอร์ยูครับ
1: ก็กำไรลดลงปรากฏว่าเมื่อเราบอกว่ารายใหญ่กำไรยังลดลงรายเล็กก็ต้องล้มหายตายจากไปปรากฏล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวบะหมี่แชมเปี้ยนของเกาหลีอะค่ะพี่ไพศาลก็กำลังจะไปแล้วนะคะชาบูตงค่ะลาแล้วอีกรายตำนานราเมนแชมเปี้ยนประกาศปิดตัวหลังจากอยู่ในไทยมานานถึง16 ปีเต็มค่ะจากที่เคยมี14 สาขาทั่วประเทศปรากฏว่าเก็บคองอเข่าสับของกรุงเทพธุรกิจเขาบอกเก็บคองอเข่าจนเหลือเพียง2 สาขาสุดท้ายและกำลังจะปิดถาวรวันสุดท้าย14 มิถุนายนนี้ค่ะชาบูตงอันนี้ก็เป็นเครือของเซ็นทรัลรีสอร์ทของ
0: เขาเคยเป็นแชมป์แต่ว่าพอหลังจะได้แชมป์แล้วก็เนี่ยเขาก็ทำระบบแฟรนไชส์อะไรขึ้นมาแล้วก็เห็นบอกว่าก็คนอื่นก็ขึ้นมาแย่งแชมป์อะไรก็กันอยู่ไอ้ราเมนโรงเรียนเลยนะครับก็เคยเป็นแชมป์เหมือนกัน
1: ข้อสอบ
0: ที่อะไรนะ
1: ราเมนข้อสอบ
0: ราเมนข้อสอบอะไรนะครับ
1: ค่ะก็จะปิดแล้วล่ะค่ะใครที่เป็นแฟนเขาก็ไปทานก็แล้วกัน
0: ก็ผมเคยไปทานเขาที่เซ็นทรัลพระราม9แต่ว่าไม่ทราบปิดหรือยังแต่ว่าที่เนี้ย
1: ปิดแล้วค่ะทุกวันนี้เหลือ2 ที่เท่านั้น
0: ที่พรอมเมนาดที่ตรงเนี้ยเคยมีปิดไปนาน
1: ก็เคยมี
0: ปิดไปนานแล้วปิดไปนานตอนนี้เป็นร้านสเต็กหรืออะไรนะร้านใหม่
1: ตอนนี้ที
0: ่แต่งเสร็จเรียบร้อยขายเริ่มขายแล้วครับ
1: ตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นที่เซ็นทรัลเวิลด์กับเทอร์มินอล21อโศกค่ะนี่ก็เป็นธุรกิจที่แข่งกันแบบสุดๆนะแต่มันก็มีเกิดแล้วก็มีดับแล้วก็มีเกิดใหม่ๆนะฮะแต่ที่เห็นภูมิใจก็คือว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆนี่แหละแจ้งเกิดเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือก็เดี๋ยวนี้ก็มีหลายเจ้าแล้ว
1: มีหลายเจ้า มีเจ้าที่นำตลาดปรากฏเจ้าใหม่มาราคาลงกว่านิดหนึ่งและให้ชามใหญ่กว่าฟรีกากหมูต่างหากก็ดีเหมือนกันมันก็มีการแข่งขันกันค่ะ
0: ก็เจ้าเก่าผมทานอยู่แล้วก่อนๆถ้าทานก็ว่าอร่อยดีนะแต่ตอนหลังๆอย่างทานล่าสุดนี้ก็รู้สึกว่าเราลิ้นเราคงเปลี่ยนไปหรือ
1: เปลี่ยนไปหรือเปล่าร
0: ู้สึกรสชาติเลยมันไม่ถูกใจเหมือนที่เคยทานเนี่ยดีก็โทษตัวเองว่าเขาคงไม่เกี่ยวเขาแล้วมั้งน่าจะเป็นว่า
1: ลิ้นเปลี่ยนต้องไปลองเจ้าใหม
0: ่เจ้าใหม่กากหมูฟรีเห็นอยู่ว่าจะลองไปดูเขาบอกเด็กวัยรุ่นชอบกันเนี่ย
1: ชามใหญ่กากหมูฟรีราคาลงมานิดนึง
0: เกตอะไรเงี้ยนะร้านเกตอะไรเงี้ยนะ
1: บางทีมันต้องมีการแข่งขันกันแบบนี้นะเมื่อกี้ก็มีท่านผู้ฟังเขียนมาบอกว่ามีเจ้าใหม่มาเสนอโปรโมชั่นโทรศัพท์ผมและแพงกว่าเดิมไม่ถูกลงตั้งแต่เขาร่วมมือกันมีแค่2 ค่ายใหญ่ไม่เคยมีอะไรเสนอที่มันถูกลงค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับดิฉันนะคะคนอื่นถูกลงมาอันนี้ไม่ทราบโอเค
0: พักก่อน
1: นะคะ
0: ครับพักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่า เราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวไปไกลกว่าพบกันในGood Morningอาเซียนค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟังGood Morningอาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-637

0: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณดันครับ
2: ค่ะพี่ไพศาลคะข่าวนี้เรียนอ่านแล้วเรียนไม่ธรรมดาจริง
1: ๆเรื่อง
2: เรานี่ก็เคยภูมิใจนะคะว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างของเราเนี่ยไปรับเหมาก่อสร้างโครงการในต่างประเทศและเราก็มีมาตรฐานในการก่อสร้างของเราที่ไม่แพ้ใครอะค่ะตึกใหญ่ตึกโตขนาดไหนเราก็สร้างของเราเองได้เพราะเราก็รับเทคโนโลยีมาตั้งแต่สมัยก่อนเราก็มีบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาจอยด้วยใช่ไหมคะพี่ไพศาลต
1: ั
2: ้งแต่สร้างสะพานสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าริโอบายาชิใช่ไหมคะเราเนี่ยพัฒนาการ
1: ตอนนี้ก็ยังอยู่นะโอบายาชิเข้าใจว่ายังอยู
2: ่เราพัฒนาการด้านการก่อสร้างแล้วก็บริษัทก่อสร้างของเรานี่ก็ดีไปรับงานต่างประเทศได้ล่าสุดค่ะรัฐวิสาหกิจของจีนนำโดย Power Chinaหอโปรไฟล์เด่นจอชิงการลงทุน7เมกะโปรเจกต์คมนาคมแล้วค่ะโดยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการร
1: ั
2: ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้ถกกับผู้บริหารของ Power China International Group Limited และ Sino Hydro Thailand ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจีนที่เขาตั้งใจจะมาลุยลงทุนในจีนเขาบอกว่าเขางานก่อสร้างของเขาอะ zero accident นะคะงานก่อสร้างอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องมีความเรื่องความปลอดภัยอะค่ะหวังร่วมชิงโปรเจกต์ยักษ์ด้านคมนาคมแล้วก็ทูตจีนก็พร้อมเป็นสื่อกลางประสานงานทำความเข้าใจกับกลุ่มบริษัทจีนที่เข้าร่วมโครงการค่ะมีแผนจัดตั้งบริษัท Power China Thailand สนับสนุนการลงทุนอย่างเต็มที่เสนอเงื่อนไขร่วมลงทุนกับไทยด้วยมันก็มีบริษัทอะไรนะคะที่เครนถล่มใส่รถไฟคนเสียชีวิตไป32คนนะคะ
1: ไชน่าเรลเวย์รถไฟอันนั้น
2: แต่ไชน่าเรลเวย์ไม่ได้สร้างแค่ทางรถไฟนะคะไชน่าเรลเวย์สร้างตึกสตง.ก็ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่เขาทำเป็นบริษัทก่อสร้าง
2: แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์
1: เขาก็จะมีไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10อะไรอันนี้พวกทำพวกก่อสร้าง
2: แต่ก็อยู่ก่อสร้างกันหมด
1: ก็อยู่ในเครือเป็นบริษัทลูกอยู่ในเครือของไชน่าเรลเวย์นี่แหละ
2: คือไม่ใช่เรื่องใหม่อ่ะไอ้เรื่องลงทุนกับบริษัท
1: เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ครับ
2: คือบริษัทพวกนี้เป็นรัฐวิสาหกิจหมดนะคะพี่วิสาร
1: ใช
2: ่นี่ก็รัฐวิสาหกิจหมดเลยมาร่วมแล้วก็รวมถึงสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเนื่องจากบริษัทได้รับสนับสนุนและถือหุ้นโดยรัฐบาลจีน 100% Power China เนี่ยมีผล

งานในไทยรวมมูลค่ากว่า 5,000 ล้านดอลลาร์15โครงการใหญ่ทั้งด้านพลังงานก็คือรับงานทั้งของกฟผ.ทั้งกราฟแล้วก็พลังงานลมโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินและสายสีเขียวจุดเด่นคือ

0: ทุป่าตอง 3. โครงการรถไฟความเร็วสูงโคราชหนองคาย 4. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานล้านนาล้านนาคือเชียงใหม่ใช่ไหมคะถ้าแม่ฟ้าหลวงคือเชียงรายโอเคโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอันดามันโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่3และ7โครงการก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะตีนพร้อมมาหมดเลย
1: แล้วจุดที่จะเป็นประโยชน์คืออะไรเขามาพร้อมกับเงินหมุนเวียนเงินทุนอะไรต่างๆหรือว่าไง
0: แล้วผู้รับเหมาเรา
1: อะไร
0: ไม่มีศักยภาพ
1: น่าสิผมว่าไอ้เราก็มีผู้รับเหมาบริษัทใหญ่เยอะแยะทำไมต้องไปดึงกับแล้วอันที่สองก็คือว่าสรุปบทเรียนเรื่องไชน่าเรลเวย์กันบ้างอย่างเพราะว่าเข้าใจว่าเขาทิ้งงานที่ประมูลกับภาครัฐเต็มไปหมดเลยนะอันนั้นก็เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็เข้ามาเหมือนกัน
0: เขาบอกเขาพร้อมเสนอเงื่อนไขการร่วมลงทุนกับไทยรวมถึงการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนและถือหุ้นโดยรัฐบาลจีนที่ได้ยินวงการก่อสร้างมานะคะพี่ไพศาลพวกเขาได้รับซัพพอร์ตจากรัฐบาลจีนแล้วเขาก็มาตัดราคาหมดเลย
1: ถูกต้องไอ้เรื่องนี้
0: ตัดราคาหมดเลยละเนละนาดเจ๊งหมดเลยอันไหนทำได้ทำต่ออันไหนทำไม่ได้ทิ้งเต็มไปหมดเลยค่ะพี่ไพศาลที่เขาไม่ทิ้งคือของเอกชนเพราะเอกชนเขาไม่ยอมไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยว่าผลงานเขาที่นู่นที่นี่อ่ะมันคือเอกชนกับรัฐวิสาหกิจเช่นกฟผ.เขาไม่ยอมหรอกกราฟเขาก็ไม่ยอมหรอกไปทิ้งงานเขาได้ยังไงแต่บริษัทจีนที่ได้รับซัพพอร์ตจากรัฐบาลมา 100% แล้วมาตัดงานที่ไทยเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่ใจว่ารับงานโดยราชการแล้วจะเป็นยังไงนะฮะ
1: ก็
0: อันตรายนะ
1: สร้างก่อสร้างลงไปไล่ดวงของไชน่าเรลเวย์นะซึ่งก็เป็นเคสรัฐวิสาหกิจของจีนที่มาทำรับเหมาก่อสร้างคือผมก็ไม่แน่ใจความสามารถกี่ความสามารถของเขาไอ้ที่เขาคุยจริงตามนั้นไหมกับสองผมว่าประสบการณ์การทำงานของเขาในประเทศจีนแล้วต้องมาทำงานโครงการก่อสร้างในประเทศไทยเนี่ยผมว่าบริบทมันน่าจะมีความแตกต่างกันอยู่นะเขาน่าจะต้องเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่เจอในประเทศจีนแล้วมันอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานเขาได้ซึ่งอันเนี้ย
0: ผมก็ไม่จ่ายแล้วจ่ายอีกแล้วมันเป็นต้นทุนเพิ่มที่เขาต้องไปลดคอสตรงอื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ยิ่งเขาคิดว่าเขากดราคาต่ำแล้วก็ทุกอย่างจบลงแค่นั้นนะที่ไหนได้จริงๆแล้วก็ต้องเจออะไรหลายอย่างซึ่งทำให้เขาจริงๆแล้วก็คือไอ้ที่นั่นก็คือขาดทุนไปเลยขาดทุนเขาก็ต้องหนีไม่ทิ้งก็ต้องทิ้งงานเพราะทำไป
0: เขาคิดว่าเขามาตัดราคาเขาคิดว่าเขามาตัดราคาคนอื่นเจ๊งไปเรียบร้อยเขาจะทำได้ปรากฏว่าเขาไม่รู้เขาเข้าพื้นที่เนี่ยเขาต้องโดนเจ้าถิ่นถมที่อันดับแรกคุณไม่มีวันจ้างเจ้าที่ถูกที่สุดมาถมที่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าคุณจ้างใครก็แล้วแต่มาถมที่คุณไม่ผ่านอบต.เส้นนั้นหรอก
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะอย่างน้อยคุณต้องใช้บริษัทก่อสร้างของคนในอบต.นั่นแหละถมที่ให้คุณสองคุณตอกเสาเข็มกี่ต้นล่ะนั่นโนฮาวต่ำที่สุดและเสาเข็มเนี่ย
1: ครับ
0: คุณก็ต้องซื้อเขา
1: คือมันมีปัญหาเฉพาะของประเทศไทยอยู่นะซึ่งผมก็คิดว่าตกม้าตายกันมาเยอะละประเภทที่คิดว่าแน่ๆมาเหลือชั้นกว่าผู้ประกอบการไทยนักหนาเนี่ยนะตกมาตายกันมาเยอะแยะละปัญหาเช่นนะกุนันตกของกุนันโอเคแล้วใช่ไหมมันมีเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งผมคิดว่าไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะฟีเตอร์บัสสายสีม่วงคือรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยมันไปจบที่สุดสายที่อะไรนะสถานีอะไรสักอย่างตรงไอ้ถนนกาญจนาพิเศษนะแล้วคราวนี้เนี่ยคนที่อยู่มากมายแถวตรงนั้นนะจังหวัดนนทบุรีเนี่ยจะมาที่ใช้บริการได้เนี่ยมันต้องมีรถขับมานะแล้วก็มาจอด
0: ไปด้วนอยู่ตรงนั้น
1: เพราะมันด้วนอยู่แล้วมันเป็นเขาก็เลยรฟม.เขาก็เลยทำรถบัสเขาเรียกเป็นรถฟีดเดอร์ก็คือเป็นรถโดยสารที่ไปรับคนมาเอามาส่งสถานีเนี่ยแล้วให้คนขึ้น จากสถานีนั่งรถไฟฟ้า

0: มาไปฟรีหรือมีค่าใช้จ่ายเลยอาจจะน้อยเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าวันนี้เดินรถวันแรกครับสองแถวปิดล้อมเดินรถไม่ได
1: ้และขอเจรจา
0: เพราะทับเส้นทางเขาเขาเสียประโยชน์ไม่ให้เดินรถขอให้รฟม.มาเจรจาร้อนถึงตำรวจวันนี้ต้องสั่งให้หยุดไปแล้วรฟม.สั่งหยุดไปก่อนละนะมีรายงานข่าวว่าวันนี้เนี่ยที่ศาลาอเนกประสงค์อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนายสุทัศน์มีสิริส.ส.นนทบุรีเขต6พรรคประชาชนอันดรเอกศิลภพอนุสิริผู้กำกับสภ.บางใหญ่นายลักษณ์นิรันดร์อัมพันธ์ทองสมาชิกอบจ.นนทบุรีพรรคประชาชนนางสาวศิรินทิพย์เลี้ยวแรงปลัดอาวุโสอำเภอบางใหญ่นายวัฒนรักเจริญปลัดอำเภอประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางใหญ่หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งผู้แทนขนส่งจังหวัดนนทบุรีได้เชิญผู้ประกอบการรถประจำทางหรือรถสองแถวนะซึ่งนำโดยนายวัฒนพงษ์มาเกิดประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสารจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นอดีตกำนันตำบลบางสีทองนายฉัตรพงษ์รัฐคุ้ยชัยนันท์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองและผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหาข้อยุติหลังกลุ่มรถโดยสารประจำทางสาย1030บ้านใหม่บางใหญ่สาย6026หมู่บ้านไม้หินดินน้ำสาย6053วัดเต็มรักบางใหญ่ได้รวมตัวกันประมาณ10คนเพื่อขอให้รถฟีดเดอร์บัสซึ่งเป็นรถประจำทางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงหยุดวิ่งรับส่งผู้โดยสารซึ่งวันนี้เป็นการเปิดให้บริการเป็นวันแรกคือมาปิดเลยปิดล้อมให้หยุดเลยนะก็เลยตำรวจก็เลยต้องตำรวจกับทางฝ่ายปกครองก็ต้องเชิญมาเจรจากันนะนายวัฒนาพงษ์มาเกิดประธานกรรมการสหกรณ์ผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสารจังหวัดนนทบุรีบอกว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยกลุ่มรถสองแถวรับจ้างได้พากันมาพูดคุยกับทางรถไฟฟ้า MRT หลังจากทางรถไฟฟ้าได้นำรถมาวิ่งบริการทับเส้นทางแต่ไม่ได้มีเหตุรุนแรงแต่อย่างใดทางเราขอให้มีการตั้งโต๊ะเจรจาพูดคุยกันก่อนที่รถไฟฟ้าจะมาวิ่งก็ไม่ได้มีการแจ้งหรือพูดคุยกันทางกลุ่มรถสองแถวเราก่อตั้งกันมานานกว่า30ปีแล้วมีรถร่วมทั้งหมดกว่า60คันแต่ละสายไม่ต่ำกว่า20คันส่วนใหญ่ก็เป็นคนนนทบุรีทั้งนั้นเราต้องทำหากินดูแลครอบครัวทุกวันนี้รายได้ก็ไม่มากเพราะปัญหาน้ำมันแพงหากค่าใช้จ่ายแล้วเราก็จะเหลือวันละประมาณ300บาทก็พออยู่ได้แต่ถ้ามีรถไฟฟ้ามาวิ่งให้บริการฟรีบางสายทับเส้นทางกันตลอดทั้งสายจะทำให้คนขับรถ2แถวอยู่ไม่ได้ตรงนี้ก็เลยอยากจะขอร้องขอความเห็นใจให้พวกน้องๆเราทำมากินกันเถอะวันนี้พวกเราพากันมาพูดคุยหาทางออกร่วมกันพวกเรายืนยันว่าจะไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นแน่นอนผู้กำกับสภ.บางใหญ่ก็บอกว่าเนื่องจากทางบริษัทรถไฟฟ้า MRT มีนโยบายจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารจึงได้จัดรถบัสไฟฟ้ามาบริการโดยมาวิ่งวันนี้เป็นวันแรกคราวนี้เส้นทางที่รถบัสไฟฟ้าของ MRT วิ่งมันไปทับเส้นทางของรถสองแถวที่เขาวิ่งอยู่เดิมจึงเกิดความไม่เข้าใจกันเขาจึงพากันไปหยุดรถเพื่อสอบถามเราจึงต้องไปเชิญทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนส่วนประเด็นที่กลุ่มสองแถวพากันไปปิดล้อมรถบัสไฟฟ้านั้นยังไม่ผิดกฎหมายเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกที่รถบัสไฟฟ้ามาวิ่งและไม่ได้มีการแจ้งบอกผู้ประกอบการรถสองแถวให้ทราบว่าจะนำรถมาวิ่งบริการจุดประสงค์ของรถบัสไฟฟ้าที่มาวิ่งไม่ได้ไปแย่งลูกค้าของรถสองแถวแต่อย่างใดแต่จะให้บริการกับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เท่านั้นดังนั้นจึงต้องมาพูดคุยทำความเข้าใจหาทางออกร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะ
1: ฟังมาเลยยังไม่รู้เลยว่าเขาเก็บเงินหรือเปล่าหรือว่าให้นั่งฟร
0: ีฟรีฮะตกลงฟรี
1: นั่งฟรี
0: แต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาต้องสแกนบัตรรถไฟฟ้าของเขา
1: ใช่ค่ะเฉพาะคนที่แบบก็เมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาก็มีตั๋วใ จากหมอชิดมาที่ SCB Park อะค่ะเมื่อก่อนนี้รถไฟฟ้ามันด้วนอยู่แค่หมอชิดใช่ไหมคะคนที่มาทำงานที่สำนักงานใหญ่ไทยพาณิชย์เนี่ยจะต้องเขาจะขึ้นมาเขาจะฉีกตั๋วก็จะมีตั๋วสำหรับคนที่ดิฉันก็ไม่แน่ใจมันใบเล็กๆเองว่าได้มาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่เป็นรถที่รับส่งเฉพาะคนที่ขึ้นรถไฟฟ้ากันละกันไม่ใช่ว่าเป็นรถโดยสารทั่วไปอะค่ะค่ะ
0: แล้วเขาก็จะพาไปส่งในจุดที่รถไฟฟ้า
1: บนแค่นี้ค่ะบนแค่ไทยเขาจอดแค่ไทยพาณิชย์กับสถานรถไฟฟ้าแค่นั้นสมัยก่อนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเขาคงจะดูว่ามันมีคนที่มาใช้บริการรถไฟฟ้าเขาอยู่ในเส้นทางที่ถ้ามีบริการรถเหล่านี้เขาไม่ต้องขับรถมาเองก็มานั่งรถนี้มาแล้วก็แตะตั๋วแล้วก็ไปต่อขึ้นจ่ายเป็นค่ารถไฟฟ้าไป
1: แล้วจะแก้ปัญหายังไงคะ
0: เพราะตอนนี้ให้หยุดวิ่งไปก่อนแล้วก็เจรจากันก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง
1: คนที่เคยคิดว่ามีรถบริการฟรีประหยัดไปได้วันละ20-30บาทก็ไม่ได้แล้วรถสองแถวเดี๋ยวนี้8บาทนะคะก็ไม่ใช่ถูกนะ
0: แล้วบางคนผมก็เชื่อว่าอย่างนี้เขาก็ไม่อยากขึ้น2แถวพูดตรงๆอันนี้เป็นรถบัสไฟฟ้ามันก็ดูมันก็สภาพมันก็ถ้าคิดในแง่ความปลอดภัยหรืออะไรต่างๆ
1: โอ้โหต้องห้อยต้องโหน
0: มันก็มีคิดกันได้หลายอย่างเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็ไม่แน่ใจคุณภาพของการให้บริการของพี่ๆสองแถวเป็นยังไงด้วยนะครับ
1: เรียนไปภาคใต้จังหวัดหนึ่งมากันแล้วกันเป็นเกาะใหญ่อยู่ติดกับเกาะเล็กก็ชอบคุยกับเด็กๆที่พนักงานโรงแรมหนูเกิดที่เกาะนี้ค่ะเวลาที่ไปนี่หนูก็แค่ข้ามจากเกาะนี้ไปเกาะนี้แล้วก็ถึงตัวเมืองเลยจากเกาะใหญ่ไปที่เกาะเล็กใช้เวลาแค่นิดเดียวเองค่ะเด็กก็บอกว่าอ้าวทำไมไม่ทำสะพานล่ะทุกวันนี้คือไปยังไงนั่งเรือค่ะพี่นั่งเรือแค่5นาทีก็ถึงค่ะ5นาที10นาทีโอ้อย่างนี้มันต้องทำสะพานแล้วโครงการมีค่ะแต่เขาก็จะประท้วงตลอดนะคะแล้วใครประท้วงคนที่ขับเรือค่ะ
0: ถ้ามีสะพานก็ไม่ต้องนั่งเรือก็คือของเราน
1: ี่ก็เป็นเรื่องจริงค่ะทุกครั้งที่มีโครงการจะสร้างสะพานเชื่อมเกาะใหญ่กับเกาะเล็กก็จะมีคนขับเรือมาประท้วงเป็นอย่างนี้ชั่วนาตาปี
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ผมก็ถึงโยงมาถึงว่าผู้รับเหมาประเภทที่มาประเภทที่คิดว่าแน่แน่มาเนี่ยมาเจอเงื่อนไขอะไรบางประการเข้าไปนี่ก็อึ้งอยู่เหมือนกันนะมีรถไฟฟ้ารฟมเนี่ยผมเข้าใจว่ารฟมเขาก็คงจะมีสัญญาว่าจ้างอะไรใครมาเดินรถอยู่เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินรถได้ไหมเนี่ย
1: แต่ข้อเท็จจริงอย่างนึงนะคะพี่เอกสารนะก็คือว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างจีนได้ทุนจากรัฐบาลจีนมาแล้วมาตัดราคาแล้วไปต่อไม่ได้จำนวนมากค่ะนี่ข้อเท็จจริงอย่างนึงค่ะตัดราคาเลยตัดจริงพี่ประจักษ์ได้ยินมาอย่างนี้เหมือนกันไหมคะ
0: ก็เขามีทุนที่ต่ำกว่ามันก็โอกาสที่เขานั่นอยู่แล้วคือก็ทับสภาพคล่องเขามีใช่ไหมเพราะว่าเขาก็รู้ระบบประมูลมันก็ต้องมีการลงทุนไปก่อนแล้วก็มาเก็บค่าว่าจ้างตามงวดไปถ้าสมมติว่ามันไม่มีถ้าไม่มีสภาพคล่องมาพร้อมมันก็คงจะแข่งขันยากอันนี้เข้ามาพร้อมกับเงินที่เขาตุนไว้ในกระเป๋าสภาพคล่องเขาสูงเขาก็จะคิดว่า
1: แต่ก็ไม่ได้รอดหมดนะ
0: ก็ผมต้องบอกว่
1: า
0: สรุปไอ้เรื่องของเนี่ยที่เป็นรัฐวิสาหกิจจีนเหมือนกันอย่างไอ้ไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์10เลยพวกเนี้ยซึ่งก็คือบริษัทลูกของไชน่าเรลเวย์ที่ทำรถไฟเป็นวิรัฐวิสาหกิจเรื่องรถไฟความเร็วสูงอยู่ในจีนแท้ๆเจอมาก็ยังดูแล้วไม่ใช่ตึกถล่มอย่างเดียวนะที่งานเต็มไปหมดเลยนะไอ้นี่ไชน่าพาวเวอร์เข้าใจว่าทำพวกโรงไฟฟ้า
1: เหมือนเรลเวย์เมื่อก่อนทำรถไฟฟ้าไงคะทำรางไงคะเรลเวย์ทำรถไฟจากทำรถไฟมาสร้างตึกสตง.นี่ก็เหมือนกันจากทำโรงไฟฟ้าก็จะมาทำถนนทำอุโมงค์ทุกอย่างค่ะ
0: คือจีนเนี่ยมันมีช่วงที่เขาแบบขยายตัวมากเขาสร้างไอ้เรื่องทางรถไฟถนนอะไรต่างๆเนี่ยนะรัฐวิสาหกิจเขาเนี่ยมันมีการทำอะไรต่างๆมากมายจนกระทั่งในสุดเนี่ยมันอิ่มตัวทางรถไฟมันทำกันจนนั้นแต่กิจการเนี่ยมันยังต้องเติบโตต่อไปนะ มันจึงต้องออกไปโตต่างประเทศเพราะในประเทศเนี่ยงานมัน10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำกันจนแบบเต็มไม้เต็มจบไปหมดแล้วมันจะต้องไปโตต่างประเทศมันจะเป็นทิศทางเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องส่งเสริมว่าอ้าวคนคุณก็มีเป็นแสนๆคนผู้เชี่ยวชาญมีความรู้นะคุณก็ต้องออกไปหางานต่างประเทศต่อเลยเอาความรู้ความเชี่ยวชาญคุณหลักการมันก็เป็นอย่างนี้ไปทุกประเทศอยู่แล้วถ้าคุณโตในประเทศเรียบร้อยแล้วแล้วในประเทศไม่มีงานเหลือให้คุณทำเพียงพอนะคุณก็ต้องไปโตต่างประเทศหลักการนั่นเดียวกัน
1: แต่หลักการอย่างนึงก็คือในประเทศเขาการก่อสร้างดีมากนะ
0: แต่ว่าไอ้เงื่อนไขที่เขาอยู่ในประเทศเขาเนี่ยมันเงื่อนไข
1: การก่อสร้างในประเทศเขาเนี่ย
0: มาข้างนอกเนี่ยมันอีกคนละเงื่อนไข
1: ดีมากมากค่ะพี่ไพศาลตึกหน้าตาแปลกประหลาดถนนซ้อนถนนทุกสิ่งทุกอย่างมาตรฐานดีหมดเลยค่ะแต่มาเมืองไทยแล้วมันเป็นแบบนี้เขาอาจจะหาคนงานยากด้วยนะคะมาเมืองไทยคนงานก่อสร้างมันเขาต้องเอาคนงานก่อสร้างของจีนมาเองด้วยอะค่ะก็ที่ตีกันแน่ฮะคนงานจีนยกพวกตีกับคนงานพม่าเอากับคนงานไทยก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้จะว่ายังไงเล่าให้ฟังค่ะตามมาด้วยอีกเรื่องหนึ่ง
0: เอ๊ะเราพักไปยังเนี่ย
1: เอาไม่แน่ใจพักไหมคะ
0: ต้องพักกันก่อนไหมพักกันก่อน
1: ค่ะค่ะค่ะค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: ถึง 9:23 นาทีครับเอาละครับมาคุยกันต่อนะครับ
1: ค่ะคุยกันต่อค่ะกลมๆเงยๆเปิดไฟ
0: พรุ่งนี้มีประชุมครม.นะฮะก็คุณเอกนิติบอกว่าจะนำเรื่องเกณฑ์ลงทะเบียนใหม่สำหรับบัตรคนจนเนี่ยหรือว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อขอให้มีความชัดเจนหลังเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้อาจจะบอกจะพูดถึงว่าไอ้หลักเกณฑ์ใหม่จะเป็นยังไงเนี่ยขอให้ผ่านครม.พรุ่งนี้ก่อนแล้วจะแถลงให้ฟังนะแต่ทั้งนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้าที่คุณเอกนิติจะบอกว่าจะนำเข้าครม.พรุ่งนี้เนี่ยคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสสค.นะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเคยบอกว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าจะดำเนินการทบทวนสิทธิ์และคัดกรองให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพื่อให้เหลือเพียงกลุ่มผู้ที่มีฐานะยากจนและต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงประเภทแอบแฝงเนี่ยจะต้องหาทางตรวจสอบให้พบแล้วก็เอาออกไปจากรายชื่อผู้ถือบัตรซึ่งการลงทะเบียนในรอบใหม่นี้รัฐบาลจะยังคงตรึงเกณฑ์รายได้ไว้เท่าเดิมแต่จะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับฐานข้อมูลและเครื่องมือในการคัดกรองให้มีความแม่นยำและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆไม่ต่ำกว่า18หน่วยงานเพื่อสร้างตะแกรงคัดกรองที่มีความรอบคอบมากขึ้นที่จะถูกนำมาใช้ร่อนผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงออกจากระบบการเกณฑ์การคัดกรองใหม่ก็จะมีอาทินะครับการตรวจสอบข้อมูลภาษีนอกจากการตรวจสอบภาษีเงินได้ที่ไปยื่นตามปกติแล้วจะมีการนำข้อมูลการหักภาษีณที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-withholding tax มาตรวจสอบร่วมด้วยซึ่งจะช่วยให้รัฐสามารถตรวจพบผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ถูกหักภาษีณที่จ่ายแม้ว่าบุคคลนั้นอาจจะยังไม่เคยไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเลยก็ตามแล้วก็มีการประกอบธุรกิจและการลงทุนหากฐานข้อมูลตรวจพบว่าผู้ลงทะเบียนมีสถานะ เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีการจดทะเบียนพอร์ตเพื่อเล่นหุ้นบุคคลกลุ่มนี้จะถูกคัดกรองออกจากระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีเนื่องจากสะท้อนให้เห็นว่ามีรายได
1: ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไทยช่วยไทยฮะหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสคะ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนคนที่ได้300บวก700เขาจะให้ลงทะเบียนใหม
1: ่อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัส60 40อันนั้นไม่มีอะไร
1: งงอะค่ะมีบัญชีเล่นหุ้นอะไรขนาดนี้จะไปขอ300อีกเหรอฮะ
0: แต่ก่อนตัวไม่เจอแต่ก่อนตัวไม่เจอเพราะว่าไม่ได้ไปขอข้อมูลจากก.ล.ต.ไงอันนี้เขาบอกตอนนี้ขอเช็คจาก18หน่วยงานในนั้นมีกองมีก.ล.ต.ด้วย
1: ค่ะ
0: ก.ล.ต.เขาก็จะต้องมีพวกข้อมูลจากพวกบรรดาที่ปรึกษาการเงินนะก็จะมีรายชื่อของผู้ที่มีพอร์ตลงทุนทั้งหลายนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นอกจากนี้ก็คือการครอบครองสินทรัพย์เกณฑ์การตรวจสอบสินทรัพย์เดิมจะยังคงถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบการครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงการถือครองที่ดินและการเสียภาษีที่ดินโดยบอกว่าการปรับปรุงเครื่องมือด้วยฐานข้อมูลที่ใหญ่และแม่นยำขึ้นจะช่วยสกรีนผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงออกไปได้ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนผู้ถือบัตรลดลงเหลือเพียงกลุ่มเปราะบางตัวจริงโดยรายละเอียดและเกณฑ์การคัดกรองทั้งหมดที่ได้สรุปไปแล้วจะถูกนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะสามารถประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปซึ่งการลงทะเบียนคาดว่าจะทำให้จำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดลงเหลือเพียงกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการงบประมาณของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยจะทำให้การตั้งงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2570ลดลงตามไปด้วยโฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการเฟสใหม่ที่มีความพร้อมและมีสมาร์ทโฟนจะมีการหารือกันให้กลุ่มนี้สามารถเชื่อมระบบการใช้จ่ายกับร้านค้าที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสได้อีกด้วยเพื่อให้ผู้ถือบัตรมีตัวเลือกในการใช้จ่ายมากขึ้นรวมถึงให้ร้านค้ารายย่อยที่ร่วมโครงการนั้นอยู่ในระบบในระยะยาวก็คนที่หลุดมาจากไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในไทยช่วยไทยพลัส60 40ไปก็ได้ยังได้ 1,000 อยู่ดีครับ
1: แต่ไม่ใช่ว่ากินยาวเดือนละ1,000เดือนละ300อะไรแบบนี้นะคะ
0: ถ้าหมดแล้วก็จะได้เดือน300ก็จะไม่ได้ละถ้าหลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะรวมทั้งสิทธิ์ในการนั่งรถฟรีเขาจะมีเรื่องอะไรฟรีค่าไฟไม่เกิน
1: แก๊สฟรีอ
0: ะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แก๊สลดราคา
0: ใช่เขาจะมีการช่วยเหลือเรื่องอื่นๆอยู่ด้วยครับ
1: ค่ะปปช.เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการบอกว่าอยู่ในช่วงขาลงขาเลิงอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีงานประจำของเขาทำนะคะเขามีการจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่1ประจำปี2569พาสื่อมวลชนไปลงพื้นที่สำรวจปรากฏว่าหวยไปออกที่จังหวัดลพบุรีค่ะเขาไปดูการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งที่ผลิตจากสแตนเลสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของลพบุรี3แห่งก็คืออบต.งิ้วรายอยู่ที่อำเภอเมืองนี่แหละตำบลท่าศาลาอบต.โพ9ต้นอำเภอเมืองเช่นกัน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 Mcord News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโลกทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:30 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับนนท์จามอนและพี่บอยสมศักดิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับน้องโดง
2: สวัสดีอีก1รอบครับพี่อยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงยาวไปยาวไป
3: แค่ครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก็รู้สึกอึดอัดใจกับโดงมากพอยังต้องทนอีกครึ่งชั่วโมงคุณผู้ฟังฮะ
2: ทนไปก่อนทนไปก่อนคนถูกหวยกับไม่ถูกหวยนี่มันต้องอยู่ร่วมกันได้นะที่จะบัฟอย่างเดียวเลยค่ะ
3: ก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้ไงหน้าตาพี่ก็สู้ดงไม่ได้ฐานะทางสังคมพี่ก็สู้ดงไม่ได้มันมีความรวยนั่นแหละที่จะขี่ดงได
2: ้เรื่องตัวเลขเรื่องเดียวนะทางที่คุณผู้ฟังที่อยู่นะครับหรือว่าเพิ่งมานะฮะรับฟังมาอยู่ทางต่างจังหวัดนะครับก็ทักทายทุกท่านนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ในเพจ LTMFM95 นะครับนะFacebook ของลูกทุ่งมหานครวันนี้ก็อยู่กัน60กว่าท่านนะครับ60กว่าท่านเนี่ยนะฮะก็สวัสดีพี่วัฒนศักดิ์นะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับพี่อเกตพี่ชีวิตต้องทนนะครับคุณแม่สุจิตราฟังอยู่ด้วยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: มาฟังข่าวกันต่อครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10นะครับดูรถเล็กกับรถใหญ่เขามีเรื่องกันหน่อยนะฮะรถ2แถวนะครับที่นนทบุรีวันนี้ยกพวกปิดถนนนะฮะไม่ยอมให้รถบัสไฟฟ้าพี่รถบัสสีน้ำเงินน่ะนะครับห้ามวิ่งทับเส้นไม่ให้วิ่งเข้าถนนเส้นนี้เพราะขนส่งยังไม่อนุญาตให้วิ่งเลยยังไม่ขออนุญาตเลยจะมาวิ่งทับลายกันได้ไงคือแน่นอนพอรถเมย์มาคนบางคนอาจจะเลือกขึ้นรถเมย์ไม่ขึ้นสองแถวนะเคยผูกขาดกันมานานทีนี้พอรถเมย์มามีเอกชนมาวิ่งด้วยเนี่ยอ้าวนะครับเริ่มมีปัญหาจริงๆน่าจะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะว่าคนเขาอยากนั่งอะไรใช่ไหมนะคือแน่นอนสองแถวเนี่ยมันก็เสียเงินน้อยกว่าคุณพวกอาจจะชอบแต่บางคนอยากสบายนั่งปออย่างนั่งรถเมย์นั่งรถแอร์เขาควรจะต้องมีทางเลือกไหมหรืออย่างไรนะครับวันนี้เองเนี่ยนะฮะที่ศาลาในประสงค์บางใหญ่นนทบุรีนะครับก็มีสสนนทบุรีนะครับคุณสุทัศน์มีสิริมีท่านผู้กำกับสภ.บางใหญ่นะครับพันตำรวจเอกศิรภพนะฮะมีทางขนส่งจังหวัดนนท์นะครับผู้ประกอบการรถประจำทางผู้ประกอบการรถสองแถวนั่งรวมหัวชนกันเลยครับมาเอายังไงจะเอายังไงดีเนอะถนนเส้นนี้จะให้สองแถววิ่งอย่างเดียวจะไม่ให้รถประจำทางวิ่งหรือยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรถสองแถวเนี่ยนะเขารวมตัวกันนะครับปิดถนนไม่ยอมให้รถบัสไฟฟ้านะฮะวิ่งรับส่งคนนะครับซึ่งวันนี้เขาเปิดวิ่งวันแรกนะรถไฟฟ้าของสายสีม่วงเนี่ยนะฮะก็จะรับส่งคนไปที่สถานีแน่นอนนะครับกระทบกับสองแถวโดยตรงโดยทางตัวแทนขนส่งจังหวัดก็เลยสั่งชะลอการเดินรถรับส่งผู้โดยสารของรถบัสไฟฟ้าไปก่อนเพราะยังไม่ได้มีการขออนุญาตกับทางขนส่งนนทบุรีนะครับเดี๋ยวถ้าขออนุญาตผ่านเมื่อไหร่นะทีนี้สองแถวก็จะไม่มีสิทธิ์มาแช่หน้าปิดถนนอะไรแบบนี้แล้วนะครับในมุมของผู้ประกอบการนะครับประธานกรรมการสากลผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสารนนทบุรีนะฮะบอกว่าเมื่อเช้านี้กลุ่มสองแถวเนี่ยพากันมาพูดคุยหาแนวทางนะครับกับทางรถไฟฟ้า MRT หลังจากที่รถไฟฟ้าเนี่ยจู่ๆเอารถมาวิ่งทับเส้นของสองแถวนะฮะทางกลุ่มเนี่ยนะฮะก็ขอให้มีการตั้งโต๊ะเจรจาพูดคุยกันเขาบอกสองแถวเนี่ยเขาอยู่มาก่อน40ปีแล้วนะฮะมีรถร่วมทั้งหมดแต่ละสายเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า20คันนะส่วนใหญ่ก็เป็นคนนนทบุรีหากินกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อบางคนมาถึงรุ่นลูกทุกวันนี้รายได้มันก็ไม่มากหรอกน้ำมันมันแพง หักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือวันละประมาณ300ถ้ารถไฟฟ้ามาวิ่งให้บริการฟรีทับเส้นแบบนี้เนี่ย2แถวอยู่ไม่ได้เขาก็เลยขอความเห็นใจนะครับเออแต่ถ้าถามชาวบ้านน่ะรถรับส่งมาวิ่งฟรีเนี่ยชาวบ้านเขาอยากได้นะพี
3: ่
2: ชาวบ้านอยากได้รถฟรีมากกว่าอ่ะเดี๋ยวต้องหาทางออกกันว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะรถไฟฟ้าเขาส่งรถมาวิ่งให้ฟรีแล้วแต่ว่าถูกผู้ประกอบการสองแถวบอกว่าไม่ได้ทับเส้นเออแล้วจะทำยังไงกันนะฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: แม่พี่ฟังฮะอันดับ9นี่ข่าวนี้เขาบอกว่าเจริญพรผิดบ้านหลวงพี่ผิดคิวไปผิดงานสวดบ้านผิดเจ้าภาพชื่อคล้ายกันงงกันทั้งงานขนาดที่พระอีกคณะมารอหน้าบ้านทั้งพระทั้งโยมรู้ความจริงฮ่าพี่ครับ เออนะฮะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งสุดไวรัลบนโลกออนไลน์ในขณะนี้เมื่อมีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าคุณโออริยะโพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะพระภิกษุสงฆ์เดินทางไปรับนิมนต์แต่เกิดเรื่องผิดคิวขึ้นเพราะหลวงพี่ไปสวดพระพุทธมนต์ผิดบ้านเพราะเจ้าภาพทั้งสองงานชื่อคล้ายกันเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวานรู้ป่ะฮะภายในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อเจ้าของบ้านซึ่งเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนิมนต์พระจากวัดสุทธิธรรมคลองลังมาเพื่อทำบุญบ้านแต่ระหว่างนั้นมีพระอีกคณะเดินทางมาถึงบ้านก่อนโดยที่เจ้าภาพและพระต่างเข้าใจว่าเป็นงานที่นิมนต์มา เข้าใจไหมเห็นว่าเป็นพระมาถึงหน้าเรือนชาญก็คงไม่ผิดพระเองก็เห็นบ้านนี้มีงานบ้านที่เขามีงานก็เห็นพระมาก็นิมนต์สิครับก็นิมนต์ชาวบ้านก็ไปสวดนะแต่เรื่องมาโป๊ะเพราะว่าพระสงฆ์อีกวัดหนึ่งที่มาจากวัดสุทธิคลองรังเนี่ยที่เจ้าภาพนิมนต์ไว้เดินทางมาถึงทีหลังเนี่ยทำให้ทราบความจริงว่าพระสงฆ์ที่กำลังสวดอยู่นั้นมาผิดบ้านโดยพระที่สวดมนต์อยู่ที่เข้าไปในบ้านก่อนเป็นพระที่มาจากจังหวัดสระแก้วโดยทราบว่าเจ้าภาพนิมนต์พระจากจังหวัดสระแก้วเนี่ยอีกบ้านหนึ่งห่างไป300เมตรเขามีงานเหมือนกันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันด้วย
2: อีก300เมตร
3: เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันทั้งพระและโยมรู้ความจริงก็ฮาสิครับ
2: แต่วันนี้เรื่องงามยามดีนะนิมนต์พระมาพร้อมกันเลย
3: แล้วยังไงหมายความว่าก็เลยตามเลยเหรอก็สลับกันไปเลยอย่างนี้ไหม
2: ไม่รู้เอาไม่เอาบ้านเขานับถือหลวงพ่อองค์นี้เขาก็อยากให้หลวงพ่อองค์นี้มาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเน
3: า
2: ะ
3: เอาเป็นยังไงส่วนมนต์คนละบทด้วยไง
2: ไม่รู้ว่าแล้วแต่แล้วแต่เจ้าภาพ
3: แล้วเขาส่วนอยู่จะบอกลอกเดี๋ยวอาตมาเนี่ยเข้าไปแทนไปท่านไปส่วนบ้านนู้นอะไรอย่าง
2: เงี้ย
3: หรอ
2: นี่มนต์ครับหลวงพ่อพอดีหลวงพ่อต้องไปบ้านนู้นครับนิมนต์ไปบ้านนู้นนะครับเมืองไทยนะมันก็มีอะไรอย่าง
3: นี้นะตรงนี้ต้องถ้าเป็นเราต้องย้อนกลับไปถามว่าเอ๊ะแล้วเจ้าภาพเนี่ยใครที่เป็นติดต่อนิมนต์พระที่วัดแล้วพระมาเนี่ยไม่ได้ดูหน้าใช่ไหมเขาไม่ได้แจ้งมาก่อนใช่ไหมว่าท่านไหนจะมาบ้างพอเห็นเป็นพระมาก็นิมนต์เข้าบ้านเลยเน
2: าะแต่อย่างนี้ยังน่ารักนะไม่เหมือนเมื่อเดือนก่อนนะพี่บอกว่าพระสองวัดมางานเดียวกันแต่ว่าพระจากวัดหนึ่งไม่ให้พระอีกวัดหนึ่งขึ้นนำสวดอ่ะ
3: อันนั้นไม่
2: อันนั้นขัดกันเรื่องซองแต่อันนี้คุยกันเป็นเรื่องใช่ไหมอันนี้คุยกันเรื่อง
3: อันนี้ขึ้นข่าวก็ไม่ได้บอกนะว่าอะไรยังไงก็น่าจะ
2: โอ้ฮากันทั้งหมดก็แสดงว่าตกลงกันได
0: ้มหานครรอบทิศอันดับ8
2: นะแต่พระที่เซ็งสุดๆนี่ไม่ได้อยู่ที่สระแก้วเมื่อสักครู่นะอยู่ที่โคราชครับพี่นะฮะ
3: ยังไงฮะ
2: หลวงพ่อสั่งสปอตไลท์โซลาร์เซลล์มาจากออนไลน์ครับหวังจะมาติดไฟสว่างรอบวัดเลยนะฮะปรากฏว่าสั่งสปอตไลท์ได้อะไรไม่รู้ครับของไม่ตรงปกเลยโอ้โหเสียเงินฟรีเลยครับ เอาไปติดปุ๊บทำไมแสงมันสลัวสลัวแบตมันโผล่มาบ้างแบตอีกอันนึงก็หลุดบ้างอะไรบ้างเหมือนของใช้แล้วอ่ะนะครั

0: นี่รู้หลวงพ่อรู้ไม่เท่าทันตัวแต่หลวงพ่อบอกเนี่ยโยมอาตมานะสั่งชื่ออาตมาเองนะใส่ชื่อพระนะแล้วส่งมาที่วัดนะโจรมันน่าจะเห็นแล้วมันน่าจะกลัวบาปกลัวกรรมกันบ้างนะถ้ามันคิดจะหลอกอาตมานะแต่โจรมันไม่สนเลยพี่มันเอากำไรไว้ก่อนนะครับหลวงพ่อบอกไปเจอในแอปพลิเคชันต่อในแอปต่อโว้ยบอกไฟ 50,000 วัตต์ส่องสว่างได้ 4,000 ตารางเมตรนะทั้งคืนชุดละ520แถม1ซื้อ1แถม1โอ้หลวงพ่อเห็นแล้วแหมเอาสิวัดเราใช้สัก30ชุดเราก็สั่งแค่15ชุดประหยัดไปทั้งครึ่งสั่งมานะฮะชุดละ520นะ15ชุดเป็นไงพี่เท่าไหร่ล่ะคูณเข้าไป 7,000 8,000 ได้นะโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะมาถึงของไม่ตรงปกโอ้นะครับแกก็เลยบอกโอ้เซ็งเลยฮะอย่างนี้ไม่รู้จะทำยังไงเลยนะฮะเปิดมาถึงแบตหลุดแล้วอ่ะยังไม่ทันเอาไปแขวนเลยแบตหลุดอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงความทนแล้วครับนะก็หลวงพ่อก็เลยบอกว่าฝากเตือนนะญาติโยมนะฮะขนาดชื่ออาตมาเขายังหลอกได้ถ้าเป็นชื่อญาติโยมเนี่ยเขาคงไม่สนใจทั้งสิ้นใดๆทั้งสิ้นครับผม
1: โอ้
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: คุณฝากอันดับ7ไปดูเรื่องของแก๊งกดเงินสแกมเมอร์นะครับก็มีการบุกทลายโดยเจ้าที่ของศูนย์ ATSC หรือว่าศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้ทางศูนย์เขาก็เปิดสถิติคดีความเสียหายในรอบสัปดาห์เกี่ยวกับเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์โดยกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับหลังมีการดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มแล้วก็ช่วยเหลือเหยื่อมาตลอดเนี่ยตั้งแต่24ถึง30พฤษภาคมที่ผ่านมาก็แค่6วัน7วันเนี่ยคุณผู้ฟังครับมีคดีที่รับแจ้งผ่านทางไทยโพลิสออนไลน์เนี่ยจำนวน 5,574 คดีมูลค่าความเสียหายก็ประมาณสัก 137,000 บาทขออภัยฮะ137ล้านกว่าโอ้โหยังสูงนะซึ่งคดีที่แจ้งรอบนี้เนี่ยลดลงนะถือว่าลดลงแล้ว11คดีโด่งดีใจไหมลดลง11คดีเพราะว่าความมูลค่าความเสียหายก็ลดลงไป76ล้านบาทจาก137ล้านก็ถือว่าลดลงมาแล้วนะเนี่ย137ล้านเนี่ยก็เจ้าที่เขาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจากการรับแจ้งความออนไลน์ในรอบสัปดาห์เนี่ยพบว่าประเด็นสำคัญก็เกี่ยวกับพฤติการคนร้ายเนี่ยก็มีการเลือกใช้แพลตฟอร์มและช่องทางต่างๆในการติดต่อสื่อสารเพื่อหลอกลวงชาวบ้านนะฮะทั้ง Facebook เป็นส่วนใหญ่เลยประมาณเกือบ 4,000 เคสแล้วก็ผ่าน LINE ก็500กว่าเคสนะฮะโทรศัพท์อีก171เคสเพราะโทรศัพท์ถือว่าน้อยลงแล้วพี่เองก็ไม่เคยได้รับโทรศัพท์จากโจนะคิดถึงเหมือนกันนะว่าทำไมไม่มีมิจฉาชีพโทรมาหาเลยบางทีที่ต้องเหงาไงโด่งอยากจะรับปีปากอะไรเงี้ยบอกว่าม
0: ัน
1: จะต่อแล้วต่อเถียงกับใครสักคนหนึ่ง
0: ฐานมันโดนปิดไปหรือเปล่าพี่หรือไงรู้นะ
1: นั่นน่ะสิ
0: จริงช่วงนี้ไม่ถูกมาหรือพอเรารู้มันรู้ไอ้พวกนี้หลอกไปได้มันก็บล็อกไปแล้วหรือไงรู
1: ้ทำไมรู้อ่ะเราแค่รู้สึกว่าบางวันเราเป็นคนเหงาเราก็อยากได้เพื่อนคุยอ่ะ
0: อยากหาคอนเทนต์อยากอัดเพื่อหาคอนเทนต์ด้วย
1: ตัวหลอกก็200คงซีดอ่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: อ้าวเห็นเพื่อนส่งกันในกลุ่มครับพี่สาวกำแพงเพชรครับแม่ค้าขายผักนะฮะถูกรางวัลที่1 6ล้านเห็นบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่าย3เนี่ยนะเธอจะเปิดแผงผักแจกฟรีที่ตลาดศูนย์นะครับเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเธอเป็นแม่ค้าผักกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์นะพี่มาตั้งแผงผักขายในตลาดเธอท้อง5เดือนด้วยนะนะฮะถามว่าเธอไปเอาเลขมาจากไหนเธอบอกว่าเห็นคนแก่มาบอกให้ซื้อ173770นะฮะหลังจากนั้นก็มีแม่ค้าเนี่ยนะครับเดินมาขายลอตเตอรี่ด้วยความที่เธอเนี่ยไม่มีเงินจริงๆรางวัลที่1มันมี2ใบด้วยนะในแผงอ่ะแต่เธอขอแบ่งมาแค่ใบเดียว

0: เร็ว
1: ถึง
0: เพราะว่าเธอเนี่ยบอกว่าลำพังเนี่ยแค่หากินวันๆเนี่ยติดหนี้จนแทบจะไม่มีเงินไปรับผักมาขายอยู่แล้วอ่ะนี่ก็เจียดร้อยหนึ่งซื้อลอตเตอรี่นี่ก็ถือว่าวัดดวงกันไปเลยอ่ะวันนี้ดูดิคนเรานะนะฮะอย่างน้อยก็ยังได้6ล้านนะแต่ที่มุมหนึ่งหืมมันอยู่ต่อหน้าแล้วนะ2ใบติดกันนะนะฮะแสดงว่าดวงคนก็6ล้านก็เยอะแล้ว6ล้านก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับ
1: แล้วต้องไปซื้อเลขที่พี่บอยบอกไหมที่ไปทำบุญที่วัดอ่ะ
0: ซื้อครับพี่492เรียบร้อยเลยครับพี่หนอก95ครับพี
1: ่แต่มันออกเลขนั้นนะมันออกเลขจำนวนเงินที่ต้องทำบุญนะแต่ว่าจากเลข1เป็นเลข7เท่านั้นเองนะเห็นป่ะเพราะ1กับ7เป็นเลขเดียวกัน
0: โอ
1: ้จริงไหมล่ะ
0: 100อ่ะหมายถึงอะไรพี่100
1: 1เท่ากับ7ไงโดมันก็คือ7 70 10อย่างเงี้ยอะไรอย่างเง
0: ี้ยอ๋อโอ้ก็นั่นแหละ
1: ดีนะ
0: นะ
1: ดีนะฮะก็ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้ายังมีปีหน้าเกิดได้อีกโด
0: งเดี๋ยววันหน้าวันหน้าวันหน้าก็ยังถืออยู่ในช่วงวันเกิดอาจจะไปออกวันหน้าก็ได้อายุกับจากวันเกิด
1: วันหน้าเนี่ยเดี๋ยวว
0: ันที่9
1: ไปขับขี่แล้วคุณผู้ฟังทำวันหวยออกพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเลขขับขี่นี่แหละซื้อลอตเตอรี่ไม่ใช่กดเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ทันหรือเปล่าเพราะว่าได้รอบทำบ่ายโมงครึ่งกระเป๋าตังค์ปิดบ่ายสอง
0: อ๋อ
1: นี่บอกว่าพอได้เลขแบบขี่มาแล้วก็อยากจะไปกดในกระเป๋าตังค์ไงแต่มันปิดบ่ายสองซึ่งเราทำคิวรอบบ่ายโมงครึ่งแล้วก็กลัวกระเป๋าตังค์ปิดก่อนเราขอให้กองสลากถ้าฟังเราอยู่ขยายเวลาปิดกระเป๋าตังค์ไปบ่ายสามได้ไหม
0: ไม่คงไม่ได้แต่ว่าซื้อเจ๊วันนะจะได้เจ๊วัน
1: เจ๊วันไหนอ่ะ
0: เจ๊วันใต้ดิน
1: ไม่เอาดิโดงทำไมต้องเป็นคนอย่างนั้น
0: ที่ไม่ได้บ่ายโมงครึ่งแล้วพี่จะไปเอาจากไหนอ่ะ
1: ก็พี่ไม่เล่นการพนันเราไม่ซื้อสิเราก็ไม่ซื้อ
0: เฮ้ยเปิดไลน์ให้คุณผู้ฟังดูเอาพัก
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ริงโอ้ยปวดท้อง
1: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
0: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
1: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ไอ้โปร

0: ริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: มหานครโรคทิพย
5: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
6: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
7: อันดับ5นะครับพี่บอยไปดูที่เชียงใหม่กันนะครับเกิดเหตุนะฮะเป็นเรื่องราวของหนุ่มเมียนมากับสาวเมียนมานะแต่ว่ามาทำงานอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผู้ชายเนี่ยโดนฝ่ายหญิงหยามว่าเองยังไม่มีน้ำยาคือฝ่ายหญิงเนี่ยอยากจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยกับฝ่ายชายนะแต่ผู้ชายคนนี้เขาไม่ยอมมีอะไรด้วยนะก็ผู้หญิงก็เลยไปดูถูกว่าโหไอ้คนไม่มีน้ำยาไอ้ไร้น้ำยานู่นนี่นั่นไอ้ตอกย้ำมากๆเนี่ยผู้ชายโมโหแล้วบีบคอตายเลยฮะ
8: โอ
7: ้เออนะครับสุดท้ายตำรวจไปตามจับมาได้นะครับนายจายสู้อายุ46ปีนะครับเป็นหนุ่มเมียนมาหนีไปอยู่ที่รัฐฉานนะครับของเมียนมานั่นเองนะฮะหลังก่อเหตุฆ่านางคำอึ่งนะครับชาวไทยใหญ่อายุ52ปีเพื่อร่วมชาตินะครับตั้งแต่16พฤษภาคมนะแล้วก็หนีออกไปที่ด่านท่าขี้เหล็กที่แม่สายนะฮะข้ามไป อยู่ที่เมียนมาสุดท้ายแล้วนะครับตำรวจก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็ตามจับมาได้นะครับวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครนะครับไปแถลงด้วยตนเองนะฮะก็บอกว่า2คนนี้เขารู้จักกันทาง Facebook แต่ลึกๆแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาดูแมนดูเท่จริงแต่ว่าใจเขาเป็นหญิงใจเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่ชอบผู้หญิงเพราะว่าด้วยความที่ใจเขาเนี่ยเหมือนกับเขาชอบผู้ชายด้วยกันน่ะแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ชอบชวนผู้ชายคนนี้มานั่งดื่มพอดื่มไปแล้วก็จะชอบมีอารมณ์แบบแอบชอบผู้ชายคนนี้ก็จะขอให้ผู้ชายคนนี้มีอะไรกับเธอนะฮะเออแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกฮะผู้หญิงพอไม่ได้ดั่งใจก็ด่าผู้ชายสุดท้ายผู้ชายระเบิดอารมณ์ออกมาครับเออเอาผ้าเช็ดตัวมารัดคอบีบคอเสียชีวิตเลยอ่ะโอ้โหนี่ฮะคนเราก็อย่าไปกดดันใครมากๆนะถึงจุดนึงเขาระเบิดขึ้นมาก็จากคนดีๆก็เป็นอีกคนหนึ่งได้นะครับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ4
8: ขอบคุณครับหลายคนเชื่อว่าการออกกำลังกายมากเท่าไหร่ยิ่งดีต่อสุขภาพนะครับแต่เมื่ออายุเข้า50ปีร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทั้งมวลกระดูกลดลงความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่ถดถอยรวมถึงเขาเรียกว่าความสามารถในการฟื้นตัวที่ช้ากว่าวัยหนุ่มสาวทำให้การออกกำลังกายบางประเภทอาจส่งผลเสียกว่าผลดีกรณีของชายวัย53ปีจากประเทศจีนเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจคุณผู้ฟังครับแม้ว่าเขาจะวิ่งแล้วก็วิดพื้นเป็นประจำวันละ2รอบแต่สุดท้ายต้องกลับเข้าในโรงพยาบาลจากภาวะความดันโลหิตสูงและอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าสะท้อนให้เห็นว่าการออกกำลังกายหนักเกินไปอาจไม่เหมาะกับทุกช่วงวัยนี่ก็ผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะว่าคนที่อายุ50ปีขึ้นไปควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมดังต่อไปนี้โด่งฟังไว้ครับ
7: ครับ
8: 1กีฬาที่มีแรงกระแทกสูงและการวิ่งระยะไกลกิจกรรมอย่างการวิ่งมาราธอนฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอล ทำให้ข้อเข่าและข้อสะโพกรับแรงกดหลายเท่าของน้ำหนักตัวขณะที่ระบบหลอดเลือดและข้อต่อในช่วงวัย50บวกมีความเปราะบางแล้วงานวิจัยบางชิ้นพบว่าผู้สูงวัยที่วิ่งระยะไกลเป็นประจำอาจมีความเสี่ยงต่อปัญหาหลอดเลือดเพิ่มขึ้นจึงควรเลิกนะไปใช้การเดินเร็วหรือการวิ่งเหยาะๆในระดับพอเหมาะดีกว่า2กีฬาที่ฝึกหนักเกินไปนะเช่นการยกน้ำหนักมากๆนี่ก็ไม่ควรแล้วก็การออกกำลังกายที่ใช้แรงมากไปหรือว่าอยู่ในท่าเดินนานๆเช่นท่าสควอทลิฟท์หรือว่าซิทอัพทำไม่ถูกวิธีแล้วก็การออกกำลังกายอย่างไรให้เหมาะกับคนวัย50บวกก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเช่นการว่ายน้ำนะฮะไทเก็กโยคะนี่สวนลุมหรือฟังถ้าแรงต้านแบบเบาด้วยยางยืดหรือดัมเบลน้ำหนักเบา
0: ฮ
8: ะเป็นการออกกำลังกายที่ถูกวิธี
0: ครับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ3
9: ไปดูบรรยากาศต่างจังหวัดนะครับสำหรับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันนี้เนี่ยบางทีเราก็มองแต่พวกร้านอาหารเนาะหรือว่าตลาดสดใช่ไหมล่าสุดเนี่ยนะฮะคนขอนแก่นเนี่ยเขาเอาโครงการนี้เนี่ยไปร้านทำผมก็มีนะพี่ร้านทำผมเนี่ยถ้าเขารับลงทะเบียนเราก็ไปใช้ได้นะอย่างคุณพี่คนนี้เขาไปสระใดที่ร้านเนี่ยนะฮะปกติจ่าย200นะวันนี้ก็จ่ายแค่80บาทเออ80บาทพวกนี้ไปทำงานก็สวยได้เลยสระใดไปเรียบร้อยเลยนี่นะฮะเขาบอกว่าช่วยประหยัดค่าครองชีพได้เยอะก็เลยฝากถึงนะฮะพ่อแม่พี่น้องเลยว่าเฮ้ยลองค้นหาดูก็ได้นะร้านตัดผมก็ได้ร้านเสริมสวยร้านค้าท้องถิ่นเออพวกเนี้ยบางทีก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยอันอื่นที่ไม่ใช่แบบว่ากินข้าวซื้อกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพเราได้นะถ้าร้านนั้นก็สมัครเพราะนั้นก็ลองเสิร์ชหาดูในจังหวัดท่านเนี่ยมีร้านอะไรที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็เข้าร่วมโครงการเหล่านี้ด้วยบ้าง
8: ถ้าเกิดสมมติพอเอิญไปร้านเสริมสวยแล้วบอกว่าช่วยดัดผมให้หน่อยดัดผมให้หน่อยแล้วพอเอิญเติมเงินไม่เข้ามันเขาจะดัดให้ครึ่งเดียวหรือเปล่า
9: เขาจ่ายเต็มเฮ้ยแล้วก็จ่ายไปก่อนจ่ายไปก่อนว
8: ั
9: ดเองไปก่อนไม่งั้น
8: เงินไม่เข้าไม่เป็นปัญหานะ
9: เออไม่งั้นเดี๋ยวได้อย่างที่พี่ว่านะฮะครึ่งหัวนี่สวยเลยอีกครึ่งนึงนี่ผมปูเลยนะ
6: มหานครรอบทิศอันดับ2
8: แม่คุณผู้ฟังอันดับ2นี่ไม่น่าจะทันนะโด่งนาทีสุดท้ายไปไล่เรียงข้อความเดี๋ยวคุณผู้ฟังดีไหม
9: ได้เลยพี่บอยมานะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้นะฮะวันนี้นะครับต่อจากเคิร์ฟเมื่อสักครู่พี่สัชิมาบอกคุณโด่งคุณบอยถูกหวยไหมคะเนาะเนาะก็ขอบพระคุณทุกคนแล้วกันนะครับเนี่ยฮะวันนี้ที่เข้ามาติดตามกันนะครับพี่สัชิมาพี่ทองคำพี่วัฒนศักดิ์พี่มาลัยนะบอกชอบมากคู่นี้งั้นพรุ่งนี้เจอกันอีก1วันครับพี่เน
8: าะแล้ววันพุธที่ไหนล่ะ
9: เจอทั้งอาทิตย์แหละเจอทั้งอาทิตย์แหละ
8: แล้วจะหลอกหรือฟังเขา
9: ไม่ก็เจอทั้งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน1ทุ่มครับพี่สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกาย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมสลับโหรบูชาเทพพยดานพพลเคาะโดยคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นวคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพพลเคราะห์ซึ่งเป็นเทวดาทั้ง9องค์ปกปักรักษาคุ้มครองเสริมความเป็นมงคลความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองทั้งนี้เป็นระเบียบการสวดมนต์ที่เรียบเรียงจัดขึ้นใหม่ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงริเริ่มและถวายพระพรแนะนำให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักษ์ให้ทรงจัดพิธีสวดสลับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ50พรรษาแทนรูปแบบการสวดมนต์สะเดาะพระเคราะห์แบบเดิมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสวดมนต์สะเดาะพระเคราะห์สำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเฉลิมพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดสะเกดมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน49ไตรเพื่อเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสมหามงคลนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปี2569และให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรธานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจเป็นอเนกประการทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยความจงรักภักดีพร้อมทั้งทรงแบ่งเบาพระราชภาระและสนองพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถือ อันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

0: การพยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LCM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์จ้ะทักทายพี่น้องสุขุสุก้นกันแล้วกันนะครับโอ้ยนะฮะสวัสดีวันที่1ด้วยนะฮะวันจันทร์ที่1มิถุนายนนะฮะโอ้โหเป็นเดือนแห่งวันเกิดของใครหลายๆคนแล้วก็ของหนุ่มหน้ามนด้วยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะโอ้โหแล้วก็วันนี้เป็นวันดีด้วยนะฮะไม่รู้ว่าทุกคนมีโชคหรือเปล่าเออวันนี้มีโชคหรือเปล่าจ้าวันนี้ใครที่แบบนิดๆหน่อยๆโอ้โหวันดีซะด้วยเนาะเสียใจจังเลยเนาะดีเจเห็นเลขแล้วก็เศร้าเหลือเกินนะฮะโอ้โหไม่น่าฝันเลย ทักทายทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะก็วันนี้อยู่กันยาวๆครับกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มกันเลยนะจ๊ะขอเพลงได้นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะฮะหรือสามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยที่เข้ามาดูนะฮะตอนนี้สวัสดีพี่สารีด้วยนะครับสวัสดีคุณแม่อรุณและทุกคนด้วยจ้านี่สวัสดีพี่สารีด้วยนะพี่สายทองสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับพี่สายทองขอเพลงเข้ามารักจนลืมเดี๋ยวจัดให้เด้อเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับพี่อรุณเข้ามาแล้วนะฮะขอบคุณมากที่กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะฮะแล้วก็สวัสดีน้องฟ้าคนสวยด้วยแอดมินของหนุ่มหน้ามนเองนะครับน้องฟ้าบอกว่าสวัสดีเดือนเกิดดีเจด้วยครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ขวัญพี่ชายด้วยนะฮะแล้วก็น้องแบมตอนนี้น้องพี่มังกรมาแล้วพี่เอพี่ลำดวนมาแล้วนะฮะโอ้โหมาทุกเสียงทุกสายแล้วก็พี่วราพรนะสวัสดีนะครับพี่ไผ่สวัสดีพี่ไผ่ด้วยพี่วิไลมาแล้วเนาะพี่เดือนเพ็ญแล้วก็ทุกเสียงทุกสายทุกคนเลยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมนั่นเองนะจ๊ะทุกคนเอาล่ะวันนี้ครับอยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะก็ช่วงหน้าต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรยังไงดีอะเรียกว่าแบบกำลังเจ็บอยู่กำลังเศร้าอยู่นะฮะใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์02-248-1366นะฮะเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้าไมค์อยู่นะฮะอย่าลืมนะฮะใครที่กำลังเศร้าใครที่อยากจะขอเพลงเจ็บๆกระแทกใจสักนิดนึงเนี่ยอยากคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะช่วงหน้าโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์02-248-1366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องบอสหนุ่มนั่งมนคนภูเขียวเหอะ
1: โอ้โหสวัสดีพี่นันด้วยนะจ๊ะพี่นันโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: ลมสักลมดังจ
1: ้
2: า
1: ลมสักอุ้ยใกล้ๆบ้านผมเลยนงมาแดง
2: ใกล้ๆแต่นี่แหละ
1: ค่อนซานนงมาแดงนี่เนาะ
2: จ้ะ
1: พี่นันมื้อนี้เป็นไงเนาะครับอากาศทางพุ่นเนาะครับเพชรบุญ
2: อุ้ยมันท่อนแม่มันท่อนมาหลายมื้อแล้วแม่น้องบอสฝนจะประมาณไม่มาแต่น้องฟ้าไม่มาแต่น้องฟ้าประวัติน้องฝนประมาณ
1: อ๋อมาแต่เมฆบ่ครับเมฆดำแต่บ่มีฝน
2: เมนจ้ะ
1: โอเคไอ้นี่พี่นันเพิ่งคุยสายกับผมทีแรกบ่ครับหน้าไม่
2: เคยคุยอยู่ตั้งนานนั่นน่ะ
1: ใช่ไหมอ๋อผมก็ว่าอยู่เสียงคุ้นๆ
2: จ้า
1: ผมจำได้ผมจำได้อยู่
2: แต่
1: ที
2: นี้ก็ขอบคุณด้วยตลอดเวลาอันนี้ข้ามาคุยกับพี่ต้องบอสอะเปิดเพลงเจ้าของอะเวลาพี่อยากจะฟังเพลงน้องบอสอะพี่ก็ไม่ได
1: ้โอ้โหสุดยอดมากมื้อนี้พี่นั่นโทษเขามากมื้อนี้ขอเพลงอย่างนอกครับมื้อนี
2: ้คืนคำจ้าของนวกะ
1: อ๋อคืนคำของนวกะเพลงนี้พิเศษได้ไงบ้างพี่
2: ต่อไปให้พี่สวยให้พี่สุดยอดให้บ่าวโอ๊ตแน่แล้วก็ให้495
1: ครับผม
2: ทุกพื้นที่โดยทั่วโลกเลยเด้อแล้วก็ให้น้องบอสด้วยน้องเมย์ด้วยจ้า
1: โอ้โหขอบคุณหลายครับเดี๋ยวนุ่มน้ำมนต์จะแทนด้วยครับเด้อ
2: จ้า
1: ครับสวัสดีครับ
2: หนุ่มน้ำมนต์คนภูเขียวพี่ไม่ใช่หรอหนุ่มน้ำมนต์คนน่ากดอ่ะพี่ไม่อยากจะไปกดทับรอยเข็มใคร
1: น่ารักเดี๋ยวมีโอกาสแล้วเจอกันนะพี่เด้อ
2: จ้าขอบคุณมากค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับเหมือนกันครับพี่ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
1: เอาละครับพี่นันนั่นเองนะสายหน้าไมค์ของเราฮะโทรมาจากเพชรบูรณ์ฮะโอ้โหหนุ่มหน้ามนคนภูเขียวเป็นไงล่ะคนบ้านเดียวกันพี่น้องไม่ไกลกันด้วยนะเพชรบูรณ์เนี่ยไปบ่อยช่วงนั้นไปบ่อยนะฮะขอเพลงก็มาครับคืนคำของนวกะนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแล้วก็ให้พี่โอ๊ตสุดหล่อของเราด้วยนะเออดีเจโอ๊ตนี่ต้องบอกว่าแบบหนุ่มหล่อที่สุดแล้วใน FM 95ลูกทุ่งมหานครนั่นเองนะฮะหล่อสุดๆกล้ามบึกเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้หลังไมค์ด้วยน้องเมย์ด้วยแล้วก็หนุ่มน้ำมนต์แล้วก็แฟนเพลงทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่กันเลยนะฮะผลงานเพลงคืนคำนั่นเองครับ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: แล้วครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้20:42ยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนยาวๆเลยนะจ๊ะสวัสดีคุณนี้ด้วยนะฮะผมคุณนิซ่าป่ะฮะเนี่ยผมพูดถูกไหมเนี่ยทักทายทุกท่านด้วยนะฮะทักทายทุกคนเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อรุณด้วยเนาะพี่อรุณจัดให้นะตามคำขอนะเสียงแม่ชีพนาวาเสียงแม่ชีได้ไงนะทักทายทุกเสียงทุกสายด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมแล้วก็พี่ๆคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะฮะใครเนี่ยพี่ดาวเหรอพี่ดาวใช่ไหมเนี่ยทำไมไม่เห็นพี่ดาวอ๋อพี่ดาวหายไปไหนมาสวัสดีพี่ดาวด้วยนะจ๊ะพี่ดาวเข้ามาดูพี่ดาวเข้ามาดูแล้วผมไม่เจอพี่ดาวนานมากเลยนะพี่ดาวใช่พี่ดาวนี่ต้องบอกว่าหายไปนานมากผมไม่เห็นคอมเมนต์นานละไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะนี่เพิ่งเข้ามาสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายทักทายคุณยายด้วยนะฮะแล้วก็น้องมังกรนะฮะเมื่อกี้ที่จบไปเสียงพี่อุ้มนั่นเองนะพี่นิสาครับผมอ่านชื่อถูกแล้วเรามาแต่บ่เห็นใช่ไหมใช่คุณยายผมไม่เห็นพี่ดาวนานมากเลยนะตั้งแต่แบบนึกว่าหายไปไหนก็ไม่เห็นแต่เห็นไปติดตาม Facebook อยู่อันนั้นเห็นอยู่แล้วแต่ก็ยังงงพี่ดาวทำไมไม่มาสักทีผมเพิ่งมาเห็นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะอาจจะเน็ตช้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันน้องฟ้าบอกว่าดีที่เน็ตหนูไม่จ่ายไปละเนาะทันนี้ช้าเหลือเกินสวัสดีพี่หนูเพนด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดเดือนนี้ขอให้มีแต่ความสุขโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะขอบพระคุณสุดๆเลยนะฮะวายพี่นิสาทำแซวอะไรกันเนี่ยเอ้ยน้องฟ้าทำงานก่อนเอาเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตผัดใหม่ยำยำฮอตผัดโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยบอสธีรพงษ์
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจเนาะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทักทายพี่ๆด้วยนะฮะแล้วก็พี่ขวัญพี่ชายด้วยนะฮะทักทายทุกคนแล้วก็พี่ดาวด้วยนะฮะพี่ดาวทำไมถึงโดนบล็อกจ้าพี่ผมก็ว่าอยู่หายไปไหนผมไม่เห็นเลยนะผมไม่เห็นพี่เลยนะเอาจริงนะฮะสวัสดีพี่อนัสการด้วยนะฮะใช่ไหมเอ่ยผมพูดถูกไหมน่าจะถูกแหละนะฮะผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะฮะเดี๋ยวชั่วโมงที่2เดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับผมยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังกันเยอะขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนขอให้รวยกันทุกคนเลยนะครับเอาล่ะฮะท้ายชั่วโมงแรกครับขออนุญาตจัดผลงานเพลงเพื่อชีวิตแบบเพราะๆให้กับพี่ๆ FC ของ RTM FM 95ลูกทุ่งมหานครกันก่อนนะฮะแล้วก็ชั่วโมงที่2ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อาจจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366หรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ที่เบอร์4689400ครับแล้วชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนเด้อ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะที่เวลา 23:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผอ.ปปช.รับผิดบวชอุทิศส่วนกุศลให้ไรเดอร์ยังไม่เคยพูดเยียวยา 500,000 บาทนายจรงเกราะเหมาะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เดินทางมายังวัดทุ่งครุสถานที่ตั้งศพของนายสอนนรินทร์นาคคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้านายจรงให้สัมภาษณ์ถึงอาการบาดเจ็บจากการถูกเพื่อนไรเดอร์ของนายสอนนรินทร์ชกที่ใบหน้าว่าได้รับบาดเจ็บเย็บ4เข็มยืนยันว่าไม่ติดใจเอาความและไม่ประสงค์ดำเนินคดีเนื่องจากเข้าใจว่าอีกฝ่ายกระทำไปด้วยอารมณ์โกรธจากการสูญเสียส่วนความตั้งใจบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตนั้นมีความคิดเรื่องดังกล่าวอยู่ในใจแต่ไม่ต้องการให้เป็นประเด็นใหญ่โตขณะที่เรื่องการเยียวยาจะมีการหารือกับครอบครัวผู้เสียชีวิตหลังเสร็จสิ้นงานศพหรือเมื่อญาติพร้อมโดยจะมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการที่สภ.บางสีเมืองพร้อมลงบันทึกประจำวันต่อหน้าพนักงานสอบสวนนายจรุงและทีมทนายความยังยืนยันตรงกันว่าไม่เคยกล่าวถึงตัวเลขเงินเยียวยา 500,000 บาทตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยระบุเพียงว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับกรณีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ภายหลังเกิดเหตุนายจรุงชี้แจงว่าก่อนหน้านี้ตนกำกับดูแล2หน่วยงานได้แก่สำนักสืบสวนกิจการพิเศษซึ่งมีบุคลากรราว80คนและรักษาการสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งมีบุคลากรราว20คนแต่หลังเกิดเหตุได้รับมอบหมายให้ดูแลเฉพาะสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งเป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่จะตั้งขึ้นตามโครงสร้างใหม่มีบุคลากรเพียงประมาณ20คนเท่านั้นกาฬสินธุ์ดีเดย์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคือคักเม็ดเงินสะพัดผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ล่าสุดบริเวณย่านตลาดหนองริวหนังในพื้นที่ตัวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่าบรรยากาศตามร้านค้าชุมชนต่างๆเต็มไปด้วยความคึกคักประชาชนต่างทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ร้านสุริยาสโตสาขา2นายอัธิชัยเหล่าโนนอายุ34ปีเจ้าของร้านกำลังขมักเขม้นกับการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ลดภาระค่าครองชีพชำระเงินผ่านจีวอลเล็ตบนแอปเป๋าตังเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนภายในร้านมีสินค้าหลากหลายประเทศวางจำหน่ายครบครันหากมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ200บาททางร้านยินดีจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านในระยะทางไม่เกิน1กิโลเมตรซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีมีชาวบ้านแวะเวียนมาเลือกซื้อสินค้าและจองสินค้าตลอดทั้งวันนายอัธิชัยกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการที่ดีมากและมาได้ถูกจังหวะเพราะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของชาวบ้านในชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสำรวจบรรยากาศเพิ่มเติมที่ร้านต้นแพรซึ่งเป็นอีกร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ในพื้นที่พบว่ามีประชาชนเดินทางเข้ามาเลือกสินค้าทั้งของสดของแห้งและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหนาตาเช่นเดียวกันขณะเดียวกันในจุดบริการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างร้านกาแฟติดเขาก็ได้รับอนิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้มีลูกค้าเดินทางมาสั่งซื้อกาแฟและเครื่องดื่มเย็นๆเพื่อคลายร้อนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันภูเขาไฟฮาวายกลับมาปะทุภูเขาไฟคีลาเวอาในรัฐฮาวายของสหรัฐเริ่มกลับมาปะทุอีกครั้งโดยเกิดทานลาวาไหลล้นออกจากปล่องทางทิศใต้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบการพ่นน้ำพุลาวาขนาดเล็กและสะเก็ดลาวาอย่างต่อเนื่องจากปล่องทางทิศเหนือสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐและหอสังเกตการภูเขาไฟฮาวายระบุว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปะทุระลอกที่48ของวัฏจักรการปะทุในปัจจุบันพร้อมปรับระดับการแจ้งเตือนภูเขาไฟขึ้นสู่ระดับเฝ้าระวังและเปลี่ยนรหัสสีสำหรับภาคการบินเป็นสีส้มอย่างไรก็ตามกิจกรรมการปะทุทั้งหมดเกิดขึ้นภายในพื้นที่ปิดของอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวายจึงยังไม่มีภัยคุกคามโดยตรงต่อบ้านเรือนของประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองได้ไงครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
4: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพัก
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบ

0: นะครับผม 21:07 น.ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับผมเปิ้ลอังทองครับ
0: สวัสดีครับพี่เปิ้ลครับผมโอ้โหพี่เปิ้ลเป็นไงสบายดีนะจ๊ะ
1: สบายดีครับ
0: ผมไม่ได้คุยกับพี่เปิ้ลนานเลยพี่เปิ้ลวันนี้โทรเข้ามาหน้าใหม่วันนี้ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
1: วันนี้อยากฟังเพลงของน้องดีเจบอสธีรพลครับ
0: ตีสามใช่ไหมพี่นี
1: ่ตีสามครับ
0: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
1: ให้แฟนเพลง95ให้น้องบอสธีรพลแล้วก็ให้น้องเมย์ด้วยครับ
0: โอ้ได้เลยครับพี่เปิ้ลเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะ
1: ได้ครับ
0: พี่เปิ้ลฮะก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่เปิ้ลขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
1: ได้ครับให้น้องบอสนำให้ครับ
0: ได้เลยครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งขอไปฮะน้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยาราอ่ะฮะ
1: และไอ้ไอยาราอ่ะฮะ
0: รสชาติดีดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ครับทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮะ
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮะ
0: โอ้ขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆนะฮะเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้เด
1: ้อขอบคุณมากคร
0: ับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาล่าสายหน้าใหม่พี่เปิ้ลของเรานะฮะโทรเข้ามาขอเพลงตีสามนะโอ้โหเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าซึ้งมากเลยเนาะเข้าเลยนะกับพิเศษคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักนะฮะยัง move on ไม่ได้นะฮะยังคิดถึงเขาอยู่ทำอะไรก็คิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยดึกๆไม่หลับไม่นอนมัวแต่คิดถึงเขานะครับผมโอ้โหเพลงนี้ไปฟังกันเลยดีกว่าฮะสำหรับผลงานเพลงตี3ของบอสธีรพงษ์นะครับ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยาราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: บุ้ยจบไปแล้วพี่น้องครับผลงานเพลงหมอหงเขานะครับพี่น้องครับผลงานเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากโจอี้โพวสิทธิ์นะครับฟีเจอริงกับพันธ์วรการนะครับผมสังกัดคำร้องขออภัยครับนะฮะสังกัดคำร้องก็จินนี่เรคคอร์ดนั่นเองนะฮะสำหรับโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับผมคำร้องทำนองรัชวิทย์นะฮะภูวสินครับอนันตะขออภัยฮะอนันตพรสิรินั่นเองครับเรียบเรียงก็รัชวิทย์ภูวสินนั่นเองนะครับโหต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่เลยนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของโจอี้ภูวสิทธิ์นั่นเองครับ
1: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชอต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะเด้อ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094 480 3076

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมช่วงเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนนะฮะแล้วก็ที่ขอเพลงกันเข้ามานะฮะผลงานเพลงไหนที่เปิดให้ฟังก็จัดให้แล้วนะฮะตามคำขอส่วนผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าเวลามันไม่เหลือจริงๆนะฮะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนกันด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังยังไงฝากกดติดตามด้วยนะฮะแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็พี่ๆดีเจทุกคนเลยนะฮะทำงานมาเหนื่อยก็ไม่มีอะไรทำก็อยากให้มาฟังเพลงกันฟังเพลงเพราะๆก่อนนอนกินข้าวไปด้วยฟังเพลงของ FM 95ไปด้วยนะฮะหรือว่าจะขอเพลงกันเข้ามาก็ได้ส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยนะครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอส่งผลงานเพลงหวานๆซึ้งๆนะฮะให้กับคนที่มีความรักที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมส่งต่อเพลงนี้ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะฮะคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีนะครับเด้อพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะครับ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่1มิถุนายน2569นะคะเป็นวันแรกของเดือนเป็นวันจันทร์แรกของมิถุนาโอ้โหนะคะก็มาแล้วนะจ๊ะดีเจลูกตาลชุติชานะคะเมื่อวานก็เจอกันช่วงเย็นนะคะวันอาทิตย์แต่ว่าแน่นอนค่ะนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคุณผู้ฟังขาทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังFM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะคงจะมีเศรษฐีเกิดขึ้นใหม่หลายอัตราเลยใช่ไหมคะโอ้โหเป็นไงวันนี้นะ Happy Birthday 22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยเลขท้าย2ตัว95หนูแทบกรี๊ดคุณผู้ฟังพูดเลยกรี๊ดเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้ซื้อโถคนเราก็ต้องทำงานต่อไปนะคะแต่ว่าหุ่มนะนะนะนะนะหนูว่าต้องมีอ่ะต้องมีหูฟังอ่ะต้องมีกันบ้างแหละวันนี้ใช่ไหมคะนะคะวันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์คลื่นของเราด้วยนะคะครบรอบ22ปีนะคะแป๊บๆก็ผ่านมาตั้ง20กว่าปีนะหูฟังก็ถือว่ายาวนานนะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะเราจะเดินมาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกแรงสนับสนุนทุกแรงซัพพอร์ตจากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะทั่วประเทศนะคะรวมถึงต่างประเทศด้วยนะคะที่เราฟังทางออนไลน์ซัพพอร์ตกันดูแลใจซึ่งกันและกันมาอยู่เป็นเพื่อนกันแบบโอ้โหเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะสำหรับมหานครแฟมิลี่ของเราเนี่ยหลายๆคนติดตามรับฟังนะคะเป็นแฟนรายการตั้งแต่เปิดคลื่นมาเปิดรายการสถานีเรามาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะตั้งแต่ปีแรกๆบางคนก็โอ้10มา10ปีแล้ว20ปีนะคะบางคนก็อาจจะเพิ่งมารู้จักช่วงหลังโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนะคะที่ชื่นชอบฟังเพลงลูกทุ่งนะคะมีความสนใจอะไรเงี้ยก็มาเป็นแฟนรายการนะคะรุ่นหลังๆไงใหม่ๆแต่ว่าก็โอ้โหนะเราก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยนะคะอย่างจากเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ฟังแต่วิทยุได้ยินแต่เสียงดีเจอย่างเดียวใช่ไหมคุณผู้ฟังแต่พอช่วงหลังมีเรื่องของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียนะคะเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นหน้าเห็นตากันนะคะผ่านช่องทางการไลฟ์แล้วก็ใกล้ชิดกันได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ถ่ายทอดทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์ต่างๆมากมายนะคะก็นะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆการสนับสนุนจากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะนะคะฝากติดตามด้วยค่ะทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางFacebook นะคะเป็น Facebook Fanpage นะคะTikTok ก็มีนะคะ Instagram ก็มีนะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อที่จะได้รับฟังนะคะตลอด24ชั่วโมงเผื่อว่ามีช่วงคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นบางช่วงฝนตกฟ้าร้องอะไรอย่างนี้นะคะรับสัญญาวิทยุไม่ได้ก็ลองวาร์ปมาทางออนไลน์ก็ได้นะคะอ่ะพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่าวันนี้นะ3งานเพลงนะคะนำมาทักทายคุณผู้ฟังกับช่วงฮิตมาราธอนหลายเพลงเนี่ยไม่ได้ฟังนานกันนะคุณผู้ฟังนะคะอย่างเปิดมาด้วยวันที่อกหักนะคะพี่การเกษอาสยามคือเหมือนช่วงก่อนนี้มีน้องๆแฟนคลับเนี่ยเขาก็ถามว่าเออนะถามถึงเพลงพี่การเกษแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยเขารู้จักกับพี่การเกษด้วยฝากความคิดถึงการอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยอ้าวจัดให้เลยนะคะวันที่อกหักการเกษอาสยามแล้วก็ต่อด้วยผู้หญิงคนนี้คือแฟนอ้ายนะคะดอกรักดวงมาลาโอ้โหจากค่ายท็อปไลน์เพลงนี้อมตะมากๆนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยกับให้ตายไปกับใจตายอรทัยค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนทักทายคุณผู้ฟังนะคะวันนี้นะคะเริ่มต้นเดือนเริ่มต้นสัปดาห์นะคะมีเพลงไหนที่อยากจะฟังเป็นพิเศษฟังให้มันฮีลใจฟังให้มันผ่อนคลายหรืออยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาเลยส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะเบอร์เดิมเบอร์เดียวนะจ๊ะ022481366นะคะ022481366นะคะหรือว่าจะส่งเป็น SMS นะคะส่งข้อความก็ได้นะคะส่งมาได้เลยที่4689 4680นะคะ4689400แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะตอนนี้นะคะไลฟ์อยู่เลยล่ะนะคะใครที่คิดถึงดีเจนะคะก็เข้ามาทักทายผ่านทางไลฟ์ของเราได้นะคะที่เพจ LTM FM 95อุ้ยเหมือนมันหายไปแป๊บหนึ่งข้อความมาไหมดื้อๆขออนุญาตนะคะทักทายก่อนเลยเนาะนะคะสวัสดีพี่สุพจน์นะคะพี่ภูเขาป่าไม้และสายลมโอ้โหชื่อ Facebook สวยจังนะบอกสวัสดีจ้าน้องตาลคนสวยจัดเพลงถูกใจมากๆเลยจ้านะคะยินดีนะคะน้องคิตตี้บอกสุขสันต์วันเกิดนะครับวิทยุคลื่นนี้สวัสดีพี่พรชัยด้วยนะคะพี่ฟ้านะคะคุณแม่อำพรพี่ศักชัยพี่เดี่ยว .com บอกคิดถึงคนสวยนะคะมีน้องอินแทนจากทางสปปลาด้วยสบายดีนะคะพี่หนูเพียนนะพี่มีมี่นะคะพี่คนไร้เงาขอบคุณมากๆทุกๆข้อความทุกๆกำลังใจนะคะพี่เล็กยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยวันนี้มาเร็วมากๆนะคะน้องแชมป์บอกมาคนแรกเลยแล้วก็น้องหนูดีบอกพี่ตาลคนจ๋วยนะมียอยักษ์มาประมาณ38ตัวเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะคะนะฮะแล้วก็สวัสดีน้องไบค์กับพี่เอสุดหล่อด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะกับสายชิวฮิวใจของเราเนาะรับสายหน้าไม้หนึ่งสายนะคะในชั่วโมงนี้ใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยมามอยกันหน่อยเนาะวันนี้ฝนตกเลยตกแรงมากด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่ามีพื้นที่ไหนจังหวัดใดฝนตกเหมือนกับแถวแถวอสมทแถวกรุงเทพบ้างก็เดี๋ยวโทรมาพูดคุยกันละกันเนาะที่เบอร์นี้เลยค่ะ02-248-1366นะจ๊ะเอาละนะคะฝนตกเราไม่มีอ่อมอมนี่โมเมนต์แก่งอมเนอะหมายถึงว่าเราจะไม่อ่อมเราจะไม่เหนื่อยเราจะไม่เพลียอะไรอย่างเงี้ยนะคะหุ้ยเราจะเต้นค่ะเอาฟังสอยพี่น้องฟังสอย
0: กันเทยซ้ำหน่อย
1: ว่าจังไดไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าค่ะอยากขอหมอลำ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ไซชิลฮิลใจนะคะมาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะนะคะสายชิลฮิลใจของเราสายมารออยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยสายนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะโอ้โหพูดแล้วก็หิวทันทีเอาละค่ะสายของเรานะคะมารออยู่แล้วจากชุมพรสวัสดีค่ะพี่หงา
2: ครับสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยครับ
1: โอ้โหสวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันนานมากๆเลยค่ะพี่หงา
2: ครับ
1: นะคะ
2: ยอมรับใช่ไหมครับว่าตัวเองสวย
1: ยอมรับอยู่แล้วค่ะณจุดนี้
2: ครับผมก็ยอมรับครับว่าตัวเองหล่อ
1: ถูกค่ะเราต้องให้กำลังใจตัวเองค่ะพี่งา
2: ผมไม่ฟังเพลงที่ว่าไม่รับตัวเองแล้วจะรับแมวที่ไหนครับ
1: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยค่ะพี่งาสบายดีนะคะ
2: สบายดีครับตอนนี้ปกติแล้วครับไม่เจ็บหน้าอกแล้วครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยค่ะยินดีด้วยมากๆขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบนี้ไปยาวๆ
2: ขอให้เป็นเช่นกันครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ
1: ขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ที่ชุมพรฝนตกไหมคะพี่งาทางนี้หนักเลย
2: ตกหนักมากเลยครับวันนี้ตกนิดหน่อยครับไม่ตกมากครับ
1: ค่ะ
2: หอมลงเม็ดครับวันนี้ครับลงเม็ดครับ
1: ลงเม็ดนะพอ
2: ครับฝนโปรยแบบ
1: นะคะอากาศเย็นนะสบายสบายนะคะ
2: ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ร้อนนิดหน่อยแล้วก็เย็นนิดหน่อยแล้วก็ปานกลางนะครับ
1: โอเคเลยนะคะว้านะฮะจริงๆเห็นชื่อพี่หงาโทรเข้ามาฝากเพลงอยู่เรื่อยๆ
2: ผมโทรบ่อยครับแล้วหน้าไม่บ่อยครับผมครับ
1: โอ้โหสุดยอดเลยนะคะหลายๆคนก็บอกว่าอยากได้หน้าไมค์นะแต่โทรติดยากจังเลยพี่หงาว่าไงอ่ะยากไหมอ่ะ
2: ผมก็อยากให้เข้าติดแต่ผมก็อยากเข้าติดเหมือนกันนะครับ
1: พี่หงาวันนี้เป็นไงบ้างคะ95ได้กับเขาบ้างไหมเนี่ย
2: อ๋อไม่ถูกตัวครับ ผมไปดูเบอร์เขาหนึ่งนะเขาให้145ให้143แต่ไม่ถูกไม่เกียดนะครับมันออกตัวเดิมครับ
1: นะเอาแบบว่าพอแบบกรุบกริบกรุบกริบเนาะ
2: ก็ซื้อมาแค่20คูณ20นะครับ

0: ถูนะทีหลังต้องห้ามบอกใครนะเดี๋ยวเลขเคลื่อน
1: ครับครับเดี๋ยวได้เคลื่อนนั่นนะครับบอกแล้วได้คลาดเคลื่อนนะครับ
0: โอเคค่ะ
1: ผมรู้นะผมไปบอกเขาทั่วหมดก็เลขเลยคลาดเคลื่อนเลยครับ
0: ไม่ได้เลยรอบหน้านี้ไม่ได้เลยเอาละค่ะวันนี้นะนานาได้คุยกันทีค่ะพี่งาขาหนึ่งงานเพลงค่ะเพลงอะไรดีคะวันนี้
1: บ้าทั้งกรมจะแบบครบเบอร์มีไหมครับถ้ามีผมอยากฟังครับเพราะผมนึกว่าผมร้องเองครับ
0: โอ้อันนี้หนูอันนี้หนูเตรียมไว้ให้เลยต้นฉบับนะคะดาวสังคมเพลินพรมแดนเนาะ
1: ครับเพลินพรมเดินหรือเพลินพรมแดนนั่นแหละครับ
0: เพลินพรมเดินแฮ่มุกเยอะจริงๆเลยนะโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่งามมากๆค่ะเดี๋ยวจัดเพลงให้เลยจ้า
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: แรงมีความสุขนะครับ
0: เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับมุกเยอะจริงๆน่ารักสดใสนะคะพี่งาจากชุมพรเอาล่ะช่วงนี้สายชิลฮิวใจจัดให้เลยนะคะกับเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะของคุณอาเพลินพรมแดนกับดาวสังคม

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสายชิลฮิวใจของเรานะคะกับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับสายน้ำใหม่ของเราด้วยนะคะพี่งาจากชุมพรนี่ไม่ได้ฟังโอ้บางคนไม่เคยฟังนะเพลงเก่าๆของคุณอาเพลินพรมแดนนี่เยอะมากๆเดี๋ยวไว้ทยอยเปิดให้แล้วก็ช่วงวันอาทิตย์ด้วยเนาะนะคะอ่ะนะเดี๋ยวมาทักทายสมาชิกของเรากันดีกว่านะจ๊ะนะคะทางเพจตอนนี้นะคะเข้ามากันเยอะเลยสวัสดีพี่นันทานะคะพี่โอภาสด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็พี่นารีสวัสดีค่ะนะคะน้องไบต์บอกว่าทำไมพี่ตาลตอกย้ำจังเลย เออตอกย้ำแบบเรื่องตัวเลขใช่ไหมก็อย่าไปบอกสิไปบอกคนอื่นเขารู้แล้วเก็บไว้ในใจนะ สวัสดีพี่สวัสดีด้วยนะคะพี่สมยศพี่นักรบพี่เอนะคะพี่เออินทิราแล้วก็พี่เลเบตด้วยนะคะเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะจ๊ะแล้วก็มีเข้ามาทาง SMS ด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อของท็อปพัสุพัฒน์จากพี่เบลนะคะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดใช่ไหมคะของคุณท็อปพัสุพัฒน์ด้วยนะคะนะคะน้องท็อปก็นะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปแล้วก็เมื่อวานนี้ท็อปก็ไปร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะที่จันทบุรีเลยก็ต้องขอขอบคุณท็อปพัสุพัฒน์แล้วก็รวมถึงพี่ๆศิลปินอีกหลายท่านเลยนะคะเมื่อวานนี้กิจกรรมของเรานะคะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะสำหรับงานครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะที่เราไปกันที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็เราก็ได้มอบของที่จำเป็นนะคะให้กับน้องๆ นะคะเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็รวมถึงมินิคอนเสิร์ตสนุกๆจากพี่ๆศิลปินแล้วก็ดีเจของเราด้วยนะคะเมื่อวานนี้ศิลปินก็มีนะคะพี่ท็อปพัสุพัฒน์นะพี่โจโจ้โดมิแนนพี่ปีเตอร์45แล้วก็พี่จอยบิยอนนะคะส่วนดีเจของเรานะคะก็มีพออ้อวาสุเลิศจัญญานะคะพี่จิ้งยายหมีคณชัยนะคะแล้วก็พี่พิมพ์นะคะพิมพ์ดามหานครด้วยแล้วก็มีแฟนคลับแฟนเพลงนะคะที่รวมถึงทีมงานของเราด้วยที่ร่วมกันนะคะทำกิจกรรมดีๆไปพร้อมๆกับการแฮปปี้เบิร์ธเดย์คลื่นแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ท็อปพัสุพัฒน์ของเราด้วยนะคะและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆของเรานะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะคะแล้วก็ยังมีผู้สนับสนุนใจดีนะคะที่มาร่วมทำบุญกับเราด้วยนะคะคุณหมออวยชัยร่วมกับร้านขายยาสิรินฟาร์มาซีและคลองตันเภสัชนะคะ Power Stainless Steel นะคะ Tesco Engineer นะคะพี่หมีพี่จั๊บร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพร่กษาซอย5นะคะไอศกรีมโดยดีเจอุ้มแล้วก็บางปลาค่ะลูกชิ้นโดยป้าสีสามโคกค่ะทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์ซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามบีซีเครตนะคะนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีแฟนรายการนะคะพี่ๆน้องๆของเราหลายๆคนที่ร่วมทำบุญไปกับทางโรงเรียนผ่านทางเลขที่บัญชีของทางโรงเรียนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมนะคะในเพจของเราก็ยังมีเลขที่บัญชีของทางโรงเรียนรวมถึงที่อยู่นะคะใครที่อยากจะส่งของอะไรไปเพิ่มเติมก็นะคะแวะเข้ามาดูในเพจของเราได้ยังมีโพสต์เอาไว้อยู่นะคะทักทายเพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่สุภาพนะคะพี่วิจิตรนะคะแล้วก็พี่ชอบด้วยนะคะพี่สว่างจากพัทลุงบอกว่าวันนี้ที่พัทลุงเนี่ยฝนโปรยทั้งวันเลยน้องลูกตาลนะคะส่งข่าวเข้ามาได้เลยนะคะที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะคะเอาล่ะนะคะไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะมีงานเพลงโอ้โหตอนนี้หลังไมค์ฝาเข้ามาเพียบเลยล่ะคุณผู้ฟังจัดให้พี่เปิ้ลอ่างทองก่อนเลยนะคะงานจากเมนทอนอ้อรอมนารา

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะไหนๆก็ฝนตกแล้วนะคะน้องตุ๊กตาเนริศราแล้วก็น้องเมลตะวิสาเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกแล้วก็ไม่เป็นไรตากผ้าใส่หน้าฝนไปเลย
2: ใครที่ร้องไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะโบกไม้โบกมือช่วยกันได้ค่ะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTE

จัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงของพี่เดวิดอินทีนะคะตั้งใจมาหลอกจากพี่จ่อยนครพนมนะคะอ่ะฝากเข้ามานะคะไปต่ออีกสักเพลงหนึ่งกันแล้วกันนะคะยังคอยที่ซอยเดิมมนแคนแก่นคูนแม่พรบอกว่าอยากฟังเพลงนี้

พื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะงานเพลงที่ฝากเข้ามาจากพี่นันเพชรบูรณ์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับทางเดินชีวิต2ศิลปินค่ะทีเดชทองอภิชาติและอาจารย์ไข่มาลีฮอนน่านะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นึงไปต่อชั่วโมงหน้าค่ะฝากสายฝากเบอร์02-248-1366นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: 23:03 นะคะมาอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะและชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะกับอีกหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่ขจร
5: สวัสดีครับน้องลูกตาลครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ขจรกับหนูเรายังไม่เคยคุยกันเลยเนาะหน้าใหม
5: ่คุยกัน2ครั้งเลยครับ
4: จริงเหรอนานแล้วใช่ไหมงั้นแสดงว่านานแล้วโอ้โหนะคะไม่ได้คุยกันนานเลยพี่ขจรสบายดีนะคะ
5: สบายดีครับ
4: แต่ว่าห่างหายไปนานได้ฟังอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะ
5: ได้ฟังอยู่ครับแต่บางทีโต๊ะไม่ติด
4: อ๋อไม่ได้คุยสายหน้าใหม่กันเนาะอ้าวไม่เป็นไรค่ะวันนี้เนี่ยครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครด้วยค่ะพี่ขจรอยากให้พี่ขจรอวยพรวันเกิดคลื่นของเราสักนิดนึงได้ไหมคะ
5: ได้ครับ
4: ค่ะ
5: ขอให้คลื่น95ครับมาอยู่คู่กับแฟนเพลงไปนานๆนะครับ
4: โอเคค่ะสั้นๆได้ใจความเนาะโอเคขอบคุณค่ะพี่ขจรอยู่นครศรีธรรมราชอยู่แถวไหนคะของนคร
5: อยู่อำเภอท่าศาลาคร
4: ับ โอ้ท่าศาลานะมีคุณผู้ฟังจากท่าศาลาโทรมาเยอะเหมือนกันโอ้ดีจังนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะที่โทรมาคุยสายน้ำไม้วันนี้ท่าศาลาฝนตกไหมคะพี่ขจร
5: วันนี้ตกลงไม่เยอะครับ
4: ตกไม่เยอะแล้วเมื่อวานล่ะคะ
5: เมื่อวานไม่ตกคร
4: ับเมื่อวานไม่ตกแสดงว่าช่วงนี้ก็ฝนตกอยู่เรื่อยๆเนาะเมื่อกี้เห็นมีพี่ๆจากทางชุมพรจากทางอื่นๆก็บอกว่าวันนี้ทางใต้ก็ฝนปล่อยๆด้วยเหมือนกันนะคะโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่ขจรค่ะเพลงอะไรดีคะ
5: มองจันวันเศร้าครับ
4: มองจันวันเศร้าดวงตาคงทองเนาะค่ะโอเคได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ขจรพูดตามหนูเลยนะคะ
5: ค
4: ่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
5: น้ำจิ้มสุกี้ปิ้งย่างชาบู
4: ค่ะน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูนะคะแล้วก็พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยราอาห่า
5: และไอยราอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยราอาห่า
5: ไอยราอาห่า
4: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ขจรเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้วอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะมองจันวันเศร้า
5: ครับน้องลูกตาลแล้วก็น้องหลังไม้แม่น้องเป้งวันน้องอะไรอะที่
4: น้อง
5: กระสาย
4: วันนี้น้องเมย์ค่ะพี่ขจร
5: น้องเมย์ครับ
4: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยพี่ขจรรักษาสุขภาพด้วยนะคะมีโอกาสหน้าโทรเข้ามาอีกนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: เป็นกันครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่ขจรจากนครศรีธรรมราชค่ะและในช่วงนี้จัดให้เลยค่ะฟังกันแบบเพลินๆ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิต

0: ซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สีงานเพลงเพราะๆนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับหนาวใจชายแดนนะคะในเวอร์ชั่นของสันติดวงสว่างนะคะจัดเป็นพิเศษเลยตามคำขอนะคะจากคุณยายเดือนน้องบัวลำพูนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีอกหักจากคาเฟ่สายยันนิรันดร นะคะจากพี่คนไร้นามนี่นะคะเปลี่ยนความตั้งใจอยู่ในหนอของพี่สิริพรเนาะโอ้พี่แอมนะคะจากพี่แอมจันทบุรีนะจ๊ะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดนะคะแน่นอนกับสายหน้าใหม่ของเรานะคะแนะนำงานเพลงมองจันทร์วันเศร้าดวงตาคงทองนะคะนี่ก็เป็นสี่งานเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังใหม่นะคะเดี๋ยวยังมีอีกเยอะมากๆเลยวันนี้สายค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวหนูทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะสวัสดีทักทายนะคะแฟนเพลงจากทางสปป.ลาวเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ชั่วโมงที่2บอกว่ายังอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณพี่เลิฟตัวเองนะเจ้านะส่งดาวเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดีเจเนาะนะคะพี่ดารานะคะบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลนะคะอยากฟังกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรกทาวุฒินะคะแล้วก็สวัสดีเพิ่มเติมพี่สุพลพี่เอิร์กนะคะมีใครอีกเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนหน่อยอ่ะมันไม่ไปแหละเอาพี่จรัสด้วยเพิ่งเข้ามาแล้วก็พี่คันชิดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะหลายๆคนก็เข้ามาอวยพรคลื่นของเรานะคะที่เพจนะก็จะมีโพสต์หนึ่งที่โพสต์เอาไว้ว่าวันนี้ครบรอบ22ปีนะคะแล้วก็มีข้อความเข้ามาในไลฟ์ด้วยเมื่อสักครู่นี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะคุณผู้ฟังค่ะเป็นครอบครัวมหานครแฟมิลี่ด้วยกันแล้วก็ติดตามกิจกรรมนะคะแล้วก็รวมถึงข่าวสารต่างๆนะคะเวลามีศิลปินนะคะเขาปล่อยเพลงใหม่หรือว่าเป็นผลงานอะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะมาอัปเดตกันที่ FM 95ของเราด้วยแล้วก็รวมถึงทุกๆช่องทางเลยนะคะโซเชียลมีเดียนะคะทั้ง Facebook Fan Page นะคะ Instagram นะคะ TikTok ก็มี YouTube ก็มีอุ้ยนะคะทุกช่องทางสามารถติดตามข่าวสารติดต่อสื่อสารนะคะอยู่ด้วยกันได้นะคะทุกช่องทางเลยด้วยประการชนีไปฟังเพลงกันต่อดีกว่า อีหยังคือมีเพลงเยอะมากตอนนี้ตอนหนูหันไปพึ่งเห็นหน้ากระดานที่แบบว่าน้องเมย์นะคะเขาพิมพ์ไว้ให้ว่ามีสายไหนเข้ามาบ้างปึ้งนะคะตอนนี้2 4 6 8 10โอ้30กว่าเพลงแล้วนะคะเอ้าไปกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะพี่โอจากประจวบนะคะฝากเพลงเข้ามาของพายุสุริยันนะคะกับไอ้หนุ่มเรืออวนจัดให้ในช่วงนี้เลยค่ะ
3: น้องแดงเรือผีคางลมอยู่เกาะมุ้ยหนูน้องพอลมเงียบพี่ต้องแค่พาเรือข้ามเป็ดปลาปลามึกพี่น้องแดงสั่งตอนนี้พี่ทำฟากไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปรับได้ที่ปัน

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากไอ้หนุ่มเรืออ้วนพายุสุริยันนะคะมากันต่อที่จอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเพลงใหม่จากศิลปินที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะของหลายๆคนเพราะว่าเป็นครูเพลงเป็นนักแต่งเพลงนะคะสำหรับยุ้ยมานะศักดิ์นะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้เนี่ยเขานะคะปล่อยเพลงมีผลงานเพลงที่แบบว่าตัวเองร้องเองแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำร้องทำนองก็ต้องแต่งเองนะคะยุ้ยมานะศักดิ์นะคะมาพร้อมกับเพลงคำเอ่ยสังกัดเฟรนด์มิวสิกนะคะคำร้องทำนองนะคะแน่นอนยุ้ยมานะศักดิ์แล้วก็เรียบเรียงโดย The JC เอาล่ะนะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะว่าปกติเนี่ยเราจะพูดถึงยุ้ยมานะศักดิ์ก็คือนะคะจะเป็นคำร้องทำนองโดยแต่อันนี้เนี่ยร้องเองด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยกับคำเอ่ยยุ้ยมานะศักดิ์กับจอคิวฮิตค่ะ

0: คำเอ่ยยุ้ยมานาศักดิ์นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก่อนที่จะเปิดเพลงเนี่ยตันก็เกริ่นไปว่าศิลปินยุ้ยมานาศักดิ์เนี่ยเขาก็เป็นนักแต่งเพลงนะคะชื่อดังก็เลยไปค้นหามาให้นะจริงๆผลงานเขาเยอะมากๆนะคะเอาเพลงที่โอ้โหแบบดังมากๆนะคะอย่างโดดดีดงเนี่ยของไทยบ้านที่เขาร้องกับน้องๆ BNK48 เนี่ยโดดดีดงนี่ก็ผลงานของเขาเด้อเดียงดังนี่ก็แมนเด้อนะคะน้องลำไยใช่ไหมแล้วก็มีโรคซึมเหล้าลำเพลินวงศกรนี่ก็แมนนะโอ้แล้วก็อีกเยอะมากนะคะเพราะว่าจ่อคิวฮิตเนี่ยเวลาที่พูดถึงเพลงใหม่ก็จะพูดว่าใครเป็นคนแต่งเนื้อร้องทำนองอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสได้พูดชื่อนี้นะคะผู้ฟังก็น่าจะได้ยินชื่อนี้อยู่เรื่อยๆสำหรับยุ้ยมานาศักดิ์นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเพลงที่เขาแต่งเองแล้วก็ร้องเองด้วยฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะชื่นชอบก็ขอกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะทุกช่วงดีเจกับคำเอ่ยยุ้ยมานาศักดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ไปกันต่อค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้กับ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะจากใจต้นข้าวผลงานของน้องต้นข้าวสุปริยานะคะจากใครหนอจากลุงต่อยจันทบุรีนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่ฝากมาทาง SMS นะคะกับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อท็อปพสุภัทรนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะจ๊ะท็อป

ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อุ้ยจบแล้วเนี่ยยังเต้นมันอยู่เลยนะคะไงง่องตั๊กแตนชลดานะคะจัดให้เป็นพิเศษกับพี่วุฒิอำนาจเจริญเด้อค่ะเด้อ
1: เพลงเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ลากันไปด้วย14อีกครั้ง คือแบบใช่ไหมผู้ฟังบางครั้งบางทีเราก็จะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะจากอะไรหลายๆอย่างนะคะบางทีเราฟังเพลงที่เราเคยฟังตอนเด็กนะคะหรือว่าดูละครหรือว่าได้เจอเพื่อนนะไม่ต้องแบบว่าเหมือนในแง่ความรักก็ได้จริงๆแบบได้หลายๆอย่างเลยที่ทำให้เราได้ย้อนวัยนะคะงานจากโลโซนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะดีใจด้วยสำหรับใครที่เป็นเศรษฐีในวันนี้แต่ก็ปลอบใจนะคะสำหรับใครที่อาจจะพลาดวันนี้งวดหน้ายังมีอีกเสมอวันนี้ลาไปก่อนนะคะลูกแตนชนิชาจะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยลูกตาลชนทิชาขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: คิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามผลงานเพลงนะคะจัดให้ต้นชั่วโมงเลยพี่มีแต่ให้นะคะเป็นเวอร์ชั่นของเอกชัยศรีวิชัยนะคะตามมาด้วยบอกรักฝากใจจากสดใสรุ่งโพทองและอีกหนึ่งผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะมนสิทธิ์คำสร้อยบอกว่าอะไรนะขอเวลาสร้างตัวหนูจำไม่ได้แล้วว่าหนูไปเอามาจากอะไรนะสตอรี่ของใครสักคนนี่แหละนะก็เลยเอามาฝากกันในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนกราบสวัสดีในช่วงวันที่เข้าสู่เดือนใหม่นะก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ใจดีกับคุณผู้ฟังของน้องเมย์แล้วก็ขอให้เป็นเดือนที่มีความสุขมีความเฮงมีความปังเพราะว่ามีหลากหลายคนบอกว่า95ถูกไปแล้ว ได้ไงอ่ะทำไมไม่บอกกันบ้างอ่ะมาบอกตอนถูกได้ยังไงอ่ะเออนะเขาบอกว่าก็นี่ไง22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ครบรอบพอดีเลยเราก็เลยจัดไปนะน้องเมย์ก็เลยบอกเฮ้ยจริงปะเนี่ย มีคนแบบว่าแอบกระซิบมาวันนี้นะคะจำได้ไหมว่าเรามีกติกาในการเล่นเกม

ด้วยกันเพราะว่าน้องเมย์เนี่ยจะเตรียมของขวัญและของรางวัลเอาไว้ให้เราจะมาต่อเพลงกันนะคะในช่วงนี้นะว่าเมื่อเดือนที่แล้วจะมีทิ้งท้ายด้วยรอเรือเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เพลงที่จะขอมาดังต่อไปนี้จะต้องขึ้นต้นด้วยรอเรือหรือจะเป็นผลงานเพลงที่มีเนื้อหาขึ้นด้วยรอเรือก็ได้แต่ต้องร้องให้ฟังด้วยนะบอกด้วยว่าเอ๊ะมันขึ้นยังไงนะเพลงเนี้ยนะเช่นแบบรักฉันนั้นเธอเธออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าต้องเป็นเพลงลูกทุ่งนะอันนี้ยกตัวอย่างจะได้แบบว่าไม่เอาไปซ้ำเผื่อคุณผู้ฟังคิดเอาไว้แล้วนะคะนะลองดูเรามาเล่นสนุกกันดีกว่านะคะเดี๋ยวน้องเมย์จะมีเตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆให้แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากจะให้ร่วมดูซิว่าใครจะต่อและอยู่ในนั้นน้องเมย์ก็จะพยายามเรียกสายที่มีรอเรือขึ้นต่อและขึ้นก่อนแล้วกันนะใครนะคะที่ฟังเราจะได้คือเรียกว่าเราจะได้รู้เลยว่าใครฟังน้องเมย์อยู่ใครไม่ได้ฟังดูออกเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะส่วนใหญ่อ่ะโทรมาบางทีมาขอเพลงพอมาขอเพลงสุดท้ายไม่ได้ฟังบางทีเปิดอยู่ด้วยเปิดอยู่เนี่ยเปิดอยู่เดี๋ยวนี้เลยสมมติว่าเปิดเพลงวอวอนอยู่อย่างเงี้ยกำลังเปิดเลยนะคุณผู้ฟังก็จะโทรเข้ามาแล้วก็บอกขอเพลงวอวอนค่ะงงเด้อแบบเอ้าเปิดอยู่นี้คะอ๋อคือเขาไม่ได้ฟังก็ขอเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ไงว่าใครรอฟังหรือไม่รอฟังนะคะดังนั้นตอนนี้ใครที่ฟังเนี่ยขอเป็นรอเรือขึ้นต้นก่อนแอบนะมาเล่นสนุกกันดีกว่านะคะในเดือนนี้ยาวๆไปเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นลงท้ายอะไรนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอ1สายหน้าใหม่นะจ๊ะ022481366ค่ะคิดไว้ก่อนเลยเพลงอะไรที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือนะ022481366จะเป็นเพลงอะไรนะที่ขึ้นคำว่ารักก็ได้อย่างงี้จะขึ้นคำว่าร่มมีมั้ยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันรู้ก็ได้นะลองดูซิว่ามีเพลงไหนที่ขึ้นต้นอะไรแนวๆนี้นะคะก็จัดมาเป็นชื่อเพลงก็ได้หรือเนื้อเพลงก็ได้นะคะอ่ะหนึ่งมันงามเพลงก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิวหิวใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องเมย์รอสายอยู่นะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะชีวิตเมียเช่าจากพราวภัทรวดีนะคะแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาถึงช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหสวัสดีค่ะนี่อยู่ริมถนนหรือเปล่านี้
2: ใช่ครับถูกต้องครับกำลังขับรถกลับบ้านครับ
1: จอดไหมอ่ะหรือว่ายังไงหรือว่ารีบคุย
2: ได้อยู่ครับได้อยู่ไม่เป็นไรผมเปิดลำโพงแล้วครับ
1: อ่ะโอเคนะคะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่ออุ้มครับโกอุ้มเมืองประจวบครับ
1: วันที่6นี้จะไปประจวบนี่แน่
2: อ้าวอยู่ตรงไหนครับผม
1: ไม่รู้เหมือนกัน
2: อยู่ตรงไหนจะไปตรงไหนครับ
1: ยังไม่รู้จริงๆแต่รู้ว่าไปประจวบ
2: อ้าวโอเคได้ครับ
1: ต้องไว้ใกล้ๆก่อนถึงจะรู
2: ้โอเคได้ได้ครับ
1: แต่ไม่ได้ไปทำอะไรครับไม่ได้ไปทำอะไรไปเฉยๆ
2: อ๋อไปเที่ยวนะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: เพราะว่าประจวบเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับ
1: ใช่แล้วนะคะหลังจากที่ได้มีการต่อเพลงจากเดือนพฤษภาคมนะคะมันลงท้ายด้วยรอเรือไหนมาดูซิว่าผลงานเพลงวันนี้ที่ขอมาคือเพลง
2: รักจริงติงนางครับ
1: รักจริงให้ติงนางจากพี่รุ่งสุริยะโอ้รอเรือทั้งชื่อศิลปินด้วยนะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: นะคะก็ฟังมานานหรือยัง
2: ผมฟังนานๆครั้งครับเพราะว่าพอดีบางทีไปภาคฟุตบอลหรืออะไรเงี้ยก็จะกลับดึกหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดเพลงฟังตอนขับรถอย่างเงี้ยครับอ๋อ
1: เวลาภาคฟุตบอลเนี่ยเขาต้องภาคยังไงบ้างอะคะ
2: โอ้มันภาคเหมือนเรือครับ เป็นเรือยาวประมาณเนี้ยครับ
1: ใช่เหรอไม่น่านะ
2: ใช่ใช
1: ่อาสมมติสักสถานการณ์หนึ่งแล้วลองภาคให้ฟังได้ไหมอะ
2: ก็ประมาณสักบอลกำลังเดินเกมลุกอยู่ทางฝั่งซ้ายตบเข้าขวาแล้วซัดขวาตรงนี้ออกหลังไปประมาณนี้ครับประมาณนี
1: ้โอ้โหแล้วก็แม่ได้ปะ
2: ใช่ครับแล้วก็แชร์ลบครับผมฉายาผม
1: อะไรนะ
2: แชร์ลบครับ
1: แชร์ลบ
2: ก็คือแชร์แลบครับแชร์แลบ
1: แชร์แลบ
2: เหมือนแชร์แลบผู้เล่นออกอะไรอย่างงี้ครับ
1: อ๋อจริงเหรอ
2: ใช่ใช่ใ
1: ช่แล้วส่วนใหญ่จะไปภาคที่ไหนอะคะ
2: ก็พักอยู่ในโซนจังหวัดประจวบนี่แหละครับก็จะส่วนมากก็จะพักอยู่เลยตั้งแต่หัวหินถึงบางสะพานน้อยครับ
1: บอกเขานะว่าถ้าอยากได้บอลดาราบอกนะ
2: ได้
1: ถามว่าหนูไปเตะไหมหยอกมีทีมอยู่เป็นทีมศิลปินนักร้องลูกทุ่งนี่แหละ
2: ได้เลยครับได้เลยครับ
1: ครับนะคะอ่ะรักจริงให้ติงนางมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้กับคนที่ฟังคลื่นอยู่แล้วกันนะครับทุกท่านเลยครับ
1: แล้วถ้ารักจริงให้ติงนางคนต่อไปจะต้องเป็นอักษรอะไรดีอ่ะ
2: เป็นอักษรหรออักษร
1: ถ้าเนื้อเพลงก็จะเป็นรักจริงๆให้ติงนางติงนางติงนางทีมันถอถุงก็ยากไปปะ
2: จำได้ไหม
1: คนดี
2: ยากไปครับถุงยากไปเอาเป็น
1: เข้าใจกัน
2: ก็เอาไหม
1: ยากอะเด้อไม่เอาทอผู้เฒ่าไปเลยล่ะแหมเดี๋ยวนะถ้าหนู

0: หยอกเล่น
1: ไ
0: ม่
1: ไล่กันแล้วจริงๆให้ติ้งนั่งทีจำได้ไหมคนดีเออนี่ที่เขาจะ
0: ได้ดอเด็กได้ครับ
1: ดอเด็กใช่ไหมดอเด็กนะสายหน้าต้องเป็นดอเด็กนะ
0: ครับผม
1: โอเคได้เลยขอบคุณนะคะพี่อุ้มนะ
0: ครับผม
1: ค่ะถ้ามีโอกาสเผื่ออาจจะได้เจอหรือเปล่าไม่รู
0: ้โอเคถ้ายังไงก็โทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับ
1: ได้เลยขอบคุณนะคะที่โทรมาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ส่วนใครนะคะที่โทรมาแล้วนะมีรอเรือนะคะเราจะไม่ได้ตัดสิทธิ์อะไรนะมีขอเพลงรักจังจากพี่เสด็จจากพี่ต้นเคหะรามนะคะแล้วก็มีรักมา5ปีสอนเพชรนะจากพี่ณรงค์เพชรบูรณ์แล้วก็มีรักรอใต้ต้นกระโดนจากไม้พิรมพรจากพี่ยุทธปัตตานีนะคะก็จะมี1 2 3 4มี4สายอันนี้น้องเมย์ไม่ได้ตัดสิทธิ์นะน้องเมย์จะเก็บชื่อไว้นะคะแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนเรามาจับฉลากกันเดี๋ยวน้องเมย์ขอทำฉลากก่อนเตือนได้ทุกคนจะมีชื่อในนี้นะคะขออันนี้มี4คนอ่ะต่อไปเป็นดอเด็กใช่ไหมดอเด็กนะคะดอเด็กขอมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะจนถึงชั่วโมงที่2ต้นชั่วโมงที่2เดี๋ยวพาเลทเพลงฮิตนะคะใครที่จะขอเข้ามาก็เดี๋ยวน้องเมลิสชื่อมาแล้วกันเนาะผลงานเพลงตอนนี้นะคะรักจริงให้ติ่งนางพร้อมแล้วไปเต้นกันจ้า

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ใครนะคะที่รู้สึกเสียวเข่าแป๊บแป๊บเวลาลุกเวลานั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะคะก็ต้องเริ่มระมัดระวังให้มากขึ้นแล้วเนาะคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวค่ะด้วย Heel Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะที่ออกแบบมาเพื่อจะช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินอีกคล่องตัวนะมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้าเนี่ยเขาถักทอพิเศษทำให้นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอค่ะฟรีกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะจ๊ะใครที่สนใจค่ะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์แล้วนะจ๊ะซึ่งมหานครไลฟ์เราจะเก็บผลงานเพลงเสียงเพราะๆจากศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะแล้วก็นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปวันนี้1ผลงานเพลงนะคะเมื่อกี้มีขอรักจังจากพี่เสด็จมาเอ้ยขอเป็นพี่เสด็จแต่ว่าอีกผลงานเพลงนึงได้ไหมขอเป็นเพลงสาวกระโปรงเฮียนนะจัดให้ในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะช่วงแรกนี้ไปแล้ว4ท่านที่ขอกันเข้ามาที่เป็นตามกติกานะคะแต่ว่าครั้งหน้าน้องเมย์ขอนิดนึงขอเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยเดี๋ยวถ้าได้รับรางวัลขึ้นมาแล้วน้องเมย์จะโทรกลับยังไงเนาะนะมีพี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์นะคะกับพี่ยุทธจากปัตตานีน้องเมย์ยังไม่ได้เบอร์นะเดี๋ยวเอาไว้ถ้าครั้งหน้ายังไงโทรมาก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยกันแล้วกันเนาะนะอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดชื่อออกนะยังมีชื่ออยู่นะแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนก็คือวันที่30นะคะ30จะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีแต่ตอนนี้ก็ขอรวบรวมไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำการจับฉลากนะคะอันนี้ก็จะเล่นต่อเพลงกันเมื่อกี้ตกอยู่ที่ดอเด็กนะตอนนี้ก็ยังโทรได้อยู่เรื่อยๆนะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะสาวกระโปรงเหี่ยน

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

กระเทยไม่เคยนอกใจนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นเพลงใจหมาจากวง TT เห็นไหมรักเดียวใจเดียวทั้งนั้นเลยใช่ไหมนะและช่วงนี้นะคะเข้าสู่เดือนที่เขาเรียกว่ามีความหลากหลายทางเพศด้วยก็คือ Pride Month นะคะก็คือเป็นเดือนแห่งการที่มีเขาแบบที่เขาจะมีพาเลทกันใช่ไหมแล้วก็จะมีพี่ๆที่มีเพศทางเลือกไปเดินพาเลทกันแล้วก็จะมีธงสีสีแบบหลายๆสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะบอกว่าตอนนี้ประเทศของเราเนี่ยเชื่อไหมว่าเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากเพราะว่าประเทศเราเนี่ยไม่เคยที่จะมานั่งแบบจำกัดกะเกณฑ์ว่าเธอผิวขาวเธอผิวดำฉันมองเธอไม่ดีฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่เขารู้สึกว่าเขามาประเทศไทยแล้วเขาอุ่นใจไม่มีใครมาเหยียดเชื้อชาติเขาไม่มีใครมาเหยียดว่าเขาจะเป็นเพศไหนเพราะว่าคนไทยเนี่ยเปิดรับทุกๆประเทศที่เข้ามาแล้วแบบถ้าเขาเป็นคนดีมีน้ำจิตน้ำใจที่ดีเนี่ยคนไทยเนี่ยบอกเลยว่าอุ้ยอบรับหมดเลยแล้วยิ่งเราเนี่ยประกาศให้เขารู้นะคะว่าประเทศเราเนี่ยมีความที่เปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องของเพศแล้วเนี่ยโอ้โหต่างประเทศเขาเดินทางมาที่นี่เยอะมากเลยนะเมื่อก่อนนี้น้องเมย์เคยได้ทุนไปเรียนที่จีนใช่ไหมคะแล้วที่นั่นอ่ะเขาก็จะยังไม่ได้เปิดรับขนาดนั้นเพื่อนๆมีหลายคนมากที่แบบว่าเป็นแบบตุ้งติ้งนิดนึงอะไรเงี้ยล่าสุดทุกวันนี้ก็คือเขามาทำงานที่ไทยกันหมดแล้วนะเขามาเป็นไกด์บ้างมาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาชอบประเทศเรามากเลยเพราะว่าประเทศเราเนี่ยคือไม่เคยไปจัดเขาว่าเขาจะต้องแบบเป็นเพศชายนะจะต้องแมนนะแมนแฮนซัมนึกออกไหมซึ่งวัฒนธรรมแต่ละประเทศเขาก็ไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่ว่าประเทศของเราก็คือเป็นเจ้าบ้านที่ดีมากๆนะคะอ่ะตอนนี้ได้เวลามากอดกันแล้วนะคะก้างแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบบ่าตัวเองเบาๆนะคะเป็นการให้กำลังใจตัวเองเข้าสู่เดือนใหม่แล้วเย้ อีกแค่ครึ่งปี เราจะได้ฉลองวันปีใหม่อีกแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นน่ะเป็นกำลังใจให้ขอให้เดือนใหม่เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆดีขึ้นไปอีกดีกว่าเดิมแล้วก็ใจดีกับทุกๆคนนะคะช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามี5ประโยคฮีลใจที่อยากจะมามอบให้ในช่วงต้นเดือนแบบนี้นะเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันสั้นถ่ายรูปเก็บความทรงจำดีๆเอาไว้เยอะๆนะคะบอกรักกันให้บ่อยๆในตอนที่ยังมีโอกาสอย่าเพิ่งเข้านอนทั้งที่ยังโกรธกันอันนี้เรื่องจริงมากเลยนะน้องเมย์จะมีข้อตกลงกับเพื่อนกับฝูงกับโอ้ยเวลาช่วงที่น้องเมย์เคยมีความรักอย่างเงี้ยเวลามีฟงมีแฟนน้องเมย์ก็จะบอกเขาเสมอว่าอย่าโกรธกันข้ามวันไม่สบายใจบอกกันตรงๆคุยกันตรงๆนะว่าแล้วก็อย่ากลัวที่จะรักนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะจ๊ะส่วนใครที่แบบว่าอกหงอกหักบอกว่าไม่เอาอีกแล้วไม่เอาแล้วความรักไม่เอาแล้วอย่างน้อยอ่ะก็ต้องรักตัวเองนะคะอย่างน้อยเลยก็รักตัวเองซะหน่อยละกันเนาะ2ค่ะจงภูมิใจในตัวเองนะเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าทุกวันนี้เราต้องสู้กับอะไรบ้างถูกไหมคุณผู้ฟังของน้องเมย์เก่งจะตายเพราะฉะนั้นนะคะภูมิใจในตัวเองหน่อยนะไม่มีใครรู้เลยว่าคุณผู้ฟังเจออะไรมาบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยให้รู้ว่าตัวเองต้องรู้ตัวเองนะและต้องภูมิใจในตัวเองเยอะๆนะคะ3นะคะการพักไม่มีคำว่าเสียเวลาเลยค่ะบางคนบอกว่าไม่เอาไม่พักเพราะว่ารู้สึกเสียเวลาทำมาหากินคือบางทีน่ะเราอยู่กับโลกใบนี้แล้วมันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงบางครั้งร่างกายของเรามันก็ไม่ไหวมันก็ล้าเนาะถ้าเราทำงานมากจนเกินไปจนลืมฟังเสียงร่างกายของตัวเองมันอาจจะป่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ารู้สึกผิดที่จะเหนื่อยเรานั่งพักแป๊บนึงก็ได้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าสมมติว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยทำงานเหนื่อยจะเป็นลมก็ฝืนเคยเจอคนแบบนี้เคยเจอสุดท้ายแล้วเป็นไงหามส่งโรงพยาบาลลาไปเลย2วันเต็มๆอย่างเงี้ยมันสู้นั่งพักแป๊บเดียวแล้วก็มานั่งทำงานต่อยังโอเคกว่านะคะจงมั่นใจในตัวเองว่าเธอทำดีที่สุดแล้วนะคะข้อ4ค่ะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วจงหยุดอธิบายตัวเองกับคนที่เขาไม่ได้อยากเข้าใจเราตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของเราไม่ต้องพยายามทำให้ทุกคนเข้าใจเราก็ได้นะคะเราเนี่ยไปเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นมาในวันนี้ช่างเขาบางคนเขาก็ไม่ได้อยากฟังอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะสนใจอยู่แล้วเคยเจอไหมคนที่เราบอกว่าเหนื่อยแล้วเขาพยายามบอกว่าเขาเหนื่อยกว่า คนแบบเนี้ยไม่ต้องไปพูดช่างมันเถอะคนที่เราบอกว่า
เนี่ยเราลำบากมากเลยเรายากลำบากเราแบบว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนั้นมาแล้วเขาพยายามพูดบอกว่าเขาลำบากกว่าเขาไม่เห็นเป็นไรเลยอย่างเงี้ยช่างเขาเถอะค่ะคนแบบนี้ปล่อยเขาไปเลยเราไม่ต้องไปพยายามอธิบายคนแบบนี้ปวดหัวจริงๆเชื่อหนูปล่อยผ่านไปเลยนะคะสุดท้ายค่ะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอบอกตัวเองว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอหมายความว่าถ้าวันนี้เราทำอะไรผิดพลาดเราไม่ต้องโทษตัวเองซ้ำๆพรุ่งนี้มันจะดีกว่าเดิมค่ะเราแค่รู้แล้วเราเรียนรู้แล้วว่ามันผิดพลาดเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เราจะทำให้ดีกว่าเก่าให้โอกาสตัวเองหน่อยนะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้นะคะบอกตัวเองด้วยว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขแล้วนะนับจากวันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขนั่นเองนะคะฝากเอาไว้ในช่วงต้นเดือนแบบนี้น้องเมย์อยากให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์มีความสุขมากๆนะจ๊ะนะมาทบทวนกติกากันอีกทีเมื่อสักครู่นี้เอาตั้งแต่เดือนพฤษภาเลยเนาะพฤษภาเรามีการตกลงกันไว้ว่าเราจะเล่นต่อเพลงกันซึ่งจะต่อด้วยตัวอักษรต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะคนที่ต่อถูกอักษรเนี่ยน้องเมย์จะจดรายชื่อเอาไว้ แล้วตอนสิ้นเดือนน้องเมย์จะมาทำฉลากแล้วก็มาจับฉลากไปพร้อมๆกันในวันที่30มิถุนายนนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีพี่ต้นเคหารามพี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์พี่อุ้มจากประจวบพี่ยุทธปัตตานีพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณพี่แหลมจังหวัดตรังพี่หนึ่งลงก๊อกนะคะแล้วก็พี่ตุ้ยจากลาดกระบังพี่จ่อยจากนครพนมแต่มี2คนนะที่ไม่ได้ให้เบอร์น้องเมย์มานะคือพี่ยุทธจากปัตตานีกับพี่ตุ้ยลาดกระบังนะคะพี่ณรงค์เพชรบูรณ์โทรมาแล้วนะอ่ะตอนนี้ถึงตาดอเด็กดอเด็กนะจ๊ะดอเด็กเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ยังมีโอกาสในการโทรศัพท์เข้ามาอยู่ดอเด็กจะเป็นชื่อเพลงหรือจะเป็นเนื้อเพลงก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วก็จัดไปนะคะโทรกันมาได้เรื่อยๆตอนนี้น้องกวางรอรับสายอยู่เดี๋ยวเบรกกันสักครู่ผลงานเพลงนี้ก่อนในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาพบกันนะคะดอเด็กนะจ๊ะ022481366เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจกับอบอวนจากเล็กรัชเมฆค่ะ

0: 1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: เมื่อสักครู่มีคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าขอวันนี้แล้วแบบขอแล้วแล้วมีรายชื่อแล้วแล้ววันพรุ่งนี้ขออีกได้ไหมได้ค่ะก็เพิ่มฉลากเข้าไปเป็น2อันไงใช่ไหมยิ่งร่วมเล่นเกมเยอะเท่าไหร่ร่วมสนุกเยอะเท่าไหร่เราก็ใส่ชื่อเข้าไปเยอะเท่านั้นเออก็แค่นั้นเองไม่ยากไม่ยากนะคะแต่ก็จะพยายามกระจายกันเนาะถ้าสมมติว่าแบบอ๋อไม่หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ใส่หน้าไมค์แต่อาจจะได้เป็นแบบรายชื่ออะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันหมีอ่ะตอนนี้เมื่อกี้ดอเด็กใช่ไหมหนึ่งใส่หน้าไมค์สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับพี่นิกเข้าพี่นิคอนครับ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
4: ผมนิกเจเรมรุ่นเจยุ่นจังหวัด
3: จากจังหวัดอะไรนะ
4: จังหวัดตรัง
3: จังหวัดตรังพี่แหลมใช่ไหมคะ
4: ครับผม
3: พี่แหลมตรงนั้นฝนตกไหมคะ
4: วันนี้ก็ตกครับตก
3: ใช่ไหมเหมือนได้ยินอยู่แวบๆแล้วเสียงพี่มันจะกระตุกกระตุกนิดนึงเหมือนสัญญาณไม่ค่อยดี
4: เออผมไม่ดูแลพี่ดีครับ
3: พี่ไหนๆลองจับขยับนิดนึงดูซิว่าชัดเจนไหม
4: ผมไม่ยินชัดดีขึ้นมาจากกทม.
3: เดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดขยับให้เสร็จก่อน
4: ครับเนี่ยใครจะผมก็จะเอามันจาก
3: ไปใช้อยู่โอเคได้เลยพี่แหลมตอนนี้จังหวัดตรังใช่ไหมโอ้ยอุตส่าห์ไปเราไม่ได้เจอกันเนาะ
4: พี่มาวันไหนอ่ะตอนนั้น
3: ไปมาแล้วไปมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะ20กว่านั่นแหละจำไม่ได้ละ
4: พึ่งพี่
3: บอกออกอากาศเลยบอกหลายรอบด้วยเนี่ยไม่ฟังหนูใช่ไหม
4: ก็ฟังอะไรผมฟังอยู่ครับระเบิด
3: เสียอกเสียใจร้องไห้แพ็บ
4: ไม่ใช่ผมไม่อยากให้พี่ร้องไห
3: ้แซวเล่นแซวเล่นไม่ได้ร้องจริงถูกนะจังหวัดตรังใช่ไหมหนูไปกับปอเต็กตึ๊งมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่26ไปวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังมาค่ะใกล้ไหม
4: ใช่ครับอยู่ข้างชานตัวเมืองครับตรงนี้เป็นชานเมืองเล็กเนี่ย
3: ก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นโอ้ยแต่ถ้ามาก็คงได้เจอแล้วเนาะ
4: ผมอยู่เนี่ยข้างวายอดนี่ครับ
3: เอาจริงป่ะหนูอ่ะไม่เคยหนูอ่ะไปแล้วหนูก็ไปริมทะเลที่มันมีอะไรภาพเขียนที่ในเขาในผาอะไรสักอย่างอ่ะ
4: ใช่ครับ12น้ำตก46บ้านหาห่าง
3: แล้วก็หนูจะขึ้นเครื่องบินอีกมันต้องแบบแต่อาหารอร่อยทุกอย่างเลยอะ
4: คร
3: ับ
4: หม
3: ู
4: ย
3: ่
4: างที่นี่ได้กินแม่หมูย่างครับ
3: ได้กินแล้วอร่อย
4: หวาน
3: แล้วก
4: ็
3: ม
4: ี
3: ใช่หวานแล้วก็ติ่มซำเยอะมาก
4: ใช่ครับตอนเช้านั่นเมนูหลักเลยบ้านผม
3: นะแต่ก็แบบแถวบ้านเพื่อนด้วยแหละมั้งเพื่อนไปด้วยซึ่งเพื่อนอ่ะเป็นดาราอีกช่องหนึ่งอันนั้นเขาก็เป็นสาวแพร่แต่แฟนเขาอ่ะอยู่ตรังเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเขามีที่อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ย
4: ครับ
3: จำชื่อร้านไม่ได้แล้ว
4: ทีนี้ครับ
3: ครับ
4: ที่วันนี้ผมติดตามข่าวที่ว่าอะไรนะพี่วัดวิหารแก้วโอ้สุดยอดนะพี่นะ
3: วัดวิหารแก้ว
4: ใช่ครับที่ว่าเป็นประดับด้วยแก้วด้วย
3: โอ้ดูเรื่องพบค่ำเหรอคะ
4: ครับผม
3: ว้ายขอบคุณค่ะ
4: คร
3: ับ สวยสวยสวยคล้ายๆกับของวัดท่าซุงของจังหวัดอุทัย
4: อุทัยนะครับนะ
3: ใช่อันนั้นวัดวิหารแก้วก็อยู่ฉะเชิงเซาไหมจำไม่ได้ละ
4: ฉะเชิงเซาใช่ครับใช่ฉะเชิงเซา
3: ก็วันนี้อ่านข่าวไปนะคะ
4: ผมติดตามจนจบเลยจนที่60คิดมาดีตรงนั้น
3: แล้วจะได้มาไหมเล่า
4: ทำไมอะพี่ไปไหนมาที่ไหน
3: มาวัดมาวามาเที่ยวอะไรอย่างงี้บ้าง
4: ผมไปอยู่ตอนนั้นผมบวชอยู่ ที่ว่ายอดอ่ะผมไปปีอะไรปีย่าสิบห้า
3: ค่ะ
4: หรือแบบใช่ครับไปวิปัสสนากรรมฐานนะพี่
3: อนุโมทนาบุญย้อนหลังได้ไหมอ่ะมันได้ไหมอ่ะอนุโมทนาบุญย้อนหลังได้ไหมอ่ะ
4: มันก็ขอให้ส่งผลบุญย้อนครับ
3: สาธุครับแล้ววันนี้ได้ไปวัดไปที่ไปทำบุญไหมคะเขาหยุดวิสาคงวิสาขะอะไรงี
4: ้วิสาขะผมก็ที่บ้านมีพระเยอะครับผมก็ซื้อดอกไม้เปลี่ยนน้ำพระแล้วก็จุดกดมนต์หน้าพระครับผม
3: น้องเมย์ทำงานบุญ
4: ครับ
3: เดี๋ยวน้องเมย์บางทีน้องเมย์อ่ะไม่มีเวลาสวดมนต์น้องเมย์ก็จะใช้วิธีการเปิดบทสวดขณะขับรถ
4: โอ้มันก็ดีเหมือนกันพี
3: ่แล้วก็สวดไปด้วย
4: มันก็ได้ครับท่านก็มีเรามีจิตเป็นธรรมก็โอ้ดีแล้วตรงๆนะครับ
3: แล้วส่วนใหญ่สวดบทไหนคะ
4: หมดปลาหุงครับหรือว่าชัยยันโทครับปลาหุงหรือที่ว่าองค์ดำตามการศึกครับพี
3: ่เมื่อก่อนนะน้องเมย์เมื่อก่อนตอนมัธยมอ่ะสวดชินบัญชรแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วตอนนี้สวดคาถามหาจักรพรรด
4: ิเยอะนะยาวนะพี
3: ่ได้อยู่

0: โอ้โห
1: แต่ถ้าตามกำลังวันเกิดคือ8รอบ
0: ครับผม
1: ใช่ๆๆ
0: ใช่ครับใช่
1: ๆร่วมกิจกรรมด้วยใช่มั้ยคะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเมื่อกี้รอเรือแล้วรักจริงๆให้ติ้งนั่งติ้งนั่งติ้งนั่งทีๆจำได้ไหมคนดีดอเด็กของเราก็เลยจัดเพลงที่มีชื่อว่า
0: เด๋อเดียงดางครับ
1: เด๋อเดียงดางนะจากลำไยหายทองคำนะคะแล้วเราจะไป
0: เ
1: ราจะไปเออเนาะ3ตัวเลยนะเด๋อเดียงดางดอเด็กหมดเลยเราจะให้คนถัดไปในวันพรุ่งนี้สายหน้าใหม่เป็นตัวอักษรอะไรดีเด้อเดียงดังเด้อเดียงเด้อเด้อเดียงเด้อมันดอเด็กหมดเลยอ่ะ
0: ผมเคยอย่างพี
1: ่ไหนไหนไหนเอาตัวอะไรดี
0: ฮะ
1: ในเพลงเนี้ยจำได้บ่ตอนที่เฮาเป็นหมูกันตอนเด็กหน่อยนอนหนูไหม
0: ครับ
1: นอนหนูไหมนอนหนูเน
0: าะนอนหนูครับ
1: อืมเพราะว่าพี่น่าจะร้องได้ไหมอ่ะ
0: เออไม่ได้ของเคยอ่ะผมก็ยัง
1: มันมีมันมีไอ้บางส่วนนอนไว้นั่งมากระดกเป็นประจำจอระหว่างนอนหนูกับจอจานให้เลือก
0: จอจานดีกว่าครับ
1: เพราะฉะนั้นนะคะในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะคิดเพลงที่ขึ้นต้นด้วยจอจานหรือจะเป็นชื่อเพลงที่มีจอจานก็ได้ใครที่โทรมาแล้วติดสายหน้าไมค์แล้วพรุ่งนี้ก็ยังร่วมสนุกได้นะคะ
0: โอ้คนที่ตัดไปจากผมนับนะ
1: คนต่อไปจอจานแต่ว่าเพลงห้ามซ้ำกันนะเออเพราะว่าตอนแรกรักจริงให้ติงนางไปแล้วเด๋อเดียงดังแล้วนะจ๊ะทุกคนค่ะห้ามซ้ำเพลงจอจานนะพรุ่งนี้เนาะอ่ะเด๋อเดียงดังมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้ครับทุกคนที่ฟังขึ้นอสเอ้ยไม่ใช่ขึ้นสว่างครับใส่กุญแจผมนอนเราเพิ่งตื่นนอนเราเพิ่งตื่นที่รับที
1: ่
0: น
1: ั่งเฮ้ยทำไมกวางไปโทรปลุกเขาเล่า
0: ไม่ใช่ผมตื่นในตัวเองผมตื่นตัวเองพอรู้เวลา
1: อืมโอเคโอเคตื่น
0: ตื่นดูนาฬิกาโอ้นี่พี่ไม่มาเลยมาออดคว้าคว้าโทรศัพท์เลย
1: ได้เลยได้เลยอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องมีหน่อยครับ
0: ผมก็ทำไม่ได้ก็ระวังได้เลยว่า
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และอัยารา
0: และอัยารา
1: อ่าฮ่า
0: อ่าฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานได้ชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อ๋อทุกบ้านต้องมี
1: อายารา
0: อายาราฮ่า
1: เออโอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะพี่แหลมค่ะพรุ่งนี้ถ้าโทรมาร่วมสนุกอีกต่อให้ไม่ได้หน้าไมค์ก็จะเขียนฉลากเพิ่มเข้าไปให้นะ
0: ครับ
1: นะคะโอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
0: เช่นกันครับพี
1: ่สวัสดีจ้านะคะก็มีคนบอกว่าจอจานเดี๋ยวคิดไว้ก่อนแล้วก็อย่าบอกเพื่อนสิบอกตอนนี้เดี๋ยวก็โดนแย่งเพลงสิเออเพลงเขาห้ามซ้ำกันเด้อนะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้พี่แหลมก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ลงรายชื่อไว้เรียบร้อยนะคะมีใครมาเพิ่มไหมเนาะอ๋อพี่ตุ้ยลาดกระบังขอเบอร์ด้วยจ้ะแล้วก็มีพี่ยุทธนะคะจากปัตตานีน้องเมย์ขอเบอร์ด้วยนะคะก็พรุ่งนี้จะเป็นอักษรจอจานนะคะใครที่มีชื่อไปแล้วเนี่ยพี่ต้นเคหะรานพี่ณรงค์พี่อุ้มพี่ยุทธพี่หนุ่มน้องแต้พี่แหลมพี่หนึ่งลงก๊อกพี่ตุ้ยพี่จ่อยเนี่ยสามารถโทรมาเล่นได้อีกอ่ะจอจานอย่างเงี้ยก็เล่นจอจานไปแล้วก็ถ้าถูกต้องตามกติกาน้องเมย์ก็แค่เขียนชื่อเพิ่มเข้าไปนะคะในฉลากแล้วก็เดี๋ยวมาหยอดเอาไว้ในทุกๆวันแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ อะไรเออนั่นแหละแล้วพอเสร็จปั๊บนะคะเราก็จะมาจับฉลากเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคนเยอะจริงๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะเพิ่มรางวัลให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรางวัลปลอบจงปลอบใจอะไรให้กันไปละกันเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้มาร่วมสนุกกันก่อนสวัสดียูนิคยูนิคด้วยนะคะ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณที่ติดตาม FM 95ของเราติดตามพี่เมย์ด้วยขอบคุณที่มาหากันด้วยเออน่ารักมากๆขอบคุณนะคะอ่ะ4ผลงานเพลงวันนี้สนุกๆแล้วกันเนาะเด๋อเดียงดังหอมหมกห้วงมาลองกองแก

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จวดๆนะคะขี้เล่าบอกขี้ตัวเด้อนะขี้เล่าบอกขี้ตัวนะคะผลงานจากรวงข้าวอัญชนาสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ดิวพีรพลเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะมาแบบจวดๆโจ๊ะๆแบบนี้เลยนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้นะคะเอามาแบบว่าแนะนำผ่าน SMS เพิ่มคะแนนเพิ่มจะได้แบบว่าชิงติดชาร์จกับเราบ้างอะไรอย่างนี้นะ4689400เบอร์ดีเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะจ๊ะ SMS นะคะ4689400พิมพ์มาเลยว่าขี้เล่าบอกขี้ตัวรวงข้าวนะจ๊ะเออแค่นี้ก็จะได้ไปเลย1คะแนนนะคะจากการส่ง SMS นะคะในช่วงของเจาะคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: เพลงฮิตมหานครชาร์ตวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2ผลงานเพลงไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์และโนราพลัดถิ่นนะคะจากเน็ตราเชและกล้วยสแตมด้วย

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเมทิชา
1: วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุกกันด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเมย์จะเก็บรายชื่อเอาไว้แล้วในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นจอจานใครที่ขอเพลงในชั่วโมงแรกนะคะก็นึกได้ก็รีบโทรเข้ามาก่อนนะคะในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาหมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วไม่มีอัปเดตราคายางนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดเด้อน่าจะไม่มีไปอีก 2-3 วันเลยแหละใช่มั้ยโอ้เนาะนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอเสมอจากอัศนีวสันต์นะคะแนะนำมาโดยพี่ชาติจากเพชรบุรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามีใครอีกนะมีแนะนำมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าไม่มีเพลงเพื่อนเพลงหวานนะสิวันนี้พี่วอนจากการไม่มาเนาะหายไปไหนเนี่ยนะคะไม่มีมีแค่นี้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะรักเธอเสมอนะคะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับจบไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นอนิจจาทิ้งเจอนะครับจากแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รักเก่าที่บ้านเกิดของคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับเทพธิดาผ้าสิ้นเพลงเมื่อสักครู่ของอาต้อมเสรีรุ่งสว่างครับทักทายไปทาง SMS ด้วยนะครับ4689400นะครับพี่สังทองบอกขอเพลงวงซิลิฟูนะฮะผิดที่ไว้ใจนะครับเอาไว้เป็นช่วงหวานหวานแล้วกันเนาะแล้วก็ใครอีกขอดูเซทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่ชัยยานะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ศักดิ์ชัยนะครับทักทายครับพี่บางปลาด้วยนะครับผมขอเพลงพูดไม่หวานของพี่ปูพงศิษฐ์นะครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นารีนะฮะพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณมากๆเลยไหนมีใครอีกดูซิสวัสดีพี่ยูนิคน้องลิซ่าสวัสดีค่ะพี่ณรงค์บอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรรับชมอยู่ที่นครศรีขอเพลงขอจองเป็นแรงใจนะฮะแล้วก็พี่ฮักตลอดคืนฮอดเสมอพี่สว่างพี่นักรบครับพี่เรดมี่สวัสดีครับผมทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าอีกสักหนึ่งเพลง

0: หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366ครับเดี๋ยวเราจะมารับสายกันหน้าไมค์โทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางน้อยรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เอาให้กำลังใจพี่ให้กำลังใจน้องเพื่อสู่งานต่อไปในเมืองแรงงานวันนี้ครับพี่น้องครับเอามอบผลงานเพลงนี้ครับวันแรงงานผ่านไม่ได้คือเพลงนี้มอบให้กับคนใช้แรงงานทุกคนครับ

0: คุณหลายๆเด้อขอบคุณคนใส่แรงงานเฮาสุขคนครับผมนะฮะแม้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพียงใดครับผมนะฮะคันใดกำลังใจจากคนที่เฮาฮักก็สิมีกำลังใจสู่งานต่อไปเบียร์เสียวางสันนะครับผม
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะฮะและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนี่ผมทานบ่อยอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับยำยำฮอตพอตเนี่ยอร่อยแซ่บมากตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันพร้อมมั้ยเนาะ1สายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะป้าแป๋วค่ะลาดกระบังค่ะ
4: สวัสดีครับป้าแป๋วจากลาดกระบังเหมือนเดิมนะ
5: ค่ะอยากคุยกับน้องเพชร
4: ครับผมฝนตกมั้ยที่โน่น
5: วัดกระบังไม่ตกอ่ะค่ะตกแต่กลางวันถนน
4: เข้าใจแล้ววันนี้ป้าแป๋วทำอะไรบ้างฮะทำงานไหม
5: ทำงานอะไรป้าแป๋วที่หาตาไม่เห็นไงที่เกษียณมาที่อายุ980แล้วนี่ไงที่เป็นพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูลไง
4: ครับป้าแป๋ว
5: ที่โรงพยาบาลราชานุกูลแล้วก็อายุ80ไงคุยกับน้องเพชรข่าวโน้นไง
4: ใช่ผมจำได้นะฮะแล้ววันนี้ป้าแป๋วอยากฟังเพลงอะไรวันนี
5: ้ก็เพลงเต้ยก่อสร้างนี่แหละค่ะ
4: ของพี่จ่อยนะ
5: ค่ะพวกแป๋วก็ร่วมไปทำบุญกับท่านผอ.เมื่อวันศุกร์เนี่ย
4: ครับ
5: ทำบ
4: ุ
5: ญขึ้นน่ะค่ะ
4: ที่จันทบุรีนะ
5: ค่ะ
4: ขอบพระคุณมากมากเลย
5: ได้คุยน้องเมย์เขาน้องเมย์เขาโทรไป
4: ครับ
5: โทรไปให้ผอ.โทรมาอุ้ยผอ.ดีใจใหญ
4: ่ครับผมขอบพระคุณมาก
5: ได้คุยกับผอ.แล้วน้องพีช
4: ครับพี่อ๋อได้
5: ไปร่วมทำบุญไปร่วมทำบุญโอนไอ้โอนอะไรเนี่ยก็แปลว่าโอนไม่ได้จะโอนไปให้น้องสาวโอนไปที่ทำบุญที่โน่นอ่ะที่จันทบุรี
4: เข้าใจเลยก็ใจเลยนะครับ
5: พอดีใจใหญ่เลยพอไปตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็โทรมาคุยกับป้าแป๋วอีก
4: ครับเข้าใจครับป้าแป๋วครับ
5: ดีใจปลื้มใจ
4: นี่ได้เลยป้าแป๋วเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะป้าแป๋วนะ
5: เต้ก็สร้างเนื้อค
4: ่
5: ะ
4: ได้ครับป้าแป๋วรักษาสุขภาพนะครับ
5: ค่ะ
4: ครับผมขอบพระคุณมากมากครับ
5: ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับผมนะครับป้าแป๋วจากลาดกระบังนั่นเองนะฮะไปฟังเพลงนี้กันนะครับเต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยรวมมิตรในช่วงของสายชิวๆใจครับ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

ลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมจบไปสำหรับบทเพลงเดือนเพ็ญของวงคาราบาวก่อนหน้านั้นนะครับมีขอจองในใจพี่ตะกะแตนชลดานะครับแล้วก็ขอจองเป็นแรงใจพี่ไม้พี่รมพรอสงไขยนะครับของพี่หญิงทิติการนั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook พี่อนงจากพัทลุงพี่สุมาลาพี่สุกัญญามิมี่โรเจอร์สนะครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์ใช่ไหมครับพี่อาทิตย์นะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่จรัสด้วยนะครับใครนะขอดูซินะครับพี่อะไรนะน้องแซมหรือเปล่าใช่ไหมน้องแซมนะน้องตู่แซมอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาและกันตอนนี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอยู่กันต่อนะครับในช่วงของพาเรตยิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ022481366ครับวันนี้ผมก็มีสินค้า Hill Life มาฝากเหมือนเดิมนะครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่รู้สึกแบบเจ็บเข่าประมาณนี้นะฮะออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ Shopmania อ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันต่อนะครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอระอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาห่าก
2: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงก่อนที่เราจะไปรับสายมาทักทายกันก่อนทาง Facebook ครับสวัสดีน้องนิวเคลียร์โอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะสบายดีนะครับน้องแล้วก็สวัสดีพี่วันวิสานะครับใครอีกพี่สุมาลาพี่ศรีวิไลนะฮะบอกสวัสดีครับทุกคนเข้าพบเข้าห้านะครับผมสวัสดีไอ้กว้างไอ้นิชัยนะแล้วก็พี่นิภาพรนะครับสวัสดีครับใครอีกน้องขอดูสิไม่ได้เจอกันนานเลยนะพี่รัชนีนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงน้องบอลเฮลซิงนะครับเป็นญาติของแวนเฮลซิงใช่ไหมฮะใน ROV นะ FC พี่เพชรครับจากแม่บัวพันธ์นะฮะสวัสดีครับน้องบอลฮะฝากสวัสดีคุณแม่ให้เป็นเบิร์ดเดย์คุณแม่ด้วยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนี่พี่บุญยกรทักทายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
2: สวัสดีครับพี่เน่งบึงกลุ่มเหมือนเดิม
3: ค่ะ
2: ครับสบายดีนะครับพี่วันนี
3: ้ก็ไปเยี่ยมแม่มาค่ะ
2: ไปเยี่ยมคุณแม่มานะครับ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับ
3: ก็อาการท่านก็เหมือนก็ยังทรงตัวค่ะก็ยังต้องกินนมทางจมูกแล้วก็คือพูดก็ไม่ชัดแล้วอะแล้วก็ติดเตียงแล้วก็ถ่ายก็ต้องทางสายยางแล้วมีแผ่นเพิร์ดอะค่ะ
2: อ๋อเข้าใจเลยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เน่งด้วยนะครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่เน่งอยากฟังเพลงอะไรวันนี
3: ้นี้ขอเพลงสุนารีเอาหัวใจถวายวัดอะค่ะ
2: โอ้เป็นเวอร์ชันของนัสสุนะครับเดี๋ยวจัดให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงครับขอสโลแกนมาแลกกันก่อน
3: ค่ะเดี๋ยวลองพูดดูก่อนนะคะ
2: ครับ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยารารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮ่าน
2: ี่เป๊ะมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับพี่เน่งเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะครับพี่เน่งนะพี่เน่งจากบึงกลุ่มขนาดลองพูดสโลแกนยังเป๊ะขนาดนี้นะเก่งมากๆเลยนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลยในช่วงของพาเวทเพลงยิ้มเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับของคุณน้าสุนารีราชสีมานะครับหัวใจถวายวัดครับ

0: สนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
2: ลับมานะครับในชั่วโมงที่2นะจบไปพาเรทเพลงที่ของเราวันนี้เริ่มต้นกับบทเพลงหัวใจถวายวัดของนาสุนารีราชสีมานะครับน้ำตาทองคำพี่ฝนธนสุนทรพูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตาน้องวิรดาวงเทวันนะครับแล้วก็ความรักเหมือนยาขมเป็นเวอร์ชันของคุณอาสันติดวงสว่างนะฮะทักทายกันหน่อยครับน้องนิวเคลียร์อะไรนะฮะแล้วก็พี่สุมาลายังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็น้องมังกรทักทายครับพี่ศรีวิไลพี่จุคุณกับเชิงพี่นรเดชนะฮะแล้วก็พี่นิพาพรด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับผมมีเพลงจอกชีวิตมาฝากเหมือนเดิมวันนี้เหรอคือเพลงอะไรมาดูสิวันนี้เป็นเพลงที่3โอเคเพลงชื่อว่าฝนเดือน6นะครับเป็นบทเพลงของคุณเฟรนชิปเสถียรพงศ์ต้นฉบับคือคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยคุณครูไพบูลย์บุตรขันเรียบเรียงโดยอาจารย์เหน่งจิรวัฒน์ปานพุ่มนะครับเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตต้องขอขอบคุณทรีทแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองจัดไป
3: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับ2เพลงจบไปในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงจบไปมีขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาฟิชวิ่งน้องวินบรพัฒน์แล้วก็แก้บนนะครับจากน้องการตองทุ่งเงินสวัสดีครับพี่ธาราเดชครับพี่มอนวิลอโรคาพี่นิภาพรน้องมังกรนะฮะสวัสดีไปถึงคุณพี่สุริยาใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่สุมาลาบอกว่านั่งมองพระจันทร์อะไรนะนั่งมองพระจันทร์ที่สุกสกราวใจเรานั้นแอบคิดถึงเขาทำไมไม่รู้ตัวฮ่าฮ่าฮ่าคำคมนะฮะคมคลิป แล้วก็ทักทายไปถึงพี่โอฟรานนะครับพี่นาราเดชทักทายไปแล้วเนาะทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วก็ยังอยู่เพื่อนๆกันณตอนนี้ด้วยนะฮะอาพิบบรรเทานะครับบอกว่าง่วงนอนครับน้องเพชรครับง่วงนอนบ่อน้องเพชรครับโอ้ยวันนี้ง่วงวันนี้ง่วงเพลียเมื่อวันเพลียนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะในช่วงของหวานวุ่นวานกันนะครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่ากันดีกับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้ไม่เป็นไรเลยจากวงนูโวนะครับสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันณตอนนี้นะฮะทาง Facebook มีปัญหาอีกแล้วนะครับข้อความหายไปเฉยเลยนะไม่เป็นไรนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะนี่เลยครับหอมเพิบสดชื่นแบบเพิบเอาใหม่หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบเพิบซาไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อออลไลฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC ด้วยนะกันนะฮะปัตตานีไปฟังเพลงนี้กันเลยครับตามคำขอนะฮะผิดที่ไว้ใจครับจากวงซิลิฟูสครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-113-990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วังสองเพลงจบไปเมื่อสักครู่นะครับมีจริงครึ่งเดียวจากน้องมินตราอินทิราแล้วก็ You Let Me Down คิดนำนะครับบทเพลงจากน้องเบลถาธนิตนะกราบสวัสดีไปถึงทุกท่านครับที่ส่งกันSMS กันมานะครับ4689400นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็กราบสวัสดีไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95พี่ละไอสวัสดีครับพี่คำเตยนะฮะพี่สังสุราษฎร์พี่นรเดชนะครับพี่เล็กยินดีนี่มาแล้วนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ธัญรัตน์นะฮะสวัสดีครับนะแล้วก็พี่จรัสนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยปัดอย่ารอช้าครับเราไปฟังอีกสักสองเพลงในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะนี่เลยเอ้าอยู่ไหนเพลงฮิตสตอรี่อ่ะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับไปไปฟังเพลงกันเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเคมอวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอขอบคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเคมอวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยครับปะไปฟังเป็นต่อเลย
2: งานขอเสียงต้อนรับนันนา

สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้ใช้แรงงานทุกๆคนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจทุกๆคนนะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับผู้ใช้แรงงานเหมือนกันนะครับนะใช้แรงงานตัวเองครับตอนนี้

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับสองเพลงจบป้ายมีพระจันทร์ไม่เต็มดวงจากน้องนันอนันต์นะครับแล้วก็ดวงเดือนของคุณโจอี้ภูสิทธิ์นะฮะทักทายครับพี่ละไอนะคุณยายออดสามย่านครับพี่เสาวลักษณ์ครับพี่นรเดชพี่สุวรรณีพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่สาวคามพี่สุภัทรานะฮะไปอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาดูณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปถึงใครอีกนอนะฮะอีกหลายๆท่านแล้วกันก็ไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างเพราะว่าทาง SMS ก็ไม่ค่อยได้ลงชื่อกันสักเท่าไหร่นะฮะจัดไปตอนนี้ผมมีเพลงสบายๆมาฝากเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะสบายขนาดไหนลองไปฟังกันดูนะครับ

0: ในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าววันนี้ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผ่นประกันมรดกจึงวายไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ02-201-4364จัดไป3เพลงมียิงเย้ายิงร้อยนะฮะจากพี่บาวีแล้วก็คอยน้องใต้ต้นโดนนะครับของ MC2 แล้วก็ก๊อตไมคลาใช่ไหมครับแล้วก็นุ้ยเป็นครบนะครับจากพี่นุ้ยศิวินานั่นเองทักทายครับยาออสสามญาติครับพี่จรัสครับพี่หน่อยพี่หน่อยอีเลี้ยงใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สุนีนะฮะแล้วก็น้องมังกรขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับทาง Facebook ทุกท่านเลยพี่ศรีวิไลบอกว่าเต้นจนเหนื่อยนะครับขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

่าอย่างโน้นอย่างนี้หาว่าผมงมงายจะวันเกิดวันตายก็เอาไปแทงหวยแม้วันนี้อาจารย์มีลูกหลานเต็มตำหนักใครมีของอย่าทักเดี๋ยวเขาจะใบ้หวยถ้าวันนี้เชื่ออาจารย์แล้วจะมีเลขเด็ดต้องขายบ้านแก้เคล็ดแล้วค่อยไปแทงหวย

0: ีเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: นี่ไงอ่ะ
1: ก
2: ็
1: เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมโหไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆที่ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะฮะก็เดินทางมาสู่ท้ายชั่วโมงนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้หนีห่างจากขินไขและวานิชนะครับทักทายครับไปถึงน้องมังกรพี่ละไอครับเจออสสามย่านน้องนัทพงศ์นะครับสวัสดีครับผมเป็นไปตามคาดกันใช่ไหมฮะในช่วงของเพลงช้างเผือกนะครับสวัสดีไปถึงน้องปามี่น้องปามี่ปุ๋ยปามี่แดนซ์นะฮะสวัสดีค่ะโอ้ยังไม่นอนนะจะตีห้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่บุเรียนพี่มี่มิมี่นะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับวันนี้เวลาผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้ากับผมเป็นพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พุ่มพวงจันทร์รักเอฟเอ็มกาญจนาลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุก

างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะวิทยุอสทททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะกับเช้าวันอังคาร2มิถุนายน2569กลับมาเจอกันนะคะเช้าวันนี้ขอดูฟ้าฝนก่อนเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าจะหนักเลยค่ะกรมอุตุเตือนฝนตกหนักนะคะจะถล่มต่อเนื่องคือถ้าคำว่าถล่มเนี่ยมันต้องแบบไม่ลืมหูลืมตาเนาะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่หลายจังหวัดจะโดนเต็มๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุบ่อยๆนะคะติดตามข้อมูลเว็บไซต์ของ

ั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ที่ใกล้กับทางน้ำผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะสำหรับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนะคะก็ยังมีฝนอยู่ตลอดต้องบอกว่าอย่างนั้น2ถึง5มิถุนายนจะมีฝนอยู่ตลอดนะคะมากน้อยแตกต่างกันไปภาคเหนือ 40% ของพื้นที่จะหนักอยู่ที่จังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคอีสาน 40% ของพื้นที่เช่นกันส่วนมากจะหนักอยู่ที่จังหวัดเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบล นะคะภาคกลาง 60% ของพื้นที่จะหนักอยู่ที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกก็ 60% นะคะก็นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดสรุปทุกจังหวัดนะภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้น 60% ของพื้นที่นะคะที่เพชรบุรีประจวบชุมพรและสุราษฎร์ธานีแล้วก็ถ้าเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกหนักเลยค่ะ 70% ของพื้นที่นะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะกรุงเทพก็ไม่รอดอย่างที่บอกนะคะ 60% ของพื้นที่แล้วก็จะมีตกหนักบางแห่งด้วยค่ะอันนี้ก็2ถึง5มิถุนายนนี้นะคะฝนยังตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะก็หน้าฝนนะเนาะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงก็ต้องเตรียมรับมือเอาไว้ก็แล้วกันนะคะฝนตกหนักแบบนี้การใช้ชีวิตก็อาจจะลำบากหน่อยเนาะแต่เช้าก็มันทุลักทุเลนะฝนตกเนี่ยโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยมันรู้สึกโอ้โหเหนื่อยยากลำบากเนาะคนในต่างจังหวัดส่วนใหญ่คนก็จะใช้มอเตอร์ไซค์ค่ะทีนี้มันก็ยากเนาะในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนวันนี้เป็นวันทำงานนะคะไม่ใช่วันหยุดราชการเนาะวันนี้เป็นวันทำงานนะคะวันที่2มิถุนายนค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็หยุดอีก1วันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีแต่หลายท่านก็อาจจะบอกว่าลาแป๊บนึงได้ไหม1วันมันเป็นฟันหลออยู่ก็ได้ค่ะก็วางแผนกันดีๆแล้วกันนะคะจะลาจะไปไหนอย่างไรวันนี้น้องกวางเหลียงใหม่เช่นเคยนะคะ022481366แล้วเดี๋ยวถ้าสู่เดือนใหม่แล้วยังเป็นน้องกวางใช่ไหมเมื่อกี้022481366นะคะเดือนนี้เดือนมิถุนายนแล้วนะคะสายยังว่างอยู่วันนี้มีข่าวดีด้วยนะข่าวดีของกลุ่มผู้ที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนที่เราพูดในรายการหลายครั้งว่ารัฐบาลต้องหาทางช่วยนะกลุ่มนี้อ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ลงทะเบียนเขาไม่มีมือถือน่าจะเป็นล้านล้านต้องบอกเลยว่าเป็นล้านแน่ๆกลุ่มนี้นะคะล่าสุดของล่าสุดจริงๆนี่เขาบอกว่ารัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้อ๋อวงเงินตอนนี้นะคะเดี๋ยวใครใช้ไม่หมดเนี่ยไม่สามารถนำไปทบเดือนหน้าได้นะคะ 1,000 เนี่ยมันน่าจะหมดแหละแต่ว่าบางทีหลายคนก็อาจจะไม่มีเวลาเนาะอาจจะลืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่แบบไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็ไม่ได้ใช้ก็อาจจะไม่ได้ใช้เขาก็ไม่ทบให้นะคะระบบมันจะรีเซ็ตวงเงินใหม่ 1,000 บาทวันที่1ของทุกเดือนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพราะไม่มีมือถือไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนเดี๋ยวรัฐบาลจะช่วยแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะช่วยยังไงนะคะเนี่ยค่ะก็น่าจะช่วยในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่เหมือนกับเมื่อวานนี้ที่พี่ท้วนใช่ไหม

0: จากอำเภอพิมายโทรมาเข้ารายการนั่นแหละค่ะเดี๋ยวรอนะคะรัฐบาลเตรียมจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่ให้เพื่อให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือได้ก็หมายถึงรวมที่คนไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนด้วยก็จะเข้ากลุ่มนี้นะคะก็เดี๋ยวรออีกสักระยะหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของคนที่ไม่มีมือถือนะคะว่าจะลงทะเบียนกันแบบไหนอย่างไรเมื่อวานนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะคะในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังค่ะผู้อำนวยการสำนักคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิบอกว่าวันแรกของโครงการเมื่อวานนี้ก็ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักนะคะเปิดระบบเพียง30นาทีแรกมีคนไปใช้สิทธิ์กว่า 62,000 คนจากผู้ได้รับสิทธิ์26ล้านก็สร้างยอดขายยอดใช้จ่ายแล้ว 11.12 ล้านจากกว่า 70,000 รายการมีผู้ร่วมโครงการกว่า1ล้านร้านนะคะ1ล้าน 50,000 ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านอาหารนะขายเครื่องดื่มด้วยรวมถึงร้านค้าทั่วไปแล้วก็บริการพวกแท็กซี่ก็โดยสารก็ได้นะคะส่วนร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและร้านนวดสปาอันนี้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะเนื่องจากว่ามาตรการนี้เนี่ยเขาเน้นช่วยลดภาระค่าคงที่จากวิกฤตราคาพลังงานและน้ำมันเขาก็เลยไม่ให้เข้านะคะการทำร้านเสริมสวยหรือว่าคนที่จะเข้าร้านเสริมสวยก็หมายถึงว่าไม่จำเป็นก็ได้นะเดือนนี้งดไปก่อนยังไม่เสริมยังไม่สวยเลยเนี่ยก็เสริมสวยที่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะเอาสิ่งที่จำเป็นเนาะสายมาแล้วนะคะไปรับกันก่อนหนึ่งสายค่ะ
1: มองข้าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณอะไรคะ
2: เปียกครับ
0: คุณเปียกอ๋อพี่เปียกนนทบุรี
2: นนทบุรีครับ
0: เฮียเปียกช่วยด้วยใช่ไหมเฮียเปียกช่วยด้วยแต่คนนี้คนละคนนะชื่อเปียกเหมือนกันนะพี่เนาะ
2: ครับ
0: เชิญค่ะพี่เปียกมีเรื่องอะไรจะบอกกล่าวพี่เปียก
2: คร
0: ับ ได้ยินนะคะพี่เปี๊ยกหลีวิทยุให้เลยค่ะเดี๋ยวมันจะวิทย
2: ์หลีวิทยุ
0: ใช่ค่ะเปิดวิทยุอยู่ไหมคะ
2: เปิดครับ
0: ถ้าเปิดปิดให้หน่อยค่ะมันจะไม่ได้ยินกันมันจะมีเสียงลองตั้งดีเลยไว้นิดหน่อยเชิญครับพี
2: ่ครับ
0: ค่ะเรื่องอะไรนะคะ
2: เรื่องที่ว่าเขาเช่าทำการค้าอยู่ครับที่ตลาดชนประทานนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วทีนี้ค่าเช่าเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายครับผมก็แนะนำให้เขาออกไปจากบ้านเราจะได้ให้คนอื่นเช่าเขาก็ไม่ยอมออกครับเขาบอกเขารู้ตัวดีว่าทำไหวหรือไม่ไหวเขาก็เลยยังไม่ยอมย้ายออกไปครับ
0: ค้างค่าเช่าเป็นเช่าร้านค้าหรือเช่าบ้านคะพี
2: ่เช่าบ้านครับทำเป็นกดังเก็บของเลยครับ
0: อ๋อทำเป็นกดังแล้วเขาไม่จ่ายกี่เดือนแล้วคะกี่งวดแล้วพี
2: ่เนี่ยเราทำสัญญากันไว้ว่าให้ชำระเงินที่ผ่านมา3เดือนนะครับ3เดือน3เดือนแล้วทีนี้มันจะครบสัญญาวันที่6กรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยครับมันจะครบ3เดือนแล้วเขาค้างอยู่
0: 3เดือนนี้ก็ยังไม่จ่ายใช่ไหม
2: ยังไม่ได้จ่ายครับ20,000กว่าบาทครับ
0: เขาให้เหตุผลอะไรไม่จ่ายไม่มีเงินค่าเช่าหรืออะไร
2: เขาบอกว่าเขายังขายได้ยอดไม่ดีครับเขาก็เลยไม่ได้จ่ายยอดเขาไม่ดีเพราะว่าเงินมันจะต้องใช้สลับซื้อสินค้าเข้ามาอีกทีหนึ่งครับ
0: ค่ะแล้วทำสัญญาไหมพี่
2: ได้ทำสัญญากันเราเขียนกันเองนะครับ
0: อ๋อเขียนสัญญากันเองอ๋อ
2: ครับการทำสัญญานี้มันมีหนังสือสัญญาแหละแต่ว่าเราต้องติดสแตมป์อะไรให้ถูกเรื่องเปล่าครับผมไม่ได้ติด
0: ถ้าจะฟ้องกันก็คงจะต้องถูกกันแหละเออแต่ว่านี่คือทำกันแบบว่ากันเองอะเนาะ
2: ครับ
0: ทำกันเองบ้านๆไม่ต้องอะไรมากมายแต่ก็มันก็ใช้ได้อยู่นะเออใช้ได้แต่ว่าน
2: ั่นแหละ เราก็ให้เขาเซ็นสัญญายิน

0: ยอมว่าเนี่ยถึงเวลาเราจะต้องชำระแต่เขายังไม่ยอมชำระเลยครับแล้วก
1: ็
0: หลังจากเราทำสัญญากันแล้วอ่ะไอ้ค่าเช่าแล้วมันก็มีค่าน้ำด้วยนะติดมาด้วยเราใช้วิธีหักบัญชีจากธนาคารนะครับแต่เป็นบัญชีของผม
1: หักที่เราใช่ไหมเพราะว่าเราทำไว
0: ้ใช่หักที่เราเพราะว่าเรา
1: เป็นเ
0: จ้าของบ้าน
1: ไม่ถึงลูกค้านี่คือเจ้าเดียวใช่ไหม
0: เจ้าเดียวครับ
1: อ๋อเจ้าเดียวอ๋อก็ในสัญญาเช่าที่ทำกันเองอ่ะมีระบุว่าถ้าไม่จ่ายภายในวันนี้มีค่าปรับค่าอะไรไหมคะพี
0: ่ไม่ได้ระบุครับแต่ว่าเราบอกไว้ว่าถ้าถึงเวลาแล้วต้องชำระคือภายในเก้าสิบวัน
1: แล้วก็ยังไม่ชำระ
0: แล้วมันถึง90วันแล้วแล้
1: ว
0: อีกที่ทำสัญญาไว้มันเป็นเงินค้างชำระครับมันเป็นเงินค้างชำระไอ้หลังจาก90วันเนี่ยเราก็จะต้องมีอีก3เดือนอีกด้วยนะ3เดือนที่เขาไม่ได้
1: ทุกๆ3เดือน
0: ทุกๆเดือน
1: หมายถึงให้เขาจ่ายให้เขาจ่ายทุกเดือนหรือจ่ายทุกๆ3เดือนครับพี่ทำไมทำสัญญากัน3เดือนเพราะอะไรอ่ะ
0: เพราะว่าเราทำสัญญากันไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะต้องจ่ายทุกๆเดือนครับเดิมก็มีเงินล่วงหน้าแล้วหมายถึงว่าเข้ามาอยู่นี่ต้องทำสัญญาจ่ายให้เราเนี่ย3เดือนแล้วตอนนี้ไอ้สัญญาล่วงหน้าเนี่ยมันก็ไม่มีเงินล่วงหน้าไม่มีแล้วหักมันไปหมดแล้ว
1: เราหักเป็นค่าเช่าไปแล้วถูกไหม
0: หักเป็นค่าเช่าไปแล้วจ่ายแล้ว
1: เป็นค่าเช่าไปแล้วก็จริงๆอ่ะต้อง15วันก็ตามกฎหมายก็ไม่ได้แล้วค่ะถ้าจะจริงจังในสัญญาเนาะบอกเลิกได้เลยต้องจ่ายภายใน15วันหลังจากที่คุยกันไว้ว่าจะจ่ายวันนี้ก็15วันถ้าไม่จ่ายก็นั่นแหละค่ะเราก็ต้องบอกเลิกแต่นั่นแหละต้องมีขั้นตอนว่าทวงถามเป็นกิจการลักษณะไหมให้เวลาเขาจัดการสักนิดนึงเนี่ยขั้นต่ำก็15วันแล้วเจอกันทุกวัน
0: โอ้ยนี่ให้ตั้ง3เดือนนะเขาบอกที่ไม่ให้โอกาสผมเลยผมก็ให้โอกาสไปแล้วทั้ง3เดือน
1: แต่จริงๆ3เดือนมันก็นานไปแล้วก็ก็บอกไปเลยว่าเลิกละเพราะว่าคุณผิดสัญญาซ้ำซาก
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าไม่เช่าถ้าไม่จ่ายอีกก็ฟ้องเอาสัญญานี่แหละค่ะไปฟ้องได้เลยฟ้องได้เลยแต่มันก็ยุ่งยากอะนะเพราะว่าเขาก็ไม่ออกก็ต้องมาดำเนินขับไล่อะไรอีกโอ้ยยุ่งมากเอาจริงๆนะในเรื่องนี้เป็นปัญหาคลาสสิกมากที่เปียกคลาสสิกจริงๆผู้เช่าไม่ออกเนี่ยโอ้โหมันยากเขาถึงบอกว่าเนี่ยใครก็ตามเนี่ยเวลาจะไปประมูลทรัพย์ที่กรมบังคับคดีนะไปดูทรัพย์นั้นก่อนนะยังมีคนเช่าอยู่หรือเปล่ามีคนอยู่ไหมไปประมูลมาได้แล้วนะยังไม่สามารถมาเป็นเจ้าของได้เลยอ่ะเพราะมีคนเช่าอยู่แล้วออกยากมากค่ะพี่เปียก
0: อ้าวแล้วอย่างนี้เราจะไปทำยังไงครับแจ้งความ
1: ก็แจ้งความได้ค่ะฟ้องเลยค่ะเราต้องฟ้องขึ้นศาลไปแล้วก็เดี๋ยวเอาหมายศาลมาบังคับให้เขาออกถ้ายังไม่ออกก็นั่นแหละค่ะดำเนินขับไล่อีกแล้วก็เรียกค่าเสียหายเขาได้คือเอาในหนึ่งเราเสียประโยชน์ถูกไหมคะคนอื่นก็มาเช่าเราก็ไม่ได้ค่าเช่าครั้งชำระก็ไม่ได้อันเนี้ยเขาต้องเสียค่าดอกเบี้ยผิดนัดชำระด้วยนะถ้าตามกฎหมายนะคะแต่ว่าพี่ก็อาจจะแบบไม่เอาแล้วก็ได้ขอให้ออกไปเถอะอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่เดิมบอกว่าผมตอนแรกเขาผิดนัดชำระนี่เขาบอกว่าเขาจะจ่ายให้นะวันละจะจ่ายให้เขาบอกว่าวันละ50บาทเขาบอกเขาจะให้ค่าเสียเวลาพี่
1: เป็นค่าดอกเบี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เขาจะให้วันละ50บาทเขาบอกว่าไม่ต้องให้หรอกให้ตรงเวลาก็แล้วกันไม่ต้องให้ค่าเสียเวลา
1: 50บาทนั้นไม่ต้องเอาไม่ต้องพูดเนาะขอให
0: ้
1: จ่ายค่าเช่าตรงเวลาเดือนนึงเท่าไหร่คะพี่ขอโทษที
0: เดือนนึงผมคิดเขา 7,000 บาทนะครับ
1: โอ้ก็ไม่ได้เยอะมากเนาะ
0: ไม่ได้เยอะเขา มันอารมณ์มาด้วยกันมาโดยตลอดอ่ะผมก็ว่า
1: เข้าใจ

0: ไปเลย
1: เขาก็เออถ้าเกิดเขาไอ้พลิกตัวกลับมาทำรายได้ขึ้นมาได้เขาก็เออจะได้มีโอกาสไม่ต้องไปหาที่อยู่ใหม่หรือว่าที่ขายสินค้าใหม่เนาะก็จะได้ใช้ต่อไปที่ไหนได้เขาไม่ยอมชำระเลยครับ
0: ไม่ชำระเลยก็อ้างว่ายังไม่มีกำไร
1: ใช่เขายัง
0: นั่นแหละค่ะ
1: เงินยังอยู
0: ่ขั้นตอนหนังสือนี่แหละพี่ส่งหนังสือไปได้รับอักษรไหมว่าเนี่ยให้จ่ายค่าเช่าภายในกี่วันลองส่งไปดูทำเป็นหนังสือก็ได้ค่ะไปแปะไว้ที่หน้าบ้านเขาอ่ะ
1: อันนี้คือหนังสือที่เรา
0: หนังสือบอกว่าสัญญาเช่าก็คือถ้าเราคิดจะฟ้องอ่ะเราก็ทำให้ถูกกฎหมายว่าเราบอกเลิกสัญญาให้มันถูกกฎหมายก็ทำหนังสือให้ชัดเจนไปเลยว่าเนี่ยฉันเลิกสัญญาเช่ากับเธอแล้วเพราะว่าเธอผิดสัญญาครั้งค่าเช่าซ้ำซากแล้วก็ในจดหมายก็ระบุไปเลยว่าขอให้ย้ายออกภายในกี่วันอะไรเงี้ยก็คือเขียนเป็นลักษณะแบบกลางๆไปอันเนี้ยมันจะเป็นหลักฐานว่าเราแจ้งเป็นหนังสือชัดเจนเดี๋ยวเขาจะอ้างได้ว่าอ๋อไม่ทราบไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในหนังสือก็บอกเลยว่าให้จ่ายค่าเช่าที่ค้างอยู่ภายในเท่าไหร่ยังไงแล้วก็บอกไปเลยก็ได้ว่าไม่เอาดอกเบี้ยเลยก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเราแฟร์กันถ้าไม่ออกอันนั้นเนี่ยเป็นหลักฐานแล้วว่าเราบอกเลิกสัญญาตามกฎหมายแล้วทีนี้เนี่ยในกรณีที่ระหว่างที่เขายังไม่ออกไม่อะไรเนี่ยพี่เปี๊ยกก็ไม่ควรจะบุกเข้าไปในถิ่นนั้นนะคะอย่าไปย้ายของอะไรของเขานะพี่นะ
1: ครับ
0: เออเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วเขาหัวหมอมาฟ้องเรื่องการบุกรุกเคหสถานลักทรัพย์เดี๋ยวมันก็เคยมีคดีแบบนี
1: ้อันนี้เราไปติดไอ้ที่บ้านของเราเลยใช่ไหมติดหน้าบ้าน
0: ก็ติดได้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ส่งเป็นจดหมายไปก็ได้อย่าไปติดแบบอาจารย์ก็คือใส่ซองไปหน่อยก็พับใส่ซองไปแล้วก็ถึงผู้เช่าชื่อคุณอะไรก็เขียนไปถ้ารู้จักแล้วก็จดหมายข้างในก็บอกประมาณนั้นแหละบอกเลิกสัญญาเช่าไปเลยให้ชัดให้ย้ายออกไปในกี่วันให้จ่ายค่าเช่าที่ค้างอยู่ภายในกี่วันอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าเราบอกเลิกตามกฎหมายเรียบร้อยส่งเป็นหนังสือไปเลยก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็พี่เปี๊ยกเขาปรึกษาทนายซะหน่อยเนาะใกล้ๆบ้านง่ายเลย
1: แบบ
0: เนี้ยค่ะ
1: ต้องปรึกษาทนายด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่าคืออย่าไปบุกรุกโดยพลการอะไรพวกนี้มันจะมีประมาณมีคดีแบบนี้เยอะค่ะเออเดี๋ยวเขามาแจ้งเรากลับนะแทนที่เราจะเป็นฝ่ายถูกกลายเป็นโอ้ยฝ่ายโดนแจ้งบุกรุกด้วยนะเคยมีนะคะเนี่ยเป็นปัญหาที่บอกว่ามันย้อนแย้งมากอ่ะกับเรื่องนี้เจอกันนักต่อนักแล้วค่ะ
1: คร
0: ับค่าเช่าก็ไม่ใช่เยอะอะไรเนาะนั่นแหละแล้วก็สัญญาเช่าพี่ก็นั่นแหละเก็บไว้แล้วก็ทำหนังสืออีกฉบับหนึ่งไปยกเลิกไปนะคะแล้วขอโทษนะพี่ค่าน้ำค่าไฟนี่คือมันพ่วงกับบ้านที่พี่อยู่ด้วยอะคะ
1: ใช่ค่าปกติแล้วมันมีค่าน้ำค่าไฟด้วยแต่ทีเนี้ยค่าน้ำอะพอผมบัญชีที่เขาโอนเงินมาเขาอุ่นมาไม่ตรงเวลาไงค่าไฟเขาก็เลยตัดไปเลยค่าไฟเขาก็เลยคือ
0: ใช่คือถ้าน้ำและไฟแยกกันอะ
1: ไปเลยแต่ว่าค่าน้ำเขายัง
0: ถ้าน้ำและไฟแยกกันก็คือพี่ไปยกเลิกน้ำกับไฟได้เลยเพราะมันเป็นตู้ของเรา
1: แต่ว่าค่าไฟเนี่ยทางไฟฟ้าก็ตัดไปแล้วเพราะว่าไม่มี
0: แล้วเขาใช้ไฟอะไรอยู่อะ
1: ใช้ไฟอะไรไฟนครหลวงนะครับ
0: ไม่หมายถึงว่าในเมื่อการไฟฟ้ามายกเลิกไปแล้วเนี่ยเขาใช้อะไรอยู่ตอนนี
1: ้อ๋อไม
0: ่ตรงเหรอ
1: ก็คือว่ายกเลิกในบัญชีธนาคารของผมไปแล้วธนาคารเขายกเลิกไปแล้วแต่ว่าเขาก็เอาบิลที่เขามาวางไว้หน้าบ้านนั้นไปจ่ายเงินเองนะครับ
0: อ๋อเขาก็เนาะเออนั่นแหละนี่ปรึกษานักกฎหมายสักนิดนึงนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาในภายหลังเนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะเขาค้างค่าเช่ามานานอย่างเงี้ยเราก็จำเป็นอ่ะมันต้องหมุนเงินต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเออเพราะนั้นก็เนาะเข้าใจว่ากุ้มใจแหละแต่ก็ปรึกษานักกฎหมายได้เลย
1: เนี่ยเงินที่ค้างอยู่อ่ะทั้งไอ้นั่นด้วยทั้งผิดนัดชำระนั้นด้วยแล้วก็ไอ้สามเดือนที่ไม่ได้จ่ายนี้ด้วยรวมแล้วตกเกือบ50,000นะครับ

0: 50,000แล้วนะคะโอ้โหคราวนี้มันก็ยากอยู่เนาะแล้วเขายังประกอบอาชีพได้ปกติอะไรไหมอ่ะพี
1: ่วันนี้ยังรับไอ้อะไรนะเงินที่รัฐช่วยอยู่อะครับยังเปิดร้านค้าที่ว่าอะไรนะไอ้รัฐประชา
0: เป็นร้านค้าเหรอ
1: ใช่เป็นร้านค้า
0: แต่ว่าเป็นร้านค้าก็มีคนมาสแกนจ่ายอะไรที่ร้านเขาปกติใช่ไหม
1: ใช่มี
0: เออแล้วพอเขาจ่ายกลับมาหน่อยบ้างก็ได้นะเออแปลก
1: ใช่มันน่าจะทำได้เนี่ยไม่ยอมจ่าย
0: แปลกเนี่ยแปลกจริงๆน่าจะได้โอ้แสดงว่าอันนี้
1: เขาไปเช่าอยู่ต่างหากอีกทีนะครับที่เขาขายของนะแต่ว่าบ้านเป็นตัวดังเก็บของ
0: ก็เนี่ยระวังพี่เพี้ยนระวังเรื่องเดียวระวังบุกรุกนะคะเข้าไปส่งจดหมายแล้วก็แค่นั้นเองแล้วก็เนี่ยถือว่าเราทำตามหน้าที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของทนายไปนะคะ
1: ครับ
0: เนาะค่ะขอให้คุยกันได้ด้วยดีแล้วพี่นะจริงๆก็ไม่อยากให้ขึ้นลงขึ้นศาลหรอกเนาะ
1: ครับ
0: นะคะค่ะโชคดีค่ะพี
1: ่ทนาย
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณด้งเลยไม่ได้คุยเลย
0: ค่ะจะมาเดี๋ยวน้องจะมาค่ะสักครู่ค่ะ
1: ยังเก็บที่นอนอยู่

มีคนส่งมาก็บอกว่าคุณดงน่าจะถูกรางวัลนะคะอันนี้ก็เลยยังไม่ตื่นน่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งเหรอคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะน่าจะตื่นแหละถูกรางวัลก็ต้องตื่นนะหรือว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเขาเต็มๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเมื่อวานนี้ใครถูกรางวัลบ้างเดี๋ยวดูก่อนนะแม่ค้าผักรับ1ใบ6ล้านอ๋อโอ้ยแม่ค้าผักยังเป็นสาวน้อยอยู่เลยท้อง5เดือนด้วยนะอยู่ในตลาดกำแพงเพชรด้วยน้องด้งเออนี่บ้านน้องด้งเลยชื่ออินทิราอายุ25ปีนะคะเขาถูกรางวัลที่1มีเพื่อนๆแม่ค้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากนะคะเธอบอกว่าเธอนอนฝันเห็นคนแก่มาบอกให้ซื้อเลข173770โอ้โหบอก6ตัวตรงเป๊ะเลยนะคะเธอบอกว่าถ้าถูกแล้วให้ไปทำบุญด้วยนะเธอก็ไปขายของปกติเนาะก็มีแม่ค้าลอตเตอรี่เดินมาเธอก็บอกว่าขอดูหน่อยก็พบว่ามันมีเลข770อยู่ตรงกับที่ฝันแต่มีด้วยกันอยู่2ใบตอนนั้นเธอก็บอกว่าไม่มีตังค์อ่ะก็ซื้อแค่ใบเดียวพอหลังจากที่รางวัลออกแล้วไม่ถูกรางวัลที่1โอ้โหดีใจจนร้องไห้เลยไม่คิดว่าจะถูกเนาะแล้วมันคือเธอบอกว่าเธอยังเป็นหนี้ค้างค่าผักอยู่เลยตอนนี้ดีใจมากจะได้มีเงินไปใช้หนี้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบไปทำบุญให้กับคนแก่ที่มาเข้าฝันนั่นแหละค่ะเออแล้วก็เธอบอกว่าเธอน่ะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์นะคะบ้านเนี่ยอยู่ที่ดอยมูเซอร์เลยตั้งท้องไว้5เดือนแล้วอาจจะลูกในท้องให้โชคก็ได้หลังจากนี้ก็ไม่เลิกขายผักหรอกยังขายต่อไปนะคะอื้อหือนี่แหละก็อยากให้อย่างเงี้ยคนสู้ชีวิตอย่างงี้เนาะถูกรางวัลนะคะก็ขอให้เธอเรียกว่ามีแต่โชคดีนะนี่แม่ค้าก็มาแสดงความยินดีกันใหญ่เลยนะคะเธอก็ไปพบกับตำรวจเมื่อวานนี้ร้อยเวรก็บอกว่าร้อยเวรของสภ.เมืองกำแพงเพชรนะคะคนนี้เพิ่งมาทำงานเป็นวันแรกมาทำงานที่โรงพักนี้คือย้ายมาวันแรกเลยอย่างเมื่อวานเข้าเวรครั้งแรกด้วยนะคะตอนแรกอยู่โรงพักลานกระบือบอกว่าตกใจขนลุกไปหมดร้อยเวรนะร้อยตำรวจโทธนกิจพิษอ่อนนี่ก็ได้ไปอีกข่าวนึงอันเนื่องมาจากว่าเพิ่งย้ายมาอยู่โรงพักนี้ครั้งแรกอยู่ๆก็มีแม่ค้าผักมาบันทึกประจำวันว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ก็ตกใจขนลุกไม่น่าเชื่อเพราะว่าอะไรตอนที่อยู่โรงพักลานกระบือก็เป็นแบบนี้จำได้ว่าวันนั้นก็ย้ายไปวันแรกเหมือนกันเข้าเวรครั้งแรกก็มีคนถูกรางวัลที่1ไปลงบันทึกประจำวันเหมือนกันโอ้โหอะไรกันขนาดนี้เนาะร้อยเวรคนนี้ย้ายไปที่ไหนวันแรกมีคนถูกรางวัลที่1ตลอดเลยนะนี่2โรงพักเลยนะร้อยตำรวจโทธนกิจนะคะก็เลยลงบันทึกให้แบบละเอียดมากโอ้โหดูสิแกขยันพิมพ์เนาะเขียนเป็นหน้าเลยนะคะว่าน้องคนนี้ถูกรางวัลงวดที่ชุดที่ของงวดวันที่1มิถุนายนแล้วก็บันทึก QR code ของสลากให้ด้วยเพื่อป้องกันลอตเตอรี่สูญหายหรือว่าถูกขโมยไปนี่โอ้โหร้อยเวรน่ารักเดียวนะคะก็นี่เป็นคนดวงเฮงนะใบเดียวก็เถอะละ6ล้านเนี่ยก็ถือว่าสามารถที่จะต่อยอดไปได้เยอะเนาะเพราะว่าน้องเขาอายุยังน้อยอยู่นะเป็นแม่ค้าวัย25ปีนี่ก็คนดวงเฮงนะคะส่วนบ้านนี้โอ้โหเรียกว่าสุดไวรัลเลยบนโลกออนไลน์เมื่อวานเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อโออาริยะโพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะที่มีพระสงฆ์เดินทางไปรับกิจนิมนต์แต่ไปผิดบ้านค่ะเพราะว่าเจ้าภาพทั้งสองงานเนี่ยชื่อคล้ายกันนะคะจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่31แล้วนะคะวันสิ้นเดือนเนาะในบ้านพักอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วนิมนต์พระ

จากวัดชื่อวัดสุทธิธรรมคลองรังมาทำบุญที่บ้านแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมีพระอีกคณะหนึ่งเดินทางมาถึงที่บ้านหลังนี้ก่อนโดยทั้งเจ้าภาพและพระต่างก็ได้เข้าใจว่าเป็นงานที่นิมนต์มาพอมาถึงปุ๊บก็รออะไรล่ะก็ทำพิธีแล้วก็สวดตามปกติสิทีนี้เรื่องมาโป๊ะตอนที่ว่าจริงๆอ่ะที่เจ้าภาพไปนิมนต์เนี่ยอีกวัดหนึ่งนะพระสงฆ์จากวัดสุทธิธรรมคลองรังก็เดินทางมาถึงมาถึงก็เอ้าโยมอะไรอ่ะก็ไปนิมนต์พระไปนิมนต์อัตนาอาตมามานี่เพิ่งมาถึงนะแล้วทำไมยังมีสวดอยู่แล้วล่ะในบ้านน่ะนะพระสงฆ์ที่กำลังสวดทำบุญให้อยู่นั้นมาผิดบ้านค่ะพระที่มาคณะแรกอ่ะมาผิดจริงๆพระที่สวดอยู่เนี่ยเป็นพระที่มาจากจังหวัดสระแก้วนะคะไม่ใช่พระที่ปราจีนบุรีแล้วทราบว่าเจ้าภาพที่นิมนต์พระจากสระแก้วเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านหลังนี้ไปอีกสักประมาณ300เมตรนิมนต์เหมือนกันแล้วที่สำคัญคือว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันด้วยนะคะทำให้เลยพระคณะแรกเข้าใจผิดว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ห่างกัน300เมตรนะคะเมื่อทั้งพระทั้งโยมรู้ความจริงว่าตรวจผิดบ้านแล้วสร้างความเฮฮากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะสลับคณะพระสงฆ์ให้ตรงกับงานที่รับกิจนิมนต์ไว้ก็สวดยังไม่ทันจบก็ต้องเลิกต่างคันไปอีกบ้านนึงต่อนะอยู่ห่างกัน300เมตรอย่างนี้ก็มีด้วยนะคะคือชื่อคล้ายกันน่ะหามากก็บอกว่าพระอีกคณะหนึ่งมายืนรออยู่เอ้าอะไรทำไมมาช้าหรือยังไงรอไม่ได้เหรอเอาเปล่าพระคณะแรกมาเจริญพรผิดบ้านค่ะอย่างเงี้ยก็มีนะนี่ก็เป็นข่าวขำๆแล้วกันเนาะสำหรับเช้าวันนี้เพราะว่าหลายท่านบอกว่าโอ้ตอนนี้ถึงแม้ว่ามีในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์แล้วนะคะแต่ก็ยังเรียกว่าขายของไม่ดีเท่าไหร่นะเมื่อวานนี้นะคะก็รอถึงแม้ว่าวันแรกอาจจะยังขายไม่ได้นะคะวันต่อๆไปอีก4เดือนนะสำหรับโครงการนี้นะคะก็ยังก็น่าจะยังลงทะเบียนได้อยู่จนถึงอุ้ยแม่ค้าใหม่อ่ะยังลงทะเบียนได้อีกหลายวันเลยนะคะใครที่เมื่อวานนี้ทดสอบระบบแล้วก็เห็นว่าเพื่อนๆที่เป็นแม่ค้ากันนี่นะคะขายดีมีลูกค้ามาสแกนจ่ายตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลงทะเบียนได้ยังทันอยู่นะคะยังทันอยู่ค่ะนะไอ้เรื่องภาษีเนี่ยก็ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ดูนะคะปรึกษาร้านค้าที่อยู่ข้างๆก็ได้นะที่เขาทำมาแล้วเนี่ยว่าเขามีวิธีการจัดการเรื่องภาษีอย่างไรที่จะไม่ให้เป็นภาระมากจนเกินไปแต่ถ้าคุณขายดีอ่ะจริงๆก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วเนาะถ้าขายดีจริงๆนะสรรพากรก็คงจะไม่ได้โหดร้ายอะไรมากมายก็ยอมจ่ายนะคะสำหรับตามความเป็นจริงนะคะอีกเรื่องนึงยังมีอยู่นะคะสำหรับเรื่องของเกี่ยวกับการถูกหลอกกันถูกยืมเงินกันถูกอะไรกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเมื่อวานนี้ที่เพจสายใหม่ต้องรอดมีผู้หญิงคนนึงนะคะชื่อน้องหญิงอายุ33ปีค่ะไปร้องขอความช่วยเหลือหลังจากผู้หญิงอีกคนนึงเขาบอกว่าเป็นเน็ตไอดอลด้วยนะเอารถ BM มาจำนำกับนางสาวหญิงเพื่อขอเอาเงินไปใช้จ่ายแล้วก็เอาไปเตให้หนุ่มบาร์โฮสก่อนที่ภายหลังจะเกิดข้อพิพาทเรื่องการชำระหนี้แล้วก็ครอบครองรถคันนี้คุณหญิงเนี่ยเขาเล่าว่าไปรู้จักกับเน็ตไอดอลคนนี้รู้จักครอบครัวด้วยนะตลอดเวลาที่รู้จักกันเนี่ยฝ่ายคู่กรณีกับครอบครัวมักจะติดต่อมายืมเงินกันอยู่เป็นประจำอ๋อซึ่งส่วนใหญ่พ่อด้วยแม่ด้วยของเน็ตไอดอลเนี่ยจะเป็นคนประสานพูดคุยยืมเงินก็แสดงว่ารู้จักกันทั้งครอบครัวนะคะผู้เสียหายคือคุณหญิงก็เล่าว่าครั้งแรกที่เจอกันเจ้าตัวเดินทางมาพร้อมกับหนุ่มบาร์โฮสและอ้างว่าต้องการเงินไปหมุนเวียนในการทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามที่ขายผ่านออนไลน์ก็จะยืมสัก 300,000 โดยเอารถ BM เนี่ยมาวางไว้เป็นหลักประกันแล้วก็พร้อมจะทำเอกสารหลักฐานการกู้ยืมให้เรียบร้อยรวมถึงยืนยันว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนภายในเวลาที่กำหนด

แต่สุดท้ายเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีเงียบจ้อยเลยค่ะไม่มาชำระหนี้ตามข้อตกลงต่อมาคู่กรณีเน็ตไอดอลกับครอบครัวก็ติดต่อกลับมาขอให้เอารถยนต์คืนโดยอ้างว่ารถ BM คันนั้นเป็นทรัพย์สินของผู้บริหารเอกชนรายใหญ่รายหนึ่งซึ่งเป็นผู้อุปการะคู่กรณีอยู่พร้อมระบุว่าถ้าไม่คืนรถเธอจะถูกดำเนินคดีในข้อหารับของโจรนะอ้าวคราวนี้คุณหญิงก็เลยเกิดความกังวลตัดสินใจคืนรถให้ไปแม้ว่าเงิน 300,000 เนี่ยยังไม่ได้รับคืนก็ตามนะคะโอ้ตายทำไมอะไรขนาดนี้เนาะก็ให้รถเข้าไปหลังจากนั้นผู้เสียหายก็ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าทรัพย์สินต่างๆที่คู่กรณีใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นรถหรือบ้านไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองเลยจึงเกิดความกังวลเกี่ยวกับติดตามทรัพย์สินเพื่อบังคับชำระหนี้ในอนาคตเนาะเพราะว่าต้อง 300,000 น่ะเงินที่เอาไปทีนี้ก็ไปถามคนใกล้ชิดเพื่อนของเขาก็พบว่ามีผู้ที่อ้างว่าเคยได้รับความเสียหายลักษณะใกล้เคียงกันหลายรายโดยส่วนใหญ่เกิดความน่าเชื่อถือมาจากภาพลักษณ์ของเธอใช้ชีวิตหรูหราบ้านก็เป็นคอนโดหรูใช้รถยนต์ก็แพงๆทั้งนั้นใช้สินค้าแบรนด์เนมคราวนี้เกิดเหตุภายหลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความไว้ก่อนกับตำรวจพร้อมกับบันทึกรับสภาพหนี้เป็นจำนวนกว่า 300,000 เอาไว้แล้วก็มีกำหนดเงื่อนไขในการผ่อนชำระไว้เป็นหลักฐานแต่จนถึงปัจจุบันนั้นยังไม่เคยได้รับเงินตามข้อตกลงเลยนะคะ 300,000 ก็ยังอยู่นะที่มายืมไปนะคะคราวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรียกร้องให้คู่กรณีออกมารับผิดชอบต่อในสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวเองก็มีผลกระทบทางการเงินเหมือนกันเดือดร้อนเหมือนกันนะคะก็เลยไปร้องเรียนสายไหมต้องรอดอ๋ออันนี้ก็เป็นการยืมเงินกันเนาะก็เป็นเรื่องทางแพ่งนะคะแต่ว่าประเด็นที่เพิ่มเติมก็คือว่าการที่คู่กรณีเนี่ยเอารถของคนอื่นมาจำนำโดยภายหลังแจ้งว่าไม่ใช่รถของตัวเองแล้วก็ต้องตรวจสอบว่ามีเจตนาช่อโกงหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ตอนแรกเนี่ยเอารถมาวางเนี่ยดูเหมือนเป็นของตัวเองเนาะส่วนการข่มขู่นะคะเห็นบอกว่าอาจจะมีการข่มขู่กันบ้างก็มองว่านี้อาจจะเข้าข่ายความผิดอาญานะคะล่าสุดนั้นก็เลยไปแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูๆก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรเนาะแต่ก็ไม่จ่ายกันอ่ะเนี่ยค่ะเน็ตไอดอลโปรไฟล์หรูแต่ก็เป็นซะอย่างนี้เนาะ 300,000 เนาะอันเนี้ยก็ไม่น้อยนะคะสำหรับหนี้สินที่ค้างกันอยู่นะมันก็จะมีเรื่องแบบเนี้ยเป็นประจำทุกวันนะคะก็จะต้องทำยังไงมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้นะคะก็น่าเห็นใจเนาะคนที่ให้เงินไปบางทีก็รู้สึกว่าก็รู้จักกันอะทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาก็ไม่ได้ใช้คืนอะไรกันก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรกับใครนะคะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่หนักใจมากค่ะเอาอีกเรื่องนึงเราอ่านข่าวนี้ทุกวันนะเรื่องยาเสพติดเมื่อวานนี้ก็บอกเลยว่าผลโพของสวนดิสิตโพนะชาวบ้านสะท้อนถึงรัฐบาลนะว่าปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็คือเรื่องยาเสพติดนี่แหละนะที่ติดใจกันอยู่ทั่วประเทศนะคะเพราะว่ายังไงยังไงก็ไม่หมดนะคะปราบยังไงก็ไม่หมดนะคะเมื่อวานนี้แม้แต่วัดสวนแก้วค่ะยังเจอแรงงานที่ทำงานอยู่ในที่นั่นยังฉี่ม่วงเลยคิดดูอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายความมั่นคงของอำเภอบางใหญ่นนทบุรีนะคะนำโดยนายอำเภอสุรชัยโคตรบุตรดีพันตำรวจเอกศิรภพอนุสิริภูมิกับสภ.บางใหญ่แล้วก็อาสารักษาดินแดนนะคะ70กว่านายค่ะนำกำลังไปตรวจปัสสาวะแรงงานไทยและต่างด้าวทั้งชายและหญิงที่ทำงานอยู่ในวัดสวนแก้วของพระอาจารย์พยอม500กว่าคนนะคะวัดสวนแก้วเนาะโอ้คนอยู่เยอะมากเลยนะคะสืบเนื่องมาจากว่าตำรวจสภ.บางใหญ่กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนว่ามีแรงงานภายในวัดสวนแก้วมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็เลยบูรณาการร่วมกันไปตรวจปัสสาวะ

เสพติดนะคะแรงงานหญิง203คนแรงงานชาย358คนรวมทั้งหมด561คนนะคะก็ตรวจฉี่ทุกคนเลยมี5รายฉี่ม่วงนะคะนี่อายุก็ไม่ใช่น้อยนะโอ้ขอโทษค่ะไม่มีวัยรุ่นเลยไพฑูรย์45ปีปีละ48ปีชูเกียรติ51ปีอรวรรณผู้หญิงนะ46ปีและอุษนา49ปี5รายที่ฉี่ม่วงคืออายุ45ถึง51กันแล้วทั้งนั้นและยังมีแรงงานชายหลบหนีการตรวจสารเสพติดอีก3อ๋ออันนี้ไป3ไม่ยอมตรวจก็ฟันธงได้เลยถ้าไม่ยอมอย่างนี้ก็แสดงว่าใช่นะคะให้สงสัยไว้ก่อนว่าน่าจะใช่นะคะที่เจอปัสสาวะม่วงเนี่ยไม่มีต่างด้าวเลยนะคะมีแต่ชื่อไทยทั้งนั้นเลยค่ะ5คนนี้หลังจากเจอปัสสาวะม่วงตำรวจก็เข้านมัสการพระพยอมทันทีเจ้าอาวาสนะพระอาจารย์พยอมก็ทันทีเหมือนกันนะคะไล่แรงงานที่ตรวจเจอสารเสพติดและแรงงานที่หลบหนีจากการตรวจหาสารเสพติดออกจากการเป็นพนักงานของวัดทันทีพร้อมกับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะอาจารย์พยอมบอกว่าอยากทำให้ทุกอย่างโปร่งใสคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีญาติโยมร้องเรียนว่าที่วัดพระอาจารย์เนี่ยนะมีทั้งผู้ค้าและผู้เสพมาอยู่กันที่นี่ถ้าไม่มีการตรวจเช็คมันก็จะคลุมเครือแต่ก็สงสารเจ้าหน้าที่แหละเพราะว่าคนงานเยอะ500กว่านะคิดดูต่อจากนี้ถ้าเป็นคนมีอายุเยอะอยู่ในศีลในธรรมเราจะไม่ตรวจส่วนคนที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเขาเรียกมาสุ่มตรวจกันเป็นรายๆอ๋อเดี๋ยวถ้ามีอายุเยอะพระอาจารย์บอกว่าจะไม่ตรวจคือถ้าอยู่ในศีลในธรรมเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ย51นะพระอาจารย์เนาะนายชูเกียรติชาวสมุทรสงครามอายุ51ปีนางสาวอรวรรณ46ปีชาวนนทบุรีนั่นแหละอันนี้ฉี่ม่วงนะคะเนี่ยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าต่อไปใครที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยค่อยเรียกมาสุ่มตรวจเป็นรายๆส่วนคนที่ร้องเรียนครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเจตนาอะไรเขารู้ว่าพระอาจารย์พยอมเนี่ยเข้มงวดเรื่องนี้มากทำเรื่องนี้มานานแล้วขนาดเคยมีคนมาขายยาวิ่งไล่กลับด้วยตัวเองเลยมันก็ไม่หยุดตอนนั้นในมืออาตมาถือน็อตอยู่หนึ่งตัวจึงเคลี้ยงไปโดนศีรษะมันแตกเลือดไหลเต็มเลยเคยทำมาแล้วแบบนี้แต่ตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าไม่อยากจะไปมีบทบาทแบบนั้นแล้วบทบู๊ควรจะเป็นของเจ้าหน้าที่เออใช่ค่ะเพราะว่าพระอาจารย์อายุเยอะแล้วนะคะเนี่ยค่ะอาจารย์บอกว่าถือน็อตอยู่หนึ่งตัวเคลี้ยงไปโดนหัวนะคะเลือดไหลเต็มเลยวัดสวนแก้วยินดีให้ตรวจสอบนะคะตอนนี้ก็รู้สึกสงสารคนแก่เขาไม่น่าจะเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องสงสัยเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมอย่างดีแล้วก็อยู่ที่วัดมานานแล้วรายได้ก็น้อยผู้สูงอายุมีรายได้แค่วันละ80บาทเท่านั้นนะเพราะว่าที่นี่กินอยู่พร้อมเสร็จเลยแล้วก็เจียดเงินไปซื้อยาเสพติดได้ยังไงอาตมาเชื่อว่าไม่มีแน่นอนหมายถึงว่าถ้าผู้สูงวัยที่อยู่ในวัดเนี่ยนะคะแต่ว่าก็เดินตรวจไปด้วยนะเพราะว่าตำรวจก็ไม่ได้แล้วเว้นนะเมื่อวานนี้500กว่าก็ตรวจทั้งหมดนั่นแหละที่นี้การตรวจไปก็นี่แหละค่ะไม่กี่คนเท่านั้นเองเนาะ3คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องร้องเรียนอย่างนี้ค่ะคือคนร้องเรียนก็ร้องเรียนทั่วทั้งวัดแหละนะคะก็เลยคิดว่าดีเหมือนกันจะได้ตรวจสอบกันใครที่ไปร้องเรียนเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าอยากให้ดูตอนที่เจ้าหน้าที่มาตรวจบ้างนะไม่ใช่ร้องอย่างเดียวเวลาเขาทำงานเนี่ยไม่มาดูมีเจตนาอะไรขออภัยเวลาร้องเรียนช่วยใส่ชื่อและเบอร์โทรติดต่อมาจะได้ค้นหาความจริงกันนะคะตอนนี้เนี่ยในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะบางพื้นที่นะก็ต้องชื่นชมนะฝ่ายปกครองของบางอำเภอเนี่ยนะคะเขาก็จะร่วมกันกับตำรวจในพื้นที่ล่ะค่ะบูรณาการร่วมกันในการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะของกำนันบ้างผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องทำเนาะตามนโยบายที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะก็ต้องรีบบูรณาการกันด่วนๆเลยนะคะตรวจปัสสาวะโรงพักก็ตรวจมาแล้วอำเภอนะตำบลผู้ใหญ่บ้านเวลามีประชุมอะไรพวกนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านกำนันมาพร้อมกันเนี่ยนายอำเภอก็ล็อกประตูตรวจฉี่เลยนะคะก็ถือว่าต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะคะสำหรับในเรื่องของยาเสพติดไม่งั้นยังไงก็

ไม่หมดไปจากประเทศไทยแน่นอนนะคะนี่คือขนาดวัดสวนแก้วเนาะยังต้องเจอเลยนะคะเจออันนี้เป็นแรงงานนะไม่ได้เกี่ยวกับพระอะไรนะคะเพราะว่าคนอยู่เยอะมากเนาะสำหรับแรงงานที่วัดสวนแก้วเนี่ย561คนนะคะก็ไม่น้อยค่ะถือว่าเยอะมากการที่คนหมู่มากไปอยู่แบบนี้ก็ต้องมีปัญหาเรื่องนี้บ้างก็เลยมีคนร้องเรียนไปที่ตำรวจนั่นเองนะคะเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพ
6: ีย
5: แคม
7: ยาเพ
6: ีย
7: แคม
8: ยาเพ
9: ีย
8: แคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวด
11: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
12: แค่ขัดยอก
11: หลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจากไบโอฟาร์ม

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

กลับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะ 6:12 นเช้าวันอังคารที่2มิถุนายน2569วันนี้เป็นวันทำงานนะคะไม่ใช่วันหยุดนะคะพี่คิมอะคะหรือพี่คิมถามมาว่าติด200 บาทต่อวันใช้ไม่หมดต่อวันสะสมได้ไหมได้ค่ะ

0: ่ก็ภายในเดือนนี้พี่จะใช้วันไหนก็ได้นะคะให้ครบเนาะ 1,000 บาทที่เขาโอนแล้วน้องโด้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: วันนี้ก
1: ็มาแล้วว
0: ันที่2วันนี้มีคนบอกว่าน้องโด้งถูกรางวัลแน่แน่ลอตเตอรี่แน่แน
1: ่ผิดคาดครับผิดคาด
0: 95น้องโด้งออกแล้ว
1: ไม่ถูกเออไม่คลื่นเราเลยนะพี่นะ
0: โอ้โหเป๊ะเลยค่ะเราเพิ่งจะจัด

0: แล้วลืม95ไปเลย
1: ลืม
0: ไม่ได้ซื้อแต่มันออกบ่อยมากนะ95 96 98อะไรประมาณนี้เนาะ
1: ใช่
0: เออแล้ว95น่ะบ่อยสุดๆค
1: ือแล้วคุณผู้ฟังเราไปฮะผลประกอบการ
0: ผลประกอบการ
1: ส่งมาบอกรวยกันบ้างมั้ยรวย
0: เออพี่ปูไงพี่ปูกัญญารัตน์นะ
1: เป็นไงฮะ
0: ใครอีกผลประกอบการนะฮะพี่แขกสุธิรัตน์นี่เดี๋ยวบอกให้ทราบกันโดยทั่วไป
1: ยินดีด้วย
0: นะยินดีด้วยทุกคนเลยนะคะแต่ละคนนะ
1: วันนี้เหมือนกับว่าแบบว่าเหมือนตอนเช้าอ่ะเหมือนตอนเช้าแบบเอ้ยได้เงินเลยได้เงินมันเหมือนแบบไทยช่วยไทยพลัสที่มันช่วยเราแล้วมันเหมือนว่าเราเหมือนถ้าเราได้เงินนะเนาะซื้อของแล้วมันไม่เงินคืนหรือว่าจ่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมันเหมือนเป็นผู้ชนะรู้สึกความรู้สึกของคนของมนุษย์นะมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขอะเหมือนเป็นผู้ชนะ
1: ใช่แต่พอตกบ่ายฮะย่อยยับ
0: แพ้กันสี่โมงกลายเป็นผู้แพ้เฉย
1: ใช่วันเดียวมีสองอารมณ
0: ์นะคะไม่เป็นไรงวดหน้าว่ากันใหม่นะคะก็เอางี้หลายคนก็อย่างที่บอกนะคะว่ารู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีก็อาจจะมีอาชีพสงอาชีพเสริมก็ว่ากันไปนะคะก็ฝากย้ำนะแม่ค้าทั้งหลายนะคะที่ยังไม่ได้ลงในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะยังมีเวลาค่ะเพราะว่าเขาให้โอกาสนะคะเพราะบางคนเนี่ยเหมือนจะดูสถานการณ์อ่ะลงดูสักเดือนนึงก่อนไหมเพราะมีตั้ง3เดือนเนาะก็ได้ค่ะรัฐบาลก็ไม่ว่าอะไรก็ยังมีโอกาสจะไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะแม่ค้าร้านใหม่ไปลงได้เลย
1: ใช่ก็ยัง
0: รับอยู
1: ่นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็บางทีไม่จำเป็นต้องเป็นแต่ร้านอาหารร้านอะไรอย่างนี้นะอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวส่งมาจังหวัดไหนที่นี่ร้านทำผมร้านเสริมสวยอ่ะพี
0: ่ร้านเสริมสวยรู้สึกไม่ได้นะ
1: เอ๊ะทำไมที่ขอนแก่นเขาแห่กันไปใช้เลยฮะเขาบอกว่า
0: เฮ้ย
1: ตะใด200จ่าย80บาทเองพี
0: ่เดี๋ยวร้านเสริมสวยร้านสปาเล็บเขาบอกว่าไม่อยู่ในขายรอบนี
1: ้เหรอ
0: โอ้
1: เขาไปลงแล้วสิทำไงล่ะ
0: ไปลงแล้วเหรอ
1: แล้วคนแห่ไปใช้กันน่ะเขาบอกว่าสองสะใดจาก200จ่าย80บาทอะไรแบบเนี้ย
0: เหรอ
1: ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นผู้ประกอบการแล้วไปลงก็เลยบอกว่าหมายถึงว่าถ้าเป็นแบบร้านอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะก็ถ้าเขาร่วมได้ก็ช่วยแบ่งเบา
0: เลยก็นี่ไงเขาบอกว่าร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและนวดสปาไม่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากมาตรการนี้มุ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพจากวิกฤตน้ำมันคือมันเหมือนประมาณว่าร้านเสริมสวยเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย
1: ถ้าคนต้องทำสมมติคนจะไปทำงานคนต้องทำผมทุกอาทิตย์ทุกเขาเรียกอะไรคนต้องทำผมทุกกี่วันสามสี่วันสักทีเนี่ยผู้หญิงอ่ะที่เขาแล้วเขาได้ส่วนแบ่งรายขนาด
0: ก็
1: ช่วยลดภาระได้เขาได้นะ
0: ก็ไปสแกนจ่ายมาสระผมเองได้ไปซื้อแชมพูมา
1: เห็นบางทีแบบคนที่ออฟฟิศอ่ะเขาต้อง2-3วันสระใดทีดึงปลามาออฟฟิศอะไรแบบน
0: ี้ใช่ก็ต้องเข้าร้านเสริมสวยคือผู้หญิงเนี่ยยังไงต้องเข้าแต่ว่าเนี่ยร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและนวดสปาไม่เข้าร่วมโครงการเขาว่าอย่างนั้นนะไอ้1,50,000แห่งอ่ะเป็นร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มกับร้านทั่วไปรวมแท็กซี่อะไรได้นะไรเดอร์ได้แต่ว่าร้านเสริมสวยดูดีๆนะคะเผื่อว่าอาจจะได้ก็ได้เนาะแต่เนี้ยเมื่อวานที่ท่านโฆษกกระทรวงการคลังอ่ะท่านว่าอย่างนั้นน่ะ
1: อ๋อเหรอไปดูว่ามีคนไปใช้แล้วเขาลงกันไปแล้วฮะท่าน
0: ชักเป็นห่วงร้านนั้นจังนะคะก็ไม่เป็นไรเช็คกันดีๆนะวันแรกก็อาจจะมีแบบเข้าใจผิดพลาดบ้างอะไรอย่าง
1: เ
0: งี
1: ้ย
0: เนาะ
1: ใช่ค่ะก็กำลังจะมองว่าเหมือนก็เป็นเรื่องถ้าคนแบบแล้วคนจำเป็นที่ต้องแบบไปสระผมก่อนไปทำงานกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได
0: ้แบ่ง
1: เบาตรงนี้ไปได้แต่ถ้าเขาไม่ให้ก็ผิดเจตนารมณ์นะ

0: ค่ะนะอ่ะเช็คดีๆนะคะ
1: ครับผม
0: ส
1: ่
0: วนคนนี้นี่จะมีไทยช่วยไทยหรือไม่มีก็ตามยังขยันเหมือนเดิมนะคะพี่สุนารีราชสีมาเธอก็ยังไม่คิดเกษียณจากวงการบันเทิงอะไรนะขอรับทุกโอกาสที่เข้ามาแต่บางวันก็ไม่ได้มีถ่ายรายการหรือไม่มีงานเพลงเธอก็ใช้เวลาไปการปลูกผักแล้วก็เอามาขายเองด้วยนะคะลุงล
1: ่
0: าสุดนั้น
1: เธอบอกว่าคิดอยู่นั่งขายผักอยู่ฮะ
0: เออแกคือแกปลูกเองขายเองแบบว่าไม่มีความเขินอายว่านี่โอ้เป็นนักร้องรุ่นใหญ่นะดังมากนะสุนารีนะแกไม่มีตรงนั้นแกบอกว่าแกไม่อายทำกินมีความสุขกับทุกอย่างในแต่ละวันตื่นเช้าขึ้นมาดูน่นนั่นนี่อยู่กับหมาว่างก็ปลูกผักเก็บผักขายทำกับข้าวให้ลูกหลานกินให้คนงานกินแล้วก็ไปดูที่ดูทางไปดูน้ำดูอะไรที่เราจัดเตรียมไว้แล้วก็กำลังจะไปพัฒนาพื้นที่ลำตะคองคือจะมีที่ดินอยู่ที่นั่นจะไปปลูกบ้านแล้วก็จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะทำเป็นแปลงผักเหมือนกับแลนด์มาร์คเล็กๆเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจจะไปทำแปลงผักอะไรอยู่ที่นั่นในบ้านปลายถามว่าแล้ว ตอนนี้เนี่ยมองว่าดูเหมือนพี่สุจะสลัดภาพนักร้องไปใช้ชีวิตแบบบ้านๆแล้วเต็มตัวจริงไหมบอกว่าจริงๆก็เป็นแบบนั้นมาอยู่แล้วเป็นเกษตรกรหลักแต่เหมือนกับว่าเมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลไงคนก็เลยไม่รู้พอมีโซเชียลก็มีโอกาสได้ถ่ายทอดได้ใช้ชีวิตแบบเรียวๆถ่ายทอดให้คนได้เห็นถ่ายคลิปทำกับข้าวกินแบบไหนสุนารีอยู่แบบไหนว่างทำอะไรมีงานในวงการเข้าไปก็ทำได้หมดแกก็ว่าอย่างนั้นเนาะหลายคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยอยากทำแบบเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นมันคือเป็นผู้ใหญ่อ่ะคือบางคนขอไปดูบ้านเลยนะไอ้ปลูกอย่างเงี้ยวิธีการปลูกแบบไหนปลูกถั่วฝักยาวแบบไหนที่แบบไม่มีหนอนเจาะอะไรนี่นะแกก็บอกว่าก็เหมือนการเลี้ยงเด็กคนนึงนะเลี้ยงต้นไม้กว่ามันจะโตงอกงามมาเห็นเขางามออกดอกออกผลมีความสุขมากๆนะคะฝากทุกคนไม่ต้องรอให้อายุเยอะเริ่มทำเร็วก็เหมือนจะมีความสุขเร็วขึ้นแล้วการปลูกต้นไม้ทำให้มีสมาธิด้วยมีสมาธิกับการโฟกัสอยู่กับมันถามว่าจนถึงขั้นลาวงการบอกอุ้ยไม่ลาหรอกค่ะไม่ลาแน่นอนทุกอย่างทำควบคู่กันได้หมดงานบันเทิงร้องเพลงงานหนังละครรับหมดตอนนี้ชีวิตเหมือนว่าไม่ได้โฟกัสที่เงินที่รายได้แล้วนะขณะนี้มีงานเข้ามาก็ทำมีความสุขกับมันแล้วก็นับถอยหลังใกล้ฝั่งไปทุกทีอยากใช้เวลาให้มีความสุขที่สุดไม่อยากเสียเวลากับอะไรอีกแล้วไม่แบกอะไรเลยเข้ามาก็มีความสุขเลยเธอว่าอย่างนั้น
1: อ๋อ
0: ดูแล้วมีความสุขจริงเนาะด
1: ู
0: ครับทุกอย่างแกพร้อมหมดเลยเนาะ
1: เออ
0: แล้วคนทำอะไรก็ไม่เครียดอ่ะมันมือขึ้นเลยเนาะ
1: แกสามารถใช้วิถีชีวิตเหมือนคนธรรมดาได้เลยอ่ะ
0: ได้ทุกอย่าง
1: พอเพียงอ่ะแบบคำนี้ใช้ได้เลยอ่ะพอเพียง
0: ต่อให้มีเชื้อโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายสงครามเตรียมพร้อมเสมอบอกทุกคนที่บ้านว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรอยากให้เตรียมพร้อมเอาไว้ช่วงสงครามที่โพสต์ไปก็อยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมนั่นแหละไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนถ้ามันไม่เกิดขึ้นไม่รุนแรงก็ดีอยู่แล้วแต่ทุกอย่างกำหนดไม่ได้ไงมันเกิดก็เกิดเรามีแหล่งอาหารเราปลูกข้าวได้ที่บ้านปลูกผักปลูกโน่นนี่หรือเตรียมอะไรต่อมีอะไรเอาไว้ตามความเหมาะสมของความเป็นเราไม่ต้องไปหาเงินไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะคือเครียดในอนาคตอ่ะเธอบอกว่าไม่เอาแบบนั้นมันเป็นภาระนะคะแล้วก็ทุกอย่างขออยู่บนพื้นฐานของความพอดีแต่จริงๆก็อยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมนะคะทุกวันนี้เราสามารถปลูกผักกินเองได้ทำอะไรเองได้ประหยัดนะคะแล้วก็สุขภาพดีด้วยเอาจริงๆเธอทิ้งท้ายแบบนี้ก็ดีนะ
1: ดีฮะ
0: ดีใกล้ชิดธรรมชาติ
1: ครับแล้วดูลุกอีกมันคลิกอีกลุกนึงไปเลยนะคือการไปนั่งขายของอยู่นั่งขายผักอยู่ริมฟุตบาทริมถนนเลยเนาะ
0: ก็เป็นแม่ค้าคนหนึ่งอ่ะเออเอาใส่หมวกใส่อะไรอย่างเงี้ยใส่หมวกใส่เอี้ยมเป็นแม่ค้าใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่พอมานั่งในรายการเป็นคอมเมนเตอร์เฮ้ยก็เป็นอีกคนหนึ่งเลยอ่ะ
1: เออใช่
0: เออม
1: ัน
0: ทำได้ด้วย
1: เขาไม่ได้ติดภาพลักษณ์แล้วเขาไม่ได้ติดภาพลักษณ์นี้เลยอันเนี้ยดี
0: จริง
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เนาะก็มันก็มีความสุขดีนะอยากได้ชีวิตแบบเนี้ยก็ต้องทำเองนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: รับรองไม่ลำบากเนาะอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ครับอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้ลำบากครับพี่เสนาหอยฮะ

0: ล่าสุดนะครับดูจะเป็นเรื่องใหญ่นะน
1: ่
0: าจะมีปัญหากับหุ้นส่วนนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะร้านก๋วยเตี๋ยวของพี่เสนาหอยนะครับโอ้นะร้านบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยนะฮะพี่หอยบอกว่าประกาศยุติบทบาทนะครับปิดร้านก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่เนี่ยมิถุนายนนี้เป็นต้นไป
1: ไม่ทำแล้ว
0: ไม่ทำแล้วจะประกาศเลยนะครับใช่ว่าร้านบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขาเทพรักษ์วัชรพลปิดแล้วนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดแล้วเจ้าตัวยังบอกอีกนะว่ากิจกรรมหรือการบริหารอะไรก็ตามของแบรนด์บัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยนะฮะรวมถึงแฟรนไชส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น
1: โอ้ก็คือเหมือนกับสลักให้เขาไปเลยให้หุ้นส่วนไปน
0: ี่
1: หรอ
0: ใช่ใช่นะถ้าจะเป็นแฟรนไชส์อะไรก็ไม่เกี่ยวแล้วจะไปเห็นโลโก้บัวไหลแล้วนึกถึงเสนาหอยไม่ได้แล้วเขาไม่ได้ทำ
1: ไม่เกี่ยวแล้ว
0: เพราะก่อนนั้นเราจะเห็นคลิปมาบ่อยๆนะครับว่าตัวพี่หอยเนี่ยไปยืนรับแขกเองเลยนะที่ร้าน
1: อ
0: ่ะแล้วก็มีศิลปินดาราไปทำรายการอะไรอย่างเงี้ยแกก็นั่งทำรายการไปด้วยกินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยเลยนะครับแม้แต่พี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยนะฮะที่ต้องยอมรับว่าเนาะก็ได้เหมือนกับมีปัญหากันไปนะช่วงหลังๆเนี่ยนะครับยังเข้ามาเม้นเขาบอกว่าพี่เปิ้ลเนี่ยเข้ามาเม้นบอกว่านะเปิดเองเลยหอยสร้างแบรนด์ใหม่ทำได้อยู่แล้วสินกรรมทำได้นะครับ
1: เขาไม่ได้โกรธกันใช่ไหม
0: ก็แสดงว่าตอนนี้ก็คงจะ
1: กงดีกัน
0: ใช่ระยะเวลามันผ่านมาแล้วเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพี่หอยเขาจะเล่าในรายการตลอดว่าตอนบริษัทเป็นหนี้ร้อยล้านนะครับก็เหลือแค่เขากับพี่วิลลี่ที่สองคนที่แบบก้มหน้าก้มตาทำงานใช้หนี้กันไปอ่ะ
1: แล้วใช้หมดด้วยนะ
0: ใช้หมดด้วย 4-5 ปีมั้งใช่ไหมร้อยล้าน
1: ใช
0: ่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เล่าถึงว่าพี่เปิ้ลเข้ามาร่วมด้วยไงก็แสดงว่าก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละที่ทำให้ไม่ได้พูดคุยกันไปนะครับ
1: แต่ว่าหุ้นส่วนแล้วมาเจอหุ้นส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวอีกไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนระดับไหนยังไงเนาะ
0: นั่นแหละสิฮะหนึ่งในคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ข่าวเมื่อวานนี้ก็คือพี่หนุ่มกรรชัยนะครับพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยนะบอกว่าให้รอฟังเรื่องราวเลยนะครับจากปากของเสนาหอยได้เลยนะขนาดผมฟังแล้วของขึ้นฟังแล้วของเขาบอกว่าเขาตัวเขาเนี่ยฟังแล้วของยังขึ้นเลยนะฮะในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง3นะครับคุณหนุ่มกรรชัยบอกว่าดีแล้วพี่หอยเลิกทำแล้วไม่สบายใจก็ไม่ต้องทำผมฟังเรื่องพี่หอยแล้วโทรไปคุยแล้วแหมฟังเรื่องพี่หอยแล้วก็ขึ้นเหมือนกันนะสงสารพี่หอยผมบอกได้แค่นี้เอาไว้ให้เขาพูดเองแต่ผมสงสารเขามากพอฟังเรื่องราวเขาแล้วเคยไปทานผมมองว่าก็อร่อยแต่ผมไปกินเพราะพี่หอยเอาไว้เราคุยกันฟังแล้วมันเดือดพี่หมวยต้องฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังนึกทำไมไม่เล่าให้พวกเราฟังไปเลยฮะเราก็อยากฟังครับพี่หนุ่มครับประชาชนก็อยากฟังก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่านะครับพี่หอยจะออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุการสละเรือทิ้งร้านก๋วยเตี๋ยววันนี้ไหมขณะผมดูคลิปที่บ้านนะผมจะบอกว่าเดี๋ยววันไหนผ่านไปต้องไปเจอไปกินเดี๋ยวได้กินไปดูแลเห็นเวลาดาราเขากินแล้วก็อุ้ยอร่อยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะแต่เขาก็เต็มตลอดนะ
1: เอาร
0: ส
1: ชาติอะเน
0: า
1: ะ
0: ก็เนี่ยพอพี่หนุ่มมาขยี้ว่าแหมฟังแล้วมันขึ้นเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องมีปัญหากันแบบนะที่เขาบอกคนเราถ้าอะไรนะทำธุรกิจอย่าทำกับเพื่อนเด็ดขาดจริงไหมพี่
1: ใช่จริงค่ะจริงอันนี้เจอมาแล้ว
0: เอาเหรอตอนคุยกันแบบว่าเฮ้ยมึงกับคนสนิทกันไม่มีปัญหาหรอกเราช่วยกันทำ
1: คือถ้ามันกำไรอ่ะมันก็ไม่ทะเลาะกันสิคะแต่พอมันขาดทุนเมื่อไหร่นั่นแหละ
0: อ๋อ
1: นั่นแหละค่ะปัญหาจะเกิดจนเลิกคบไปเลย

0: โ
1: อ้จะเลิก
0: คบกันเขาบอกว่าอย่าทำกับเพื่อนกันนะเดี๋ยวเลิกคบกันไม่คุยกันทะเลาะกันเนาะ
1: จริงค่ะ
2: โอ้
1: จริงเลยอันนี้ก็เจอมาแล้ว
0: ถ้าวันถ้าเลือกเพื่อนที่สนิทจริงๆกันมาแต่โตกันมาเน
1: ี่ยโอ้โหต่อให้สนิทกันแค่ไหนก็ไม่ได้ค่ะเรื่องนี้จริง
2: ๆเราพี่เหรอโอ้โห
1: จริงค่ะอันนี้บอกเลยนะเพราะเราเจอมาแล้ว
2: อืม
1: แล้วยิ่งสนิทมากอะยิ่งเสียดายเพราะอะไรรู้ไหมในคือในอดีตมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้ประทับใจกันมาตลอดรักกันมากแต่พอมาเจอเรื่องนี้เรื่องเดียวนะจิตใจกันเรื่องนี้แหละเรื่องเงินนี่แหละณขณะนั้นเนี่ยนะคะมันหน้ามืดแล้วนึกออกไหม
2: เออ
1: มันหน้ามืดละ
2: โอ้
1: ก
2: ็
1: เป็นอย่างนี้แหละ
2: โอ้ครับนี่แหละก็เดี๋ยว
1: ฝากไว้นะเรื่อง
0: น่าจะเรื่อง
1: ธุรกิจ
0: พี่หอยก็น่าจะเรื่องนี้แหละนะเรื่อง
1: เออซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหุ้นส่วนเนี่ยเป็นใครเนาะ
2: ครับไม่รู้โอ้ใช่
1: ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าต้องก็น่าจะเป็นคนดังแหละเอาจริงๆนะ
2: ครับ
1: เออพ่อคุณหอยแกก็เข้าวงการบันเทิงมานานมากอ่ะตั้งแต่เรียน
0: แต่ถ้าคนดังกับเวลาทำรายการน่าจะต้องออกมาด้วยกันไหม
1: ก็ไม่แน่ใจเหมือนก
0: ัน แล้วเวลามีไปถ่ายคลิปถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจ
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวรอดูผมว่าวันสองวันนี่แหละเขาก็ต้องเคลื่อนไหวแล้วล่ะถ้าพี่หนุ่มขยี้ขนาดนี้เนี่ยคนก็อยากรู้นักข่าวอยากรู้เนาะ
1: แน่นอน
2: ครับ
1: ค่ะฝากไว้มาดูคนนี้ใครอีกปมเล้าน้องเมย์ไหนอ๋อเราเคยอ่านข่าวเมย์คนนี
2: ้
1: เมย์จีรนันกิจประสานจำได้ไห
2: ม
1: จีรนันกิจประสานก็คือก่อนหน้านี้เขามีปัญหากับเอ๊ะคนเมย์เดียวกันหรือเปล่าเนาะคือสองคนนี้เขาประสบปัญหาเรื่องการทำงานเรื่องธุรกิจอะไรพวกนี้นะคะเธอบอกว่าพอผิดหวังซ้ำๆเนี่ยก็เลยเกิดความเครียดสะสมแล้วมีกันสองคนแม่ลูกอ่ะเวลามีอะไรแม่ก็จะเป็นคนรับเมย์ก็จะเก็บทุกอย่างแล้วไม่รู้ว่าจะระบายกับใครทีนี้คนใกล้ชิดที่สุดก็คือแม่มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นมามีความเข้าใจผิดกันหนีออกจากบ้านกันอะไรประมาณนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยเขามีงานเป็นซีรีส์อะไรสักอย่างเปิดตัวเมย์ก็เลยพาแม่มาเป็นเพื่อนด้วยบอกว่าตอนนี้เป็นยังไงสองแม่ลูกเนี่ยเข้าใจกันดีเหรอเห็นทำงานมาด้วยกันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเธอก็เปิดใจว่าแฮปปี้เข้าใจกันมากขึ้นแม่ปรับตัวเข้าหาหนูแล้วล่าสุดก็ทำสวยมาก็เลยแฮปปี้ขึ้นอ๋อคนที่เคยไปทำสัญญกรรมมาแล้วโอ้โหเกือบเอาชีวิตไม่รอดอ่ะคนนี้แหละเมย์ธีรนันท์ กิจประสานนี่เป็นนักร้องด้วยเป็นนักแสดงด้วยนะคะก็เธอบอกว่าพอเครียดและผิดหวังซ้ำๆนะแม่ก็เลยรับเอาความทุกข์เหมือนกับเมย์มาระบายที่เขาคนเดียวก็เลยเกิดจุดที่พอมีเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเหมือนกับคนมาทำร้ายเลยประมาณนี้ทุกอย่างมันก็เลยประดังเข้ามาในตอนนั้นก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยยอมแพ้กับทุกอย่างไม่เอาอะไรแล้วพอเจอคนที่มาทำร้ายก็ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนไปตอนนั้นก็เลยเหมือนกับมองไม่เห็นแม่เพราะณตอนนี้รู้แล้วก็เลยขอบคุณแม่ที่คอยฉุดดึงให้เมย์ยังอยู่แล้วก็ให้กำลังใจให้ภัยลูกทุกอย่างที่สำคัญคือเขามีแฟนคลับเล็กๆที่เห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจอยู่เพราะว่าเมย์กิรนันท์เนี่ยเขาเคยเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กๆอ่ะเขาก็ดังอยู่นะคะก็ดังอยู่แล้วก็เธอบอกว่าตอนขณะนี้นะคะความทุกข์เนี่ยก็แบ่งกันสองคนแม่ลูกแต่แม่บอกว่าจริงๆนะไม่สามารถจะช่วยอะไรลูกได้นอกจากให้กำลังใจเขาก
2: ็
1: เวลาเขารู้สึกอะไรเงี้ยคนไม่ดีเจอคนไม่ดีอะไรประมาณนี้ก็ให้กำลังใจดูแลได้เท่าที่ดูแลถามว่าวันหนึ่งที่เราพูดอะไรแรงไปกับลูกมันก็ไปมีผลกระทบจิตใจกับลูกนั่นแหละแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพยายามหาจุดตรงกลางไม่เจอจริงๆนะคะเพราะลูกไม่เอาอะไรเลยแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเขาไม่อยากได้แล้วเหมือนเขาคิดจะไปตลอดเวลานะคะแล้วถามว่ายังไงเมย์บอกว่าตอนนั้นคิดแค่ว่าถ้าจบชีวิตแม่ก็จะไปบวชประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับผ่านตรงนั้นมาแล้วเนาะผ่านสิ่งเลวร้ายสุดๆมาแล้วทั้งสองแม่ลูกนะคะก็พยายามจะดึงทุกอย่างถึงขั้นพาลูกไปปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีพระอาจารย์โทรมาขอ

0: บินตวาดชีวิตนะคะของเมย์แล้วก็แม่บอกว่าอุ้ยมืดแปดด้านเลยลูกก็ไม่เอาอะไรเลยลูกมีแต่ความรู้สึกว่าโลกนี้มันโหดร้ายอยากจะลาโลกเลยประมาณนี้นะคะก็เลยบอกเขาว่ากลับคืนมาได้ไหมชีวิตเป็นของหนูนะหนูขอเลือกเองเลยคำพูดประโยคนี้แหละทำให้ตัดสินใจโทรหาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยว่าขอบินทบาทชีวิตอะไรประมาณนี้ค่ะก็สุดท้ายสองแม่ลูกก็เข้าใจกันนะคะก็เลยตอนนี้ชีวิตแฮปปี้ดีก็น่ารักเนาะก็มารับงานอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยนะชีวิตมันดิ่งเขาบอกว่าคือตอนนั้นนะเขาไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่ว่าเหมือนจะแบบไม่อยากอยู่อะโลกนี้มันโหดร้ายมากเลยพยายามแบบเนี้ยพยายามจะทำร้ายตัวเองนะคะตอนนี้ก็เลยต้องปรับเข้าหากันกลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลแม่แม่บอกว่าเมื่อก่อนนะปล่อยทั้งตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเพราะว่าตัวเองก็ไปยึดติดอยู่กับลูกอันนี้ก็พอสุขภาพมันดีขึ้นนะขณะนี้นะคะทุกอย่างเลยเปลี่ยนหมดเลยค่ะ
1: โอ้ครับยังไงแม่ก็หวังดีเราที่สุดอ่ะเนาะ
0: จริงก็ไม่มีคนอื่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ผมก็จะมีโมเมนต์แบบ
0: แม่ลูก
1: เนาะน้อยอกน้อยใจอะไรกันไปก็แล้วแต
0: ่ใช่แล้วคือแปลว่าคือเวลาเขาเจออะไรไม่ดีเนาะเขาก็เจออะไรที่ไม่ดีไปหมดเลยอย่างเขาบอกว่าขนาดที่เขามีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าเรื่องอะไรอย่างงี้นะเขายังไปเจอที่แบบมิจฉาชีพแฝงตัวมาเป็นแฟนอีกนะหลอกให้รักอ่ะยังเจออีกดูดีคนเราเนาะ
1: ครับ
0: เจอมิจฉาชีพอ่ะคือประมาณว่ามาหลอกอ่ะมาคบแบบหลอกอ่ะก็ยังมีอ่ะดูคนที่แบบเวลาดวงไม่ดีอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดเลย
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็ผ่านไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะสดใสแล้วเนาะทั้งแม่ทั้งลูกนะคะไปทำศัลยกรรมมามีหน้าสวยเลยเพราะว่าเนี่ยเพิ่งทำศัลยกรรมมา22วันเองค่ะยังตึงๆอยู่นะคะแต่ก็สวยเลยเด็กลงเลยนะคะค่ะชีวิต
1: ครับกีฬาสักนิดกันนะครับพี
0: ่ค่ะ
1: เห็นบอกว่าทีมชาติอิหร่านเนี่ยนะครับทีมชาติอิหร่านส
0: ุ
1: ดท้ายกำลังเตรียมไปบอลโลกนะไปนะครับสุดท้ายแล้วจะไปจะไปบอลโลกนะฮะเขามีการประกาศรายชื่อนักเตะ26คนชุดทำศึกฟุตบอลโลกแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยฮะแสดงว่ายืนยันว่าลุยนะครับไปแน่นะครับแต่มีการตามข่าวก่อนหน้านี้เลยครับตัดชื่อกองหน้าตัวเก่งของทีมนะฮะซาดาอัสมุนนะฮะคนนี้เนี่ยเก่งแค่ไหนก็ไม่เอาไปเพราะรัฐบาลไม่พอใจครับ
0: นะรัฐบาลสหรัฐหรือรัฐบาลอิหร่าน
1: รัฐบาลอิหร่านเองครับคืออ ๋
0: อ
1: เจ้าตัวเนี่ยดันไปเหมือนกับโพสหรือว่ามีการกระทำที่ลักษณะที่เขาบอกว่ารัฐบาลมองว่าไม่จงรักภักดีต่อประเทศชาติ
0: โอ้โหข้อหานี้เลยเหรอ
1: ใช่อัสมุนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยค้าแข่งอยู่กับลีกใน UAE นะครับเขาโพสลงโซเชียลภาพถ่ายของตนเองเนี่ยนะกับเจ้าผู้ครองนครดูไบซีกโมฮัมเหม็ดบินราชิดอัลมักตูมแล้วก็เป็นนายกของ UAE ด้วยซึ่งทราบกันดีว่า UAE เนี่ยเขายืนอยู่ฝั่งไหนคนอิหร่านไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะคือเจ้าตัวอาจจะบอกว่าอ้าวก็เขาค้าแข่งหากินอยู่ที่ UAE อ่ะเขาก
0: ็
1: ถูกเชิญเวลาเชิญไปงานถูกอะไรก็ต้องไปถ่ายรูปแต่นั่นแหละฮะส่งผลให้รัฐบาลอิหร่านเนี่ยไม่พอใจเนาะก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะการเมืองกับกีฬานะพี่ถูกตัดชื่อออกเลยครับเก่งแค่ไหนก็ไม่ได้ไปครับ
0: ก็ไม่เอา
1: ไม่เอาเขาติดทีมชาติมา91นัดนะยิงให้ทีมชาติ57ประตูผ่านฟุตบอลโลกมาแล้ว2ครั้งนะครับ2018กับ2022โอ้โหแล้วรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเนี่ยมีส่วนสำคัญแทบจะทุกนัดนะครับที่ทำให้อิหร่านเนี่ยยิงประตูได
0: ้คือต้องมีคนนี้มีบทบาทตลอด
1: ก็เป็นเหมือนแบบปิยพงษ์บ้านเราอ่ะเป็นเหมือนซิโก้บ้านเราอ่ะ

0: แต่อยู่ๆโดนถ้าไปบอลโลกแล้วไทยเราตัดชื่อซิโก้ออกตัดปิยพงษ์ออกแบบนี้มันก็ขาดคนดาวเด่นดาวดังประจำทีมไปเนาะ
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นนะครับ
1: ก็เสียดายเนาะแต่ว่ามันก็ย้อนแย้งไปนะในเมื่ออิหร่านจะไปแล้วคุณก็ยังไปในประเทศที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันน่ะก็ยังจะไปเหรอ
0: ก็ยังไปนะแต่แค่นี้ไปถ่ายรูปกับนายก UAE นะดูเบากว่าที่คุณจะไปอเมริกาอีกใช่ไหม
1: นั่นแหละคือมันแปลกๆอยู่นะ
0: แ
1: ล้วคุณยังไม่รู้ว่าจะเจออะไรเลยในอเมริกาแล้วไม่ใช่ไปอยู่แค่วันสองวันด้วยนะ
0: ครับ
1: เอ้าถ้าเข้ารอบลึกๆเคยทำไงอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ก็ต้องอยู่อย่างนั้นแหละเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเขาจะไปตั้งแคมป์ที่เม็กซิโกก่อนไปอยู่เก็บตัวที่เม็กซิโกก่อนนะครับจนถึงวันที่ใกล้ๆจะเตะรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็ถึงจะเดินทางมาที่อเมริกาอืมนะครับก็เดี๋ยวรอดูโอ้โหฟุตบอลโลกนี่นอกจากดูบอลแล้วยังต้องรอดูกับพวกสถานการณ์โลกอย่างนี้ด้วยนะพี่นะ
1: นี่คือมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนาะ
0: ครับ
1: เนาะเลี่ยงไม่ได้เลยนะกับสถานการณ์ว่าต้องติดตามกันนะคะโอ้โหเก่งแค่ไหนก็ไม่เอาไม่น่าเชื่อเนาะค่ะ
0: เนาะ
1: แค่เรื่องแบบนี้ส่วนเรื่องอื่นๆมีอีกไหมกีฬาประเภทอื่นอ๋อนี่มีเรื่องของเซเลน่าวิลเลียมนิดนึงนะคะ
0: หายไปจากวิลเลียม
1: นานมาก
0: ล่าสุดพี่น้องนะพี่น้องเขาก็นักเทนนิสนะเซเลน่าเขาวีนัสวิลเลียม
1: วีนัสกับเซเลน่าเนาะก็กลับมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นมือหนึ่งของโลกนะเซเลน่านะคะสลับกันน้องพี่น้องเมื่อก่อนเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพี่เป็นแชมป์เดี๋ยวน้องเป็นแชมป์แต่เซเลน่าเนี่ยน่าจะเก่งกว่าช่วงหลังๆนะคะปรากฏว่าล่าสุดนั้นกำลังจะแข่งอะไรละเนี่ยควีนคัพแชมเปี้ยนชิพที่กรุงลอนดอนนี่คือจะกลับมาแข่งอาชีพครั้งแรกในรอบ4ปีนะคะที่จะเริ่มวันที่8มิถุนายนนี้หายไปเลย4ปีที่แล้วนะคะก็ตอนนี้อายุ44แล้วนะคะเธอบอกว่านี่เป็นการเริ่มต้นใหม่สนามหญ้าของที่นี่เคยมอบช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุดในอาชีพและตื่นเต้นที่ได้กลับมาสู่เวทีที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของกีฬาชนิดนี้นะคะก็เลยจะกลับมาแข่งเป็นครั้งแรกค่ะคือเธอผ่านการคว้าแชมป์มาตลอดอาชีพนี้73รายการน้องดง
0: โอ้ถึงแล้วเลิกไป4ปีเหรอพี่
1: 4ปีพอดีแล้วก็
0: โ
1: หเคยได้เหรียญทองโอลิมปิกถึง4เหรียญนะคนเดียวอ่ะคว้าเหรียญทองโอลิมปิก4เหรียญนะคะ
0: แสดงว่า4ปีช่วงนี
1: ้กวาดมาหมด
0: แล้วยังดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่เนาะยังไหวอยู่ใช่มั้ย
1: ยังไหวยังไหว
0: ก็ยังไหว
1: โอ้ดูแล้วยังไหวแน่ๆนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็คือเขาบอกว่าเขาจะรับประเภทหญิงคู่ด้วยนะเดี๋ยวนะตอนนั้นอ๋อใช่คืออาจจะไม่ได้แข่งเดียวอาจจะเป็นการมาในหญิงคู่นะคะอ๋อโอเคก็ติดตามอ่ะ
0: ครับ
1: กีฬาเป็นยาวิเศษ
0: เป็นตำนานคนหนึ่งนะที่กลับมานะก็น่าเชียร์
1: ใช่น่าดูน่าสนใจปิดเนาะ
0: ครับผม
1: ปิดค่ะกีฬาและบันเทิงเมาข่าวเล่าบันเทิงไปที่ลุยลำหน่อยค่ะชั่วโมงแรกยังไม่ได้ไปน้องดงกรณีคุณเสรีพิสุทธิ์แกไปที่บุรีรัมย
0: ์จะไปถึงหน้าบ้านหน้าทางเข้าบ้านนะ บุกไปถึงหน้าทางเข้าบ้านเราเลยได้เห็นทางเข้าบ้านคุณเอวินนะ
1: จะแวะไปกินน้ำชากาแฟหรอหรือยังไงทำไม
0: เห็นทางเข้าบ้านเนี่ยอย่างกับทางเข้าหมู่บ้านมันสุดวิ

0: นะเออครับ
1: เนาะคนนี้สุดจริงๆนะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะอดีตผู้บัญชาการเอ้ยอดีตอธิบดีกรมตำรวจใช่ไหมนี่หรือเป็นผู้บัญชาการสมัยนั้นก็
0: เป็นผู้บัญชาการตำรวจ
1: ผู้บัญชาการแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วล่ะนะคะก็เมื่อวานจนทำให้คุณสุภชัยใจสมุทรนะคะคือถ้าพูดถึงสุภชัยก็นึกถึงนักกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยแล้วนะต้องคนนี้เนาะเออปัจจุบันคุณสุภชัยก็เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยด้วยก็บอกว่าเตือนครั้งที่หนึ่งนะคะกรณีที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ไปบุรีรัมย์ไปอยู่หน้าบ้านของคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินไปท้าตีท้าต่อยท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บุรีรัมย์พฤติการแบบนี้คนที่เป็นส.ส.ไม่พึงกระทำนะครับคุณเสรีพิสุทธิ์เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจมียศถึงพลตำรวจเอกเพราะฉะนั้นควรจะมีสำนึกและมีความคิดว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดหน้าที่ไหมก้าวล่วงอำนาจศาลหรือเปล่าการพูดเหมารวมว่าทุกคนที่นั่นบุกรุกที่ดินของรัฐทั้งๆที่โฉนดที่ดินก็ยังไม่ถูกเพิกถอนเลยหลายคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลเป็นการพูดข้ามขั้นตอนถือว่าเป็นการกระทำที่ก้าวล่วงเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมแล้วละเลยหลักนิติรัฐอย่างชัดเจนถ้าทุกอย่างจบเด็ดขาดตามที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์มีการกล่าวอ้างจริงคุณสุภชัยก็ตั้งคำถามต่อว่าทำไมการลดไฟยังต้องฟ้องประชาชนเป็นคดีแพ่งอีกหลายคดีทำไมศาลยังรับฟ้องไปพิจารณาคำตอบคือศาลทราบดีว่าในหลักกฎหมายนั้นเนี่ยคำพิพากษาเดิมมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความที่มีการฟ้องร้องในคดีกันไปแล้วส่วนเรื่องบุคคลภายนอกที่มีโฉนดมีเอกสารสิทธิ์ก็ย่อมมีสิทธิ์จะต่อสู้และพิสูจน์สิทธิ์ของตัวเองได้ตามหลักกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในมาตรา145และปวิแพ่งมาตรา145เช่นกันค่ะน้องดง
0: ครับผมก็
1: นี่คือเตือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่หนึ่งแกว่าอย่างนั้น
0: แต่นอนนะเมื่อวานผมเล่นไปถึงหน้าประตูทางเข้าบ้านไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น
1: โอ้แล้วจะพานักข่าวไปด้วยสิอันนี้แหละ
0: นักข่าวไปด้วยเพราะว่าไปยืนเห็นผมฟังคลิปอยู่แกบอกว่าบ้านอยู่นู่นใช่ไหมกระชี้ไปจนนู่นสุดทางนะครับแล้วก็มีเหมือนกับทั้งกาดทั้งคนของเจ้าของบ้านคือคุณเนวินเนี่ยนะฮะ
1: แกไปกับทนายอันใช่ไหมทนายอันบุรีรัมย์เนาะ
0: ไปกับทนายอัน
1: ทนายอันคนนั้นอ่ะ
0: แกก็ไม่ได้เกินรั้วเข้าไปนะไม่ได้เกินรั้วที่เป็นแบบไม้กั้นอ่ะนะฮะไม่ได้เกินเพราะแกก็คงรู้กฎหมายอยู่ระดับหนึ่งนะครับว่า
1: โอ้ยแกทำการบ้านไปคือคุณเสรีพิสุทธิ์แกไม่ใช่ว่าไม่ทำการบ้านแกก็ทำการบ้านไปเยอะเหมือนกันว
0: ่า
1: คดีนี้มันถึงไหนยังไงขั้นตอนยังไงเลยประมาณนี้นะคะแต่ว่าความตั้งใจจริงแกบอกว่าแกอยากจะไปจับเขาคุยกับคุณเนวินแต่ว่าคุณเนวินไม่อยู่บ้าน
0: ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาคุณอนุทินแทนที่การประชุมครม.จะมายืนรอดักรอคุณอนุทินถามความคืบหน้านะครับว่าคุณเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นนายกเนี่ยคุณละเลยได้ยังไงครับ
1: เน
0: ี่
1: ยค่ะ
0: แต่หนึ่งคำถามที่นักข่าวก็อยากจะทราบจากคุณจากท่านพลตเอกเสรีพิสุทธิ์ยังไม่ได้ตอบเนี่ยก็คือว่าไอ้พื้นที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยนะฮะเขากระโดงนั้นเนี่ยนะฮะมันก็มีพื้นที่ของชาวบ้านอยู่เกือบ900ลายนะ
1: 995ลายถ้าจำไม่ผิด
0: ถ้าแกจะฟ้องเนี่ยแกจะฟ้องแค่คุณเนวินหรือจะฟ้องทั้งหมดล่ะไอ้ที่แกบอกจะยื่นตรวจสอบยื่นฟ้องเนี่ยถ้าเอาตามหลักแล้วถ้าบุกรุกมันต้องเหมาทั้งเข่งทั้งหมด
1: แต่ว่าในมุมของท่านเสรีพิสุทธิ์แกบอกว่าชาวบ้านอ่ะไม่รู้เรื่องแกก็จะเอาผิดแต่คุณเนวินคนเดียวถ้าฟังแบบนั้นนะคะแกก็จะผิดที่แกบอกถ้าคุณเดวินออกจากที่เดินรถไฟจบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วที่ดินมันไม่ใช่น้อยนะมัน 5,000 กว่าไร่นะ
0: มันที่มันเยอะเลยสนาม
1: มันเยอะ
0: สนามรถ
1: มากอ่ะมันเยอะมาก 5,000 รู้สึกว่าจะ 5,080 ไร่อ่ะประมาณนี้ค่ะลุง
0: ครับ
1: เยอะจริงเยอะมากค่ะก็เมื่อคืนแกยังอยู่บุรีรัมย์หรือเปล่าไม่ทราบ
0: ไม่แน่ใจเนาะ
1: น่าจะยังอยู่

0: ค่ะอ่ะก็ดีแล้วล่ะที่ไม่ได้เจอกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: ค่ะในอดีตเนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์กับคุณเนวินแกเคยแค้นอะไรกันไหมหรือยังไงไม่ทราบเนาะไม่น่าจะมีปัญหากันเนาะ
1: ผมเคยสัมภาษณ์อ่ะแกก็เล่าพาร์ทนึงของบทบาทแกเป็นตำรวจว่าเคยเกี่ยวข้องกับการปราบปรามเรื่องของการซื้อเสียงเคยไปจับการทุจริตซื้อเสียงจับแบบจับยึดเงินได้คาหนังคาขาวคามือเลยอะไรแบบเนี้ย
0: สมัยแบงค์20นั่นเหรออ
1: ะไรนั่นแหละนะที่แกเคยเล่าอ่ะนะเออโ
0: อ
1: ้แกก็เลยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงคุณเนี่ยมีตรงนี้นึงว่าแกเคยไปจับนักการเมืองที่ซื้อเสียงได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็แต่ไม่รู้ว่าปมที่แกมาเข้ามาดูแลเรื่องนี้นี่เพราะอะไรยังไงเนาะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ต้องติดตามนะคะแล้วก็เรื่องไหนอีกวันนี้ที่ต้องอ๋อเรื่องช่องสงำสักหน่อยนึงเพราะว่าขณะนี้กองทัพบกเนี่ยก็เข้มเลยนะคะชายแดนไทยกัมพูชาที่ช่องสงำเพราะว่าตรงจุดนั้นน้องร่องเคยเป็นฐานนะคะแล้วรู้สึกว่าเคยถล่มกันจุดช่องสงำเคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เราใช้อาวุธเข้าปฏิบัติต่อจุดนั้นแหละแล้วพื้นที่ตรงนี้ถูกนำมาเป็นฐานสนับสนุนการปฏิบัติทางการทหารส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและกำลังทหารฝ่ายไทยสิ่งปลูกสร้างบางส่วนเนี่ยถูกทำลายไปแล้วทีนี้ตอนนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเหมือนจะมีทุนสีเทาเริ่มเข้ามาสนับสนุนการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเสริมขีดความสามารถให้กับฝั่งโน้นแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนักข่าวก็ถามโฆษกกองทัพบกนะคะพลตรีวินไทยชูวารีท่านก็บอกว่าก็ในทางการข่าวเนาะสามารถเป็นไปได้ทุกกรณีแม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนนะคะแต่ยังไงก็ตามขอให้มั่นใจว่าทุกความเคลื่อนไหวที่อาจจะมีผลต่อความมั่นคงบริเวณชายแดนนั้นเนี่ยจะอยู่ในการเฝ้าติดตามของกองทัพและอยู่ในการเฝ้าระวังของไทยโดยตลอดค่ะไม่ใช่เฉพาะช่องสงำด้วยค่ะลุงดง
1: ครับผมครับผม
0: คือตอนนี้ทุกคนมองดูภาพรวมมันอาจจะดูเรียบร้อยใช่ไหมแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามีข่าวปล่อยทุกวันว่าเนี่ยเปิดแล้วให้นักเรียนมาเรียนหนังสือแล้วนู่นนี่นั่นเลยพวกนี้ค่ะเดี๋ยวคนก็แชร์กันไปแล้วก็ด่ากันโอ้โห
1: คนในอารมณ์คนไทยยังไม่อยากให้เปิดเนาะ
0: ยัง
1: เราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะใช่อารมณ์คนไทยรู้สึกเหมือนจะไม่อยากคบหาแล้วด้วยอ่ะเอาจริง
1: ๆ
0: ปิดตายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สรุปแล้วที่สักจ้องสักแก้วก็ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมน้องดงเนาะไม่มีอะไรเนาะ
1: ยังครับยังไม่มีย
0: ังนะคะอย่าไปแชร์ต่อนะเมื่อวานนี้ก็ยังมีคนแชร์เลยเราก็ตกใจเหมือนกันนะคนที่แชร์นี่เป็นโอ้ยเป็นคนมีชื่อเสียงอ่ะ
1: ตรวจสอบไม่ดีนะ
0: มันเป็นเฟซนี้นะคะอย่าไปแชร์นะปิด 100% นะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มันยังไม่ได้เปิดด่านข่าวลืออะไรพวกนี้ยังไม่มีนะคะ
1: บ
0: อกเนี่ยข้างฝั่งได้เป็นปกติแล้วนักเรียนฝั่งโน้นมาเรียนแล้วในพื้นที่สระแก้วเดี๋ยวทางจังหวัดบอกว่าจะเอาผิดด้วยนะคนปล่อยข่าวนี้นะคะไม่มีนะคะท่านผู้ว่าเองก็เดือดร้อนเลยค่ะ
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะ
1: ได้ครับพักสักเพลงแล้วพ
0: ี่
1: นะ
0: ได้ค่ะเพลงสดสักเพลงแล้วกลับมาช่วงท้ายค่ะ
1: ครับ
2: ขอมอบอีกหนึ่งเพลงครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอเชิญน้องเวียงนฤมลนะครับศิลปินอีกหนึ่งท่านศิลปินกิตติมศักดิ์ที่มามอบความสุขให้กับแฟนๆที่มาร่วมชมร่วมให้กำลังใจ
3: สวัสดีครั้งหนึ่งค่ะ
2: ร่วมทำบุญในวันนี้นะครับผม
3: ฟังบทเพลงนี้ด้วยนะคะตอนนี้200ล้านวิวแล้ว
2: 200ล้านวิวแล้วครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมืองาม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะ

0: โลได้ยินไหมเดี๋ยวนะ
1: มาแล้วครับพี่มาแล้วครับ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: เสียงสะท้อนจากชาวบางคล้าที่ฉะเชิงเทรามาครับพี่นะฮะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าอยากให้การประปาส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคนะครับแก้ปัญหาให้หน่อยนะเขาบอกว่าตอนนี้หัวน้ำมันเป็นตะกอนมีสีดำสีแดงสีเหลืองนะครับไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้ครับพี่โอ้โหเขาบอกผู้จัดการการประปาอยู่ได้แต่ชาวบ้านจะอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับเกิดจากอะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะวันนี้นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก็ไปตรวจสอบดูเลยน้ำมันเป็นตะกอนจริงๆนะครับเขาบอกลองเอาผ้าสีขาวๆเนี่ยนะฮะเข้าไปซักในน้ำเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้โหมันยิ่งเห็นชัดเลยนะครับผ้าขาวกับน้ำนะว่ามันน้ำมันสีมันเป็นขุ่นๆน้ำขุ่นๆมันไม่ใสอ่ะน้ำไม่ใส
0: ค่ะช่วยเนาะ
1: เขาบอกว่าเคยแจ้งประปาไปแล้วนะครับประปาเขาบอกว่าท่อมันชำรุดกำลังล้างท่ออะไรกันอยู่แต่ก็ยังไม่หายสักทีนะฮ
0: ะ
1: เขาบอกครึ่งเดือนละฝากด้วย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะก็มาติดตามข่าวสารในอาเซียนกันต่อนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่รับฟังเราในช่วงตั้งแต่7โมงเป็นต้นไปนะคะพูดคุยกันเข้ามาได้นะหลากหลายช่องทางนะคะหรือว่ารับชมผ่านทางไลฟ์นะคะที่เพจ Facebook MCOT News FM 100.5 นะคะ
2: ครับแล้วก็เพจของ Good Morning ASEAN รวมทั้งทาง TikTok นะครับที่คลื่นข่าว FM 100.5 นะครับมีคุณผู้ฟังเข้ามาทักทายเราเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับก็ฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยแล้วฝากเคาะหน้าจอด้วยนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นนะครับในช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทักทายคุณผู้ฟังต้องแค่มีข่าวดีมาดีให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันใช่ไหมครับ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางนะคะ FM 100.5 MCOT News ค่ะเราภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณผู้ฟังไม่ควรพลาดนะคะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียวนะคะ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะคะไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะมีอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางนะคะไล่ดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะคะ3วัน2คืนเนี่ยวันแรกนะคะมุ่งสู่เมืองสองแควนะคะสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีค่ะพอช่วงค่ำก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกับฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะคุณสุวิทย์คุณสุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะ
2: ครับผมแล้วใน